0: กรณีลูกเรือรับหิ้วของหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์ระบุตามปกติสนามบินมีการตรวจสอบลูกเรือผ่านกระบวนการสแกนจากเครื่องอยู่แล้วแต่เมื่อพบว่าลูกเรือมีการรับหิ้วจะมีการยกระดับมากขึ้นขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎเพิ่มเติมแจ้งไปยังทุกสายการบินเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้จะมีการเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรด้วยและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายและความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: ทีมชาติตุนิเซียกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2026หลังมีข้อมูลระบุว่านักเตะภายในแคมป์ทีมชาติมากถึง8คนมีผลตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวข้องกับสารต้องห้ามจากการตรวจสารกระตุ้นระหว่างการแข่งขันนอกจากนี้รายงานยังชี้ว่าเหล่านักเตะทั้ง8คนมีผลตรวจในลักษณะแอนติฟิเคิลฟินดิกหรือพบค่าผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสารต้องห้ามซึ่งยังต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดขั้นสุดท้ายรวมถึงการยืนยันผลจากตัวอย่างสำรองหรือ B sample ก่อนจะมีการตัดสินอย่างเป็นทางการโดยหากผลการตรวจได้รับการยืนยันว่ามีนักเตะเกี่ยวข้องกับสารกระตุ้นต้องห้ามอาจเผชิญกับบทลงโทษที่ร้ายแรงเช่นการถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติเป็นระยะเวลานานต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมซาบ้าบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยพลิกล็อกพ่ายทีมชาตินอร์เวย์1-2ส่งผลให้นอร์เวย์ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสิงโตคำรามอังกฤษหรือเจ้าภาพร่วมทีมชาติเม็กซิโกซึ่งกำลังฟาดแข้งในรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ในเวลานี้ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่3ยานิซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะชินทาโร่โมจิสกิคู่แข่งมือ151ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก7-0 และ6-3ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่คู่แรกทีมฝอยทองโปรตุเกสจะพบกับทีมกระทิงดุสเปนฟาดแข้งกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.ต่อด้วยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมจะดวลกับทีมชาติเบลเยียมสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:13 ครับมาติดตามกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุรามินทราด้านขาเข้านะครับบนสะพานข้ามแยกลาดประเขาเนี่ยตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่ารถเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับนะท้ายเริ่มสั้นลงนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนประชาชนที่ซอยงามวงศ์วาน15กับทางอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเตาปูน26นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอันนี้เป็นเหตุเมื่อช่วงสักรับแจ้งตอนกี่โมงได้ครับเหตุนี
1: ้ก็จริงๆแล้วเหตุเพลิงไหม้เริ่มประมาณ3:00
0: ครับ
1: 3:00ของวันนี้นะครับว่าม ีเหตุเพลิงไหม้บ้านเป็นบ้านเดี่ยวครับเป็นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับหลังใหญ
0: ่
1: ภายในงามวงวานซอยงามวงวาน15นะครับเข้ามาในซอยแล้วก็เกือบสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาก็ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยกันดับตั้งแต่3:00กว่าแล้วก็ดับเป็นที่เรียบร้อยเกือบ6:00เช้าเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุดูจากเหตุการณ์เบื้องต้นไหม้เกือบ 100% เลยครับไหม้เยอะมากแล้วก
0: ็
1: พอเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยกันดับเพลิงแล้วก็ไปตรวจสอบชั้นสองก็พบร่างผู้เสียชีวิตจำนวน2รายอยู่ชั้นบนครับ
0: ครับตอนนี้ทราบระบุเพศได้หรือยังครับ
1: ครับ
0: ระบุเพศได้หรือยัง
1: รับแจ้งจากหลานนะครับหลานเดินทางมาเพราะว่าเขาก็ให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนั้นเป็นเจ้าของบ้านของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม
0: ้
1: ซึ่งเป็นผู้หญิง1ท่านแล้วก็ผู้ชาย1ท่านนอนเสียชีวิตอยู่ชั้น2ของบ้านเลขที่38แต่ไม่ได้นอนใกล้กันนอนคนละห้อง
0: โอ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วก็เห็นทราบว่ามีสุนัขด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ตรวจสอบมีสุนัขหนึ่งตัวที่เลี้ยงไว้นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเจ้าที่ตะเผยน่าจะช่วยออกมาแต่ไม่ทันจะช่วยนะ
0: โครงสร้างบ้าน
1: ของหลานเนี่ยอยู่กัน2คนเอง
0: อ๋ออยู่กันแค่2คนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่มีรั้วรอบขอบชิดติดกับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ติดกับบ้านหลังอื่นมั้ยครับ
1: ข้างบ้านก็มีเสียหายบ้าง
0: ข้างบ้านนี่คือเป็นบ้านอีกหลังนึงแล้ว
1: ครับ
0: เป็นบ้านข้างเคียง
1: หลังติดก็เหมือนกับเป็นแบบบ้านห้องเช่าเงี้ยแต่ก็เสียหายแค่แอร์ข้างๆแต่บ้านที่เกิดเหตุนั้นไม่ 100% เลยครับ
0: ครับผมด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ด้านล่างเป็นปูนถูกต้องครับด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้แต่ไม้เนี่ยพื้นเนี่ยไหม้หมดเลยกับคานตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิตยังอยู่ด้านบนชั้น2เรายังไม่สามารถขึ้นไปเก็บกู้ได้เพราะว่าต้องรอทีม
0: พิสูจน์หลักฐาน
1: สูงของร่วงตันอยู่มาสนับสนุนที่เกิดเหตุครับผม
0: กำลังรออยู
1: ่ที่สพ.รัตนาธิเบศร
0: โอ้ครับเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่กับบ้านหลังนี้ดูเหมือนกว้างเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ก็กว้างนะครับก็กว้างครับ
0: สันนิษฐานเบื้องต้นนี่สาเหตุพอจะสันนิษฐานได้ไหมครับ
1: ก็ยังไม่ทราบครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเจ้าที่เราเองกำลังตรวจสอบกับทีม
0: ครับผม
1: แล้วก็ทีมตรวจที่เกิดเหตุครับ
0: ตอนนี้มีการกันพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับ
1: การมาเรียบร้อยแล้วครับ
0: นะครับเข้าออกซอยยังไม่มีปัญหาผลกระทบ
1: ปกติเพราะซอยนี้ตรงซอยแบบไม่พลุกพล่าน
0: โอเค
1: เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงเกือบสุดซอยเลยข้างๆก็ยังมีเป็นป่าหญ้าอะไรเงี้ย
0: ครับทำไมถึงใช้เวลาควบคุมเพลิงหลายชั่วโมงเลย
1: ก็แค่ประมาณก็เกือบ2 โมงมันหนึ่งซอยมันอาจจะแคบแล้วสองแหล่งน้ำธรรมชาติมันนิดหนึ่ง
0: ก็ต้องทยอยเข้าเอารถน้ำเข้าไปเติม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คืออัดมาเต็มมันจะติดกันเขาก็เลยประมาณว่าเอารถน้ำดีเลยกัน
0: ครับผมนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
1: รอทีมกู้ภัยทางสูงมาร่วมสนับสนุนเชื่อเหตุทีมแพทย์เวรของสถาบันนิติมาถึงเรื่องเลยครับ
0: ครับผมนะ
1: เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งความ
0: คืบหน้าได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อปูน26
1: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ซอยงามวงศ์วาน15นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลังเลยนะครับมีผู้เสียชีวิต 2รายสุนัข1ตัวนะครับก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนช่วงนี้นะครับเรามาตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรอย่างที่เพิ่มเติมไปกรณีของรามินทราด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกลาดประเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่รถติดตามปกติเลยนะครับก็เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับรถที่ตามหลังมาจากกม8เนี่ยมินทราด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกลาดประเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่รถติดตามปกติเลยนะครับก็เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับ

0: ็ยาวนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรโนมินขวาไปทางขาเข้าของเกษตรโนมินเนี่ยรถเยอะแต่ถ้าเลยแยกสุคนทัศวรรค์ไปเคลื่อนตัวได้นะครับแยกอเวนิวมีรถรอสัญญาณไฟไม่ยาวแล้วก็แยกเกษตรนะครับก็จะมีรถรอสัญญาณไฟนะครับที่แยกเกษตรลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านเข้าและออกนะส่วนงามวงวานที่จะออกไปทางพงเพชรท้ายเริ่มยาวขึ้นนะครับท้ายแถวอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ส่วนฝั่งกับการรัตนทิเบศเข้าแครายท้ายตอนนี้เนี่ยลงจากสะพานพระนั่งเกล้าก็เจอท้ายเลยนะครับเข้าแครายรถมากเคลื่อนตัวช้าติวานนท์ครับจากแยกติวานนท์เข้ามาเนี่ยเจอท้ายตั้งแต่นครอินทร์เลยนะครับท้ายยาวนะแยกชนแยกเลยนะครับแครายนี่ท้ายอยู่แยกติวานนท์นครอินทร์เข้ามาก็เริ่มมีผลกระทบส่วนถนนกรุงเทพนนท์นะครับจากแยกติวานนท์มาทางด้านของวงสว่างเนี่ยก็เต็มเหมือนกันนะครับขอไปที่สายจะทางคุณแป๊ะพระประแดงนะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะพระประแดง
1: สวัสดีครับคุณพระสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างสุข
1: สว
0: ั
1: สดิ์ตั้งแต่ขอนาฬิกาพระสมุทรเจดีมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ในรถเยอะนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ท้ายแถวก็อยู่แถวหน้าตลาดแถวอยู่หน้าวัดคู่สร้างครับท้ายแถวครับ
0: อ๋อครับ
1: แถวหัวแถวก็ตรงโรงเรียนราชประชานู่นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่ตัวนี้ก็มีรองฝนไปปล่อยแล้วนะครับ
0: โอ้ครับตกลงมาแล้วนะ
1: ขอฝากความแค่นี้เลยครับ
0: อืมได้ครับก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะพี่แป
1: ๊ะก็เคลื่อนตัวได้นิดครับได้มั่งหยุดมั่งได้มั่งหยุดมั่งครับ
0: เริ่มเยอะนะรถตอนนี้ครับได
1: ้เพราะว่าถึงโรงเรียนราชประชาถึงจะโล่งครับ
0: ลงจากรถก็ครับ
1: พูดมาเลยครับ
0: ลงจากรถก็ระวังฝนนะพี่แป๊ะนะฝนละอองเนี่ยเดี๋ยวเป็นไข้ได้นะ
1: ครับผม
0: ด้วยความห่วงใยนะครับ
1: ครับผมขอฝากความแค่นี้นะครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะครับเริ่มมีฝนมาเป็นละอองแล้วนะครับกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตลาดกระบังต่อเนื่องฉะเชิงเทราครับณเวลานี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสภาพการจราจรเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
3: วันนี้นะครับก็ถนนพิบูลสงครามยังดีอยู่นะครับถ้าท่านใดที่จะมาทางแยกพิบูลสงครามนะครับมาจากพระราม5นะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณโค้งเขมาครับซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันในหลายๆวันของเรานี้จะยันแยกพระราม5แล้วนะครับ
0: วันนี้ดีนะครับ
3: พอไปได้ใช่ครับ
0: ครับ
3: ครับในส่วนของขาออกก็ยังคล่องตัวแต่ถ้าถนนนครอินทร์นะครับก็ชะลอตัวสะสมอยู่ที่สะพานข้ามแยกจวนนนท์นะครับแล้วก็มาจนถึงหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากแต่ลายท้ายก็อยู่ที่บำราศนะครับ
0: ครับ
3: ล้นมากอยู่นะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับเข้าท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร
0: ์ครับ
3: กับกันยังคล่องตัวครับ
0: อ
3: ืมทั้งในท่าน้ำนนท์นะครับนนทบุรี1
0: คร
3: ับ แล้วก็ถนนประชาราษฎร์ก็มีรถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานนะครับทั้งเจตประธานพรรัตนาธิเบศ
0: อ
3: นุบาลนนท์รวมถึงแถวท่าน้ำนนท์ที่มาลงเรือขึ้นเรือกันนะครับก็ยังมีการจราจรหนาแน่นอยู่แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแล้วก็มาจากสะพานมหาเจษฎาเบอร์ดินลงไปที่หน้าศรีบุญญานนท์ก็ยังเคลื่อนตัวดีครับคล่องตัวภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: ของตัวเมืองมีแน่นบ้างนะครับอย่างกรุงเทพนนท์อย่างติวานนท์นะไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมครับสวัสด
3: ิ์อุบัติเหตุยังไม่มีครับยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามาน
0: ะครับได้เลยขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสพเมืองนนทบุรี

0: ครับไปต่อกันที่พื้นที่วิภาวดีกันบ้างนะครับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีครับสวัสดีครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนเลยครับรองสารวัตร
1: ครับผม
0: ในพื้นที่เป็นยังไง
1: บ้างจราจรเช้านี้นะครับช่วงเวลาใกล้ๆ7นาฬิกากว่านะครับช่วงนี้ก็หนาแน่นอยู่ที่ช่วงนอกนะครับจะมีสะสมหน้าฐานทัพอากาศท้ายแถวก็ออกไปยังสุดเขตแถวทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับ
0: ครับ
1: ครับจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่านี้ก็เต็มทุกช่องทางนะครับยืดตัวได้ไม่หยุดนิ่งนะครับ จากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็ยืดได้ยาวๆนะครับไหลตามกันได้โดยตลอดจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมนะครับหลักสี่เข้าไปยังบางเขนนะครับในช่องทางด่วนท้ายแถวช่วงนี้ก็หน้าโรงเรียนพัทไทยอุดมศึกษานะครับในช่องทางขนานก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ครับ
1: สาเหตุก็สะสมมาจากสะพานกลับรถยาคูนะครับเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถยาคูมุ่งหน้าทางด้านลาดพร้าวนะครับก็จะเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็มีสะดุดท้ายแถวก็หน้าตรีเพชรอิสุสุในช่องทางขนานที่จะข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิศาลก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากสุทธิศาลมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงจากลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิศาลยังใช้ความเร็วได้ดีสุทธิศาลมุ่งหน้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางขนานไม่มีสะสมนะครับสาวีชัยสมรภูมิก็มีเป็นบางครั้งที่มีสะสมที่มิตรไมตรีนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟขึ้นด่วนดินแดงไม่มีปัญหานะครับวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับมีมัชลอตัวช่วงวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าประชานิเวศนะครับเป็นท้องที่ของประชาชื่นรับ รถเข้าไปตามจังหวะสัญญาณไฟมีท้ายเป็นบางครั้งนะครับจากจุดดังกล่าวมุ่งหน้าจากบางเขนมุ่งหน้าลัดหลักสี่ใช้ความเร็วได้ดีหลักสี่มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟส่วนด้านขาออกนี้จะใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุกด่านดอนเมืองช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีนะครับโดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณพัชครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับค่อนข้างครบถ้วนเลยขอบคุณครับ
1: ครับ
0: รอง
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ต่อกันที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับ
3: นครปฐมวันนี้ด้านถนนยิ่งบ้านถนนยิ่งเป้ารถค่อนข้างหนาแน่นนะครับออกมาจากด้านในทางโรงเรียนสุรินทร์มาต่อเนื่องมาทั้งแยกหลังขายังหนาแน่นนะครับหนาแน่นทั้ง4ทางเลยตรงแยกหลังขายังมีทั้งที่เกษมด้วยนะพื้นราบค่อนข้างจะหนาแน่นเป็นพิเศษต่อเนื่องไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรแน่นนะครับ ด้านนั้นเลี้ยวขวาช้าถ้าตรงมหาวิทยาลัยก็เข้าค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับฝนตกตลอดนะครับโปรยโดยตลอดเท่าที่ดูขนาดที่กลุ่มฝนคือเรียกว่าเริ่มมืดครึ้มแล้วก็ลงแต่ว่าไม่หนักลงปล่อยๆถนนลื่นนะครับเร
0: ื่อง
3: เข้ากรุงเทพแน่นอนฝนชุดนี้นะฮะก็คงจะขึ้นเข้าไปถึงแล้วตอนนี้
0: เดี๋ยวกำลังไม่เยอะใช่ไหมครับกำลังเขาก
3: ำลังไม่แรงแต่ว่าจะตกยืดเยื้อของงานเขาที่ดูน่าจะอยู่ในระดับนี้เขาแจ๊ดตกแจ๊ดแต่วันนั้น
0: อ
3: ะ
0: แต่เมื่อ
3: สามสี่วันก่อนงอแงทั้งวันเผลอๆนะครับกำลังไม่อ่อนลงนะครับก็ถนนจะลื่นผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพี่หัวโต99นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี้ยก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะครับทิศทางเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกนะเป็นฝนที่ตกแต่ว่าถ้าไม่สลายตัวเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังนะนครปฐมตอนนี้ก็ตกแล้วมาเยอะแล้วนะทวีวัฒนานี่คืออาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะครับถ้าไม่สลายตัวไปซะก่อนนะทวีวัฒนาหนองแขมอะไรตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวก่อติดกันนะสำหรับสภาพอากาศด้วยแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้เองมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตลาดกระบังต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะว่าทางฉะเชิงเทราทางชลบุรีนี่เขาตกกันมาตั้งแต่ช่วง 5-6 โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันที่นี่แหละครับจอสร้อยในทุกช่องทางนะครับทั้งวิทยุ FM 100ทั้ง YouTube JS 100 Radio ที่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับ สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะมีช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับก็ให้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันนะหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องเกาะติดกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไทยกับกัมพูชานะครับรวมไปถึงเรื่องของนะมีเตือนเรื่องของไต้ฝุ่นอะไรด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับอัปเดตกันในช่วงนี้กับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้กับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับสวัสดีครับคุณบุษบง
5: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
5: ับ
0: ผม
5: มาต่อมาเจอกันตอนเช้าแบบนี้ฝนโปรยปลายลงมานะคะฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกเล็กน้อยตอนนี้หยุดละนะคะแต่ว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าการใส่ร้ายการปล่อยข่าวปลอมของเขมรนี่ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงค่ะกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเมื่อวานนี้เวลา 12:35 มีทหารไทย7นายลาดตระเวนเข้าพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็คว้างระเบิดมือ1ลูกเข้าไปยังฐานที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาทำให้ฐานกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายนะคะซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะคะจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเกิดในฝั่งกัมพูชาไม่ใช่เกิดจากการกระทําของฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างนะคะโดยบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกำลังพลฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการสร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติและตรวจพบว่ามีฐานกัมพูชาเข้ามาสังเกตการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเวลาประมาณ 12:00 นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็เกิดความโกลาหลในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือคว้างระเบิดใดๆนะคะโดยกองทัพบกของไทยประเมินว่าเหตุการณ์นี้ค่ะน่าจะเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาที่ขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตัวเองที่ตกค้างอยู่โดยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของกองทัพภาคที่2ก็มีการเปิดภาพฐานกัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดนะคะโดยสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชาออกมาเผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วภาพบาดจากอาการบาดเจ็บเนี่ยชัดเจนนะคะว่าทหารกัมพูชา3นายนะคะลักษณะบาดแผลเนี่ยมีอาการหนักบริเวณฝ่าเท้าซ้ายหน้าแข้งแล้วก็ใบหน้าส่วนผู้บาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลบริเวณขาเป็นหลักนะคะจากการกระจุกตัวที่เท้าแล้วก็ขานะคะซึ่งน่าจะเป็นการเหยียบกับระเบิดมากกว่าได้รับการบาดเจ็บจากการคว้างนะคะอันนี้ก็ยังเป็นถือว่าเขมรยังไม่หยุดไม่หย่อนเนาะปล่อยข่าวปลอมข่าวจริงสร้างสถานการณ์พยายามกดดันไทยเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนตลอดนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะโดยฝ่ายไทยย้ำว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นนะคะเคารพข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศค่ะส่วนเรื่องคดีของแอร์สาวที่ถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะย้ำว่าให้มีการขยายผลให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะหลังสามารถจับกุมขบวนการได้แล้ว3คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแพ็คของขายแพ็คยาเสพติดนะคะกลุ่มที่สั่งนำเข้ายาเข้ามาแล้วก็กลุ่มคนที่ขับรถเอายามาวางไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของแอร์โฮสเตสนะคะก่อนที่จะถูกจับกลุ่มนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลยตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าจากแนวทางสืบสวนพบว่าคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งตำรวจของออสเตรเลียร่วมกับตำรวจแห่งชาติของไทยนะคะซึ่งมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาออสเตรเลียบอกว่าตอนนี้ของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันน้ำหนักสิทธิและจัดทำรายงานผลตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการนะคะส่วนการสืบสวนสอบสวนนี้ยังขยายผลต่อเนื่องไปยังผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยและต่างประเทศเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามพยานหลักฐานนะคะโด โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับ
5: ก็ดิฉันก็ติดตามทางจอแจ๊สจับโจรนะทางด้านของผู้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ติดตามคดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านมีพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดนะคะซึ่งเป็นบิดาของมอตซาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันค่ะโดยมีบุตรชาย3คนคือมาซูดโมซาฟาและเมซัมเข้าร่วมพิธีนะคะพร้อมด้วยประธานาธิบดีมาซูดเปชัสเคียนและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอาหมัดวาฮิดีและบรรดาผู้นำของระบบการปกครองนะคะแต่ว่าไม่มีเงาของมอสตาบาค่ะ โดยนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวที่จะตกเป็นเป้าสังหารรอบสังหารของอิสราเอลก็เป็นไปได้นะคะซึ่งพิธีศพของอาเมเนอีนั้นเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศแล้วก็มีการเคลื่อนกระบวนผ่านเมืองหลวงในวันนี้ค่ะนะคะกรุงเตหะรานในวันนี้แล้ววันที่8ก็จะเคลื่อนย้ายร่างไปยังเมืองนาจาฟของอิรักมัสยิดอิหม่ามอาลีซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของชาวมุสลิมชีอะและเดินทางกลับอิหร่านโดยวันที่9กรกฎาคมจะมีพิธีฝังที่สุสานอิหม่ามเรซาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามที่กายชีอะในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นเมืองที่เกิดของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะคะ
0: ครับ
5: ส่วนสถานการณ์นะคะราคาน้ำมันนะคะมีรายงานบอกว่ากลุ่ม OPEC Plus ได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมขณะที่ราคาน้ำมันกำลังลดลงเนื่องจากการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเป็นการส่งออกน้ำมันนะคะโดย OPEC Plus ค่ะบอกว่าจะมีการเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือนเมษายนมาแล้วนะคะถึงเดือนกรกฎาคมประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวันแต่ยังไม่ได้ทำจริงเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและก็อิหร่านทำให้ช่องแคบของมูสถูกปิดนะคะเรือบรรทุกน้ำมันของสมาชิก OPEC Plus บางประเทศก็คือซาอุดิอาระเบียคูเวตอิรักไม่สามารถเดินเรือผ่านไปได้แต่ล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะขยับขยายผ่านช่องแคบของมูสมาได้แล้วนะคะทำให้กำลังการผลิตที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนก็จะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันนอกจากการเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะ
0: คร
5: ับส่วนสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะปรากฏว่ายูเครนยังเดินหน้าโจมตีสถานีขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนะคะโดยทำให้เกิดไฟไหม้รุนแรงแล้วก็เป้าหมายแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนแค่ไม่แค่ถึง850กิโลเมตรค่ะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสร้างรายได้ให้กับรัสเซียในการทำสงครามนอกจากนั้นยูเครนยังโจมตีฐานทัพเรือโคเรนสตัดของกองเรือบอลติกรัสเซียและท่าเรือวีซ็อกในใกล้กับชายแดนฟินแลนด์ด้วยนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยูเครนก็บอกตัวเองกำลังผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียนะคะ43%เพราะว่าคาดการณ์นะคะว่ากำลังการผลิตน้ำมันของรัสเซียเนี่ยได้รับผลกระทบจากการโจมตีของยูเครนถึง43%เลยค่ะแล้วก็เลยทำให้มีภาพข่าวว่าชาวรัสเซียไปต่อคิวเติมน้ำมันกันเยอะไปหมดเลยเหมือนกับเราเคยเห็นที่แถวข้างชายแดนบ้านเราอะนะคะเป็นลักษณะคล้ายกันทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยต้องออกมาแถลงการถึงข้ออาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับราคาพลังงานน้ำมันในประเทศได้จากการถูกโจมตีนี่แหละค่ะมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเชียร์บราซิลหรือเปล่าคะคุณพาร์ค
0: ผมก็ชอบดูเขานะลีลาของเขาเนี่ยมัน
5: แต่ก็ไม่ได้เทใจให้เขาใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้เทมากครับเทไปทางญี่ปุ่นไปแล้วฮะก็แพ้เขาเนี่ยแหละ
5: คือเราอย่าไปออกตัวแรงเพราะเราเชียร์ใคร
0: พูดถึงใคร
5: มาลีลานะเขามักไปทุกที
0: พูดถึงใครว่า
5: หลายไม่ดิฉันก็ลุ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าเขาจะแข่ง7โมงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะทำให้คู่ของอังกฤษกับเม็กซิโกต้องเลื่อนการแข่งขันไปเป็นเวลา8นาฬิกาของวันนี้แทนนะคะแต่ว่าคู่ที่แข่งก่อนหน้านั้นก็คือบราซิลต้องหยุดเส้นทางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เอาไว้ที่16ทีมสุดท้ายค่ะ เขาไปแพ้นอร์เวย์นะ1-0เขาบอกว่าเกมมันพลิกเพราะว่าเตะจุดโทษลูกแรกก็ไม่เข้า
0: ไม่เข้านะ
5: ทำให้โมเมนตัมของเกมเนี่ยเวียงไปอยู่ข้างนอร์เวย์แล้วก็นอร์เวย์ก็ทำได้ดีกว่าในครึ่งหลังได้2ประตูรวดจากฮาแรนนะคะในนาทีที่79แล้วก็90แม้ว่าจะได้จุดโทษนะคะโดยเนมาช่วงทดเวลา10นาทีแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็สายไปแล้วนะคะก็นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บราซิลต้องอกหักนะคะแล้วก็กลับบ้านด้วยฝีมือของนอร์เวย์ที่เขาเคยแพ้เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998นะคะส่วนนอร์เวย์จะเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษค่ะในวันที่12กรกฎาคมเวลา4นาฬิกานะคะใครชนะก็เดี๋ยวรอลุ้นหลังจากเวลา8นาฬิกาวันนี้เพราะว่าเขาเลื่อนเวลาการแข่งขันเนื่องจากสภาพอากาศกลัวฟ้าผ่า
0: ใช่
5: ๆนะคะก็เลยต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนขณะเดียวกันนะคะแปะสองทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ก็คือโมร็อกโกฝรั่งเศสนะคะโดยโมร็อกโกชนะแคนาดาไป 3-0 ฝรั่งเศสชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ล่าสุดก็คือทีมล่าสุดก็คือนอร์เวย์เดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปว่าจะเป็นอังกฤษหรือเจ้าภาพเม็กซิโก
0: ขวัญใจมหาชนนะอังกฤษต้องลุ้นกัน
5: อังกฤษสันจะวอนโอ้โหคนไทยเชียร์กันทั่วประเทศเลยล่ะ
0: ครับใช่
5: นะนะฮะปิดท้ายด้วยพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ที่เกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียเนียสดินแดนพ้นทะเลของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะโดยเขาคาดการณ์ว่าบ่าวีเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะคะที่มีความรุนแรงเทียบกับเฮอริเคนระดับ5พัดถล่มได้นะคะก็บอกว่าความเร็วลมของพายุลูกนี้260กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงอาจจะแตะ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและอาจจะทำให้เกิดคลื่นสึนามินอกชายฝั่งสูงถึง35ฟุตเทียบเท่ากับตึก10ชั้นทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายฝั่งอย่างรุนแรงเขาบอกว่านี่แหละมันคืออิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยเราประกาศเป็นฉบับสุดท้ายแล้วสำหรับไมซ์สักนะคะซึ่งตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็น depression เมื่อเวลา4นาฬิกาศูนย์กลางอยู่ที่กวางซีประเทศจีนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็วลม10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะเราไม่ได้เจอพายุตรงๆนะเหมือนกับเมียนมาลาวเวียดนามนะคะแต่ก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อยลงนะคะขึ้นลมในอันดามันอ่าวไทยปานกลางนะคะก็ขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ถ้ามีอันดามันตอนล่างจะประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะคะถ้ามีฝนตกก็จะสูงประมาณ2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะก็สุดท้ายสภาพอากาศวันนี้จันทร์ค่ะยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังนะสภาพการจราจรก็เช้าวันจันทร์เนาะหนาแน่นติดขัดนะคะก็ใส่ร่มๆเอาไว
0: ้มีทักทายคุณมีทักทายคุณแม่บุษบงเข้ามากันหลายคนเลยทาง YouTube เนี่ย
5: อ๋อขอบพระคุณมากเลย
0: คุณกระปุกแดงคุณละพี
5: นะคะ
0: ครับ
5: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สว
5: ั
0: สดีครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันนี้ด้วยนะครับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
7: รวยรวยรวย
8: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มเบิ่ม7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: รวย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: แก แกไปเที่ยวทะเลกัน
12: ไม่เอาอ่ะ
11: งั้นไปคาเฟ
12: ่ไม่อยาก
11: ไปกินหมูกระทะ
12: กลัวอ้วน
11: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
13: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
15: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ at MEAEI
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
18: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณชานนท์นะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะครับช่วงระหว่างต่างระดับอ่อนนุชนะครับมุ่งหน้าต่างระดับวัสลุดจุดเกิดเหตุตรงกิโลเมตรที่62นะฮะ62บวก900นะครับมีรถเก๋งนะครับชนกัน4คันขวางช่องทางกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งขาเข้านะครับกิโลเมตรที่62บวก900มอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกนะครับเก๋งชนกัน4คันเลยครับขวางช่องทางกลางด้วยนะฮะด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับอ่อนนุชนะฮะส่วนก่อนหน้านี้ครับมีรับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับถนนเอกประจิมอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมีอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตรถตู้เสียหลักชนเสานะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตใยสังเคราะห์นะครับที่บางปู73เนี่ยนะฮะไปติดตามกับทางเจ้าที่ดับเพลิงบางปูนะครับพิทักษ์125สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับ
1: ตอนนี้เราใช้รถกระเช้าของด่านสำโรงแล้วครับเพื่อฉีดชั้นบนนะฮะเพราะตอนที่เหลือแค่กลุ่มควัน
0: ครับ
1: เปลวเพลิงหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มควันไล่เก็บผ่านอยู่ครับ
0: อยู่ชั้นไหนนะครับตอนนี้ที่เราเห็นกลุ่มควันเนี่ยที่ยังมีอยู
1: ่กลุ่มควันมีทุกชั้นนะครับ
0: โอ้ทุกชั้นเลย
1: เป็น5ชั้นมันไล่ทุกชั้นอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็คือให้รถกระเช้าของด่านสำโรงไล่ฉีดทีละชั้นอยู่ครับ
0: ครับโอ้เรียกได้ว่าอันนี้เหตุตั้งตอนรับแจ้งนี่ตอนกี่โมงได้ครับเนี่ย
1: ตอนรับแจ้งประมาณเที่ยงคืนนะครับ
0: ก็ไปถึงที่เกิดเหตุประมาณกี่โมงได้ครับตอนรถน้ำคันแรก
1: รับแจ้งเที่ยงคืนประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วครับ
0: โอ้แล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับอุปสรรคมีอะไรบ้างครับในที่เกิดเหตุตรงนี
1: ้มันเป็นใยที่แบบเหมือนกระดาษโลมันม้วนนะครับเพราะถ้าเกิดเราฉีดแล้วมันไม่ได้ดับเลยมันก็คือเป็นคุกอยู่ข้างในในโลของเขาที่ม้วนอ่ะเป็นใยสังเคราะห์ที่เหมือนปูพื้นรถยนต์นะครับ
0: ครับ
1: เขาจะเป็นม้วนเหมือนม้วนกระดาษไว้ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับเนาะ
1: อย่างดีเลยครับทีนี้พอมันไหม้ปุ๊บทีนี
0: ้
1: ตัวภายนอกมันไหม้ข้างในยังละอุ่นอยู่ก็คือยังมีลุกมีควันอยู่ภายในย
0: ัง
1: ไงเราก็ต้องคุยให้มันหมดนะครับแล้วก็ฉีดดับไม่งั้นก็จะเป็นควันอยู่ครับ
0: ช่วงที่เกิดเหตุมีคนอยู่ภายในอาคารไหมครับ
1: ช่วงที่เกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าของโรงงานเขาบอกเป็นวันหยุดนะฮะ
0: ครับก็มีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับเนี่ย
1: เบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งเลยครับไม่มีครับ
0: ครับแล้วโครงสร้างมีความเสียหายยังไงบ้างไหมครับของอาคาร
1: โครงสร้างมีความเสียหายครับโกดังที่ติดกับตึกที่ไหม้ก็โครงสร้างบิดเบี้ยวหมดแล้วครับ
0: อ๋อเป็นคือด้านติดกับโกดังนี่ติดกับอาคารที่เป็นโกดังเหรอฮะ
1: ถูกครับ
0: เป็นโกดังลักษณะยังไงครับ
1: เป็นโกดังเพิงยาวอะครับเขาไว้เก็บพวกใหญ่พวกนี้ฮะแล้วก็มีเครื่องจักรไ
0: ปอ๋อครับอันนี้คือนอกเหนือจากอาคาร5ชั้นดังกล่าวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีโกดัง
1: อาคาร5ชั้นของเขาก็เก็บด้วยแล้วก็มีเครื่องจักรด้วยในโกดังเขาก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: ที่ไว้ปั่นพวกใหญ่พวกนี้แหละครับ
0: ต้นเพลิงนี่อยู่ชั้นไหนครับเกิดขึ้นชั้นไหนครับ
1: ต้นเพลิงผมมาถึงทีแรกคือมาจากด้านหลังนะครับ
0: ด้านหลังที่เป็นอาคารนี่เหรอฮะ
1: ด้านหลังที่เป็นโกดังเนี่ยครับ
0: ที่เป็นโกดัง
1: แล้วคราวนี้ในห้วงนั้นคือลมแรงลมแรงคือเปลวทั้งเปลวควันเปลวไฟก็ขึ้นเข้าตึกที่ชั้นบน
0: อ
1: ันนี้จากชั้นข้าก็ไล่ลงมาหมดเลย
0: ครับคนแจ้งนี่เป็นใครอ่ะครับเป็นคนที่อยู่ในโรงงานนี้ไหม
1: ผมรับแจ้งจากห้องวิทยุก็คือน่าจะเป็นในโรงงานครับหรือชาวบ้านเนี่ยผมไม่ได้ถามคือเราแค่สอบถามว่าไฟไหม้อะไรแล้วเราก็จัดรถน้ำออกเลยครับ
0: ครับผมมีข้างเคียงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบด้วยไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ยังครับก็คือค่าพวกกลุ่มควันมันยังไม่เยอะครับเราไล่เก็บควันอยู่ฮะ
0: ครับตอนนี้ทางเจ้าของโรงงานเขาทราบเรื่องหรือยังครับ
1: ทราบแล้วครับ
0: มาถึงที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ มาถึงแล้วนะฮะ
1: คร
0: ับครับใช้รถน้ำที่ตอนนี้สแตนบายอยู่กี่คันนะครับล่าสุด
1: ตอนนี้รถน้ำของบางปูก็4คัน5คัน5คันเลยแล้วก็ใช้ของด่านสำโรงที่เป็นรถกระเช้า1คันครับแล้วรถน้ำเขาอีก1คัน
0: อุ้ยได้เห็น
1: ปูเขา อ๋อรถบรรทุก6 คันแล้วรถน้ำของด่านสำโรง1 คันรถกระเช้า1 คัน
0: อืมได้เห็น
1: ภาพรอของพอสลับสนุนนี่1 คันครับรถกระเช้า
0: โอ้ได้เห็นภาพตอนที่เกิดเหตุเนี่ยภาพน่าจะเป็นภาพจากโดรนนะครับที่บินขึ้นไปดูเนี่ยคือด้านบนมันเป็นโครงสร้างเป็นหลังคาหรือเปล่าฮะที่มันแบบเหมือนเพลิงลุกไหม้เยอะเหมือนกันด้านบนอาคาร
1: ใช่ครับเพราะหลังคาทะลุแล้วถ้าเกิดเป็นเพลิงไหม
0: ้
1: คือเปลวไฟขึ้นหลังคาก็คือแปลว่ามันทะลุหลังคามันทะลุแล้วคร
0: ับครับแสดงว่าโครงสร้างหลังคานี่ก็เรียกได้ว่าพังไหมฮะ
1: พังครับพัง
0: ครับโอ้เสียหายทั้งหมดนะครับยืนยันทั้ง5 ชั้นนะ
1: ครับผมเสียหายทั้งหมดครับ
0: ครับผมล่าสุดเดี๋ยวตอนนี้ต้องดำเนินการยังไงต่อครับหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้แล้วเนี่ย
1: ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังไล่เก็บฐานอยู่ครับก็คือไล่เก็บพวกที่ยังไหม้อยู่เพื่อให้หมดควันหมดไฟฮะเพราะมันยังมีส่วนย่อยที่เขาม้วนไว้มันยังไหม้อยู่ครับแล้วก็ของกระเช้าก็เริ่มไล่เก็บทีละชั้นอยู่ครับ
0: ครับผมน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับหลังจากนี้
1: ก็น่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งวัน
0: โอ้นะโอ้นะเขาออกซอยนี่ยังสะดวกนะครับหมายถึงประชาชนเขาออก
1: ยังสะดวกอยู่ครับเพราะเราจอดให้ริมทางให้ประชาชนยังสัญจรได้อยู่ครับ
0: ครับครับไม่แน่ใจว่าที่นี่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยสถานที่นี้มีเคยเกิดมาก่อนหน้านี้บ้าง
1: วันที่2ปีใหม
0: ่เอ้าเหรอ
1: ไม่แน่ใจว่าปีนี้ตอนปีที่แล้วหรือปีนี้เนี่ยครับ
0: ที่เดียวกันเนี่ยเหรอครับ
1: ที่เดียวกันครับ
0: โอ้เคยเกิดเหตุมาแล้วอ้าวได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ทักษ์125ครับดับเพลิงบางปูขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่คืบหน้าให้นะครับคุณผู้ฟังเทศบาลนครบางปู73นะครับเป็นโรงงานผลิตใยสังเคราะห์นะครับโอ้ถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามตั้งแต่เมื่อชั่วโมงก่อนที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยแสงเพลิงนี่น่ากลัวมากเลยครับเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะครับณตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มควันอยู่ก็ไล่ฉีดนะตามกองใยสังเคราะห์ต่างๆนี่มันอาจจะปะทุขึ้นมาได้นะครับสภาพการจราจรไม่มีปัญหานะครับเข้าออกซอยเทศบาลนครบางปู73ยังสะดวกเพิ่มเติมในช่วงนี้ให้ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเรื่องของทั้งสภาพการจราจรด้วยนะครับนะก็มีอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันคุณสมชายนี่แจ้งมานะครับบอกว่าถนนสายเอเชียนะครับสายเอเชียด้านขาออกช่วงระหว่างต่างระดับบางประอินมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข356นะครับเลี่ยงเมืองอยุธยาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันฝั่งด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับนะไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะฮะน่าจะรถเยอะนะเดี๋ยวทางคุณสมชายถ้ามีเหตุอะไรก็เพิ่มเติมกันได้นะครับ7:56 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุนะครับขอไปคุยกับทางหงสกุล04นะฮะร่วมกับตันยูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: ครับผม
0: เป็นอุบัติเหตุที่ถนนเอกประจินนะครับตรงนี้นะปทุมธานีลักษณะเหตุนี่เป็นยังไงครับ
3: เป็นหมู่บ้านมังเอกครับลักษณะเหตุก็รถตู้รถส่งนักเรียนนะครับเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
0: โอ้โหแล้วนักเรียนนี่กี่คนนะครับบนรถ
3: นักเรียนทั้งหมด14 คนครับมีบาดเจ็บ12รายครับ
0: 12คนนะฮะโอ้คนขับเป็นยังไงบ้างครับคนขับบาดเจ็บไหมฮะ
3: บาดเจ็บเช่นกันครับคนขับ
0: ก็คือนักเรียน12บวกกับคนขับอีก1เป็น13รายที่บาดเจ็บ
3: ใช่ครับ
0: โอ้อาการเป็นยังไงบ้างน้องๆครับ
3: ก็มีบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยครับไม่มีสาหัสครับ
0: เป็นนักเรียนวัยไหนครับประถมมัธยม
3: มัธยมครับชั้นที่4กับ5ครับ
0: โอ้เขามายังไงครับเขาให้การได้ไหมครับคนขับ
3: ไม่ทราบเลยที่เพราะว่าเขาแบบไปขึ้นรถพยาบาลไปก่อนแล้วคร
0: ับ ครับแล้วก็มาชนเสาใช่ไหมเสาไฟเป็นยังไงหักไหมคร
3: ับ
0: เสาไฟหักไหมครับหรือว่าเอ็นไหม
3: ใช่ครับเสียหายทั้ง2ต้นและขาดจากต่อหม้อทั้ง2ต้นเลยครับ
0: โอ้เสาไฟ2ต้นนะ
3: ใช่ครับ
0: ล้มลงมาไหมครับ
3: ล้มครับล้ม
0: โอ้แล้วขวางถนนไหมครับเนี่ย
3: ไม่ขวางครับพอดีมันมี1ต้นล้มเข้าไปในโรงเรียน1ต้นครับแล้วก็ล้มพาดอยู่กับรถ1ต้น
0: คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนอะไรครับ
3: โรงเรียนวัดนาวงครับ
0: อ๋อครับแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุนี่คือบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ครับก่อนเป็นมอรังสิตครับ
0: โอ้โหครับน้ำส่งไปที่โรงพยาบาลไหนครับผู้บาดเจ็บ
3: มันเป็นอุบัติเหตุหมู่ครับเขาจะนำส่งแยกมีสามโรงพยาบาลนะมีโรงพยาบาลกรุงสยามเมกาล้อมแล้วก็เปาโลรังสิตแล้วก็แพทย์รังสิต
0: อ๋อครับไม่มีใครสาหัสนะครับ
3: ไม่มีสาหัสครับมีบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยครับ
0: อืมได้ครับได้ครับการจราจรตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับสำหรับรถตู
3: ้ตอนนี้รถไม่ขีดขวางการจราจรนะเพราะว่ารถตู้เสียหลักชนแล้วก็คาอยู่บนฟุตบาทครับ
0: อ๋อครับแล้วเสาไฟก็ไม่ได้เอ็นมาขวางถนนนะฮะ
3: ใช่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้พนักงานการไฟฟ้าตัดระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับก็เหมือนลักษณะเหมือนเขาค้ำกันอยู่เนาะเสาไฟเท่าที่เห็นในภาพเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ครับเอาได้เลยครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณมากนะครับคงสกุล04ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทางที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
6: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
8: City's tough, so get low. Alright, okay. Through the city, queen, yeah. Alright, okay.
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับตาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบ DSI ชี้แจงกรณีพบเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดี Forex และศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีลอตเตอรี่อลเวง30ล้านหลังพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6ยื่นฟ้องขู่ปีชาและเจ๊บ้าบิ่นฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
11: วันนี้ตำรวจนำตัวนายอุทัยผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาฝากขังต่อศาลและยังคงต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวสำคัญในคดีดังกล่าวขณะที่นายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์จำนวน28ล้านบาทเวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นเป็นจำเลยฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนและร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จกรณีเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลธนบัตรที่1มูลค่า30ล้านบาทงวดวันที่1พฤศจิกายนปี2560เวลา 11:00 น.ที่ศาลฎีกาคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีกำหนดเรียกพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานและนายเอกวิทย์รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและเข้ารับการไต่สวนประเด็นเกี่ยวกับคดีติดสินบนทองคำ246บาทและติดตามกรณีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังหลังอ้างว่าถูกนักการเมืองรายหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องคุกคามและทำร้ายร่างกายภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวจึงขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคดีและคุ้มครองความปลอดภัยติดตามการประชุมวุฒิสภาวันนี้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภารวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570และเวลา 13:00 น.มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาซึ่งวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: มีรายงานวันนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการโดยพุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.รวมจำนวน5คนทั้งนี้หลังมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วทางคณะกรรมการจะทำการแจ้งคำสั่งให้บุคคลทั้ง5คนรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและยึดพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต่อไป
12: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:11 นะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณพันธ์นะฮะอยู่ทางเพชรเกษมนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พัฒน์วันนี้รู้สึกจะมีลาดยางมาต่อยอีกนะพี่ขาออกเพชรเกษมนะครับจากอ้อมน้อยมุ่งหน้าไปตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวชพี่ขาออกมุ่งหน้าบิ๊กซีครับผม
2: จุดเดิมเหมือนเมื่อวานไหมครับ
3: ใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะประมาณ9 โมงครับตอนนี้รถยังติดอยู่ครับผม
2: ติดหนักไหมครับ
3: ติดตอนเช้ามันก็ธรรมดาแบบคนมาทำงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเห็นเศรษฐกิจเคลียร์รถอยู่ครับผม
2: โอ้อยู่ช่องทางไหนบ้างครับที่ทำงาน
3: น่าจะอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแหละพี่คิดว่าเนี่ย
2: ผ่านได้กี่ช่องทางด้านไหนบ้างกลาง
3: ยังไม่ปิดตอนนี้ก็ยังไม่ปิดครับกำลังจะเริ่ม
2: น่าจะหลังเร่งด่วนไปแล้วเนาะ
3: ครับใช่ครับ
2: ครับ
3: คิดว่าน่าจะประมาณ9 โมงครับผม
2: รถเริ่มเยอะแล้ว
3: ตอนนี้ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
2: ยังคล่องตัวนะครับ
3: โอ้ทางเรารถจะเยอะหน่อยครับผม
2: มีฝนไหมครับทางนั้นคุณพันธ
3: ์ไม่มีพี่ลองเฉยๆครับลองไปปล่อยแล้วก็หยุดแล้วนี่ครับ
2: อ๋อครับ
3: คึมพี่อากาศนี่น่านอนนะครับผม
2: เออใช่ยังไม่เห็นแสงแดดเลย
3: ปัจจุบันครับอังกฤษกับเม็กซิโกอยู่ตอนนี
2: ้เออครับ
3: ครับผม
2: ได้ครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณโจครับอยู่ทางพระราม6นะคุณโจสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัช
2: ครับผมมีอุบัติเหตุด้วยเหรอคุณโจ
4: ครับพระราม6ฝั่งขาออกผมมาจากบำรุงเมืองข้ามสะพานยศเสเลี้ยวซ้ายมาใช้พระราม6มุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์คุณพัช
2: ครับ
4: จุดเกิดเหตุมันจะมีคลองเล็กๆอ่ะเลี้ยวซ้ายมามันจะมีคลองเล็กๆข้ามคลองเล็กๆนี่มันนิดนึงก็จะเจออุบัติเหตุกีดขวางอยู่2เลนขวาเป็นมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งครับคุณพั
2: ชยึ้งแถวๆยึ้งๆโรงเรียนวัดพญายังหรือเปล่าตรงนั้น
4: ใช่ตรงข้ามวัดพญายังเลยครับผม
2: ครับ
4: มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วรถตู้2คันกำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่คนเจ็บยังกระดิกเท้าได้อยู่คุณพัช
2: อ๋อครับ
4: เดี๋ยวคงเอาไปโรงพยาบาลแหละครับผม
2: คนเจ็บ
4: ปัญหาคือเป็นผ่านได้2เลนซ้าย2เลนขวาผ่านไม่ได้ครับผม
2: โอ้เห็นบอกมีทางคุณเสกสรรนี่เพิ่มเติมมาก่อนนี่บอกว่าคนเจ็บนอนติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งเลยนะ
4: ใช่อยู่ท้ายรถอ่ะแต่รถไม่ได้เหยียบเขานะแต่ว่าเหมือนเขาผมไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เขาอ่ะคุณพัช
2: อ๋อครับ
4: เห็นเจ้าหน้าที่คงกำลังปฐมพยาบาลอยู่ก็คงจะไปส่งโรงพยาบาลแหละครับผม
2: อ๋อครับ
4: คงอีกพักนึงอ่ะคุณพัชการจราจรติดขัดนะครับผม
2: ท้ายยาวไหมคุณโจ
4: โอ้ผมว่าข้างหลังผมตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆแล้วล่ะเพราะผมยังไม่ผ่านอุรุพงษ์เลย
2: โอ้
4: วันนี้ในเมืองไม่ดีเลยคุณพัชพญาไทยราชเทวีใช้ไม่ได้เลยวันนี
2: ้ไม่ดีเลย
4: สีวิทยาก็ติด
2: โอ้ครับ
4: รถเต็มไวมากเลยวันนี้ข้างในคุณพั
2: ชใช่ฮะตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วค่อนข้างติด
4: เนี่ยระหว่างให้ข้อมูลผมก็ยังไม่หลุดแยกอุรุพงษ์เลยคุณพัช
2: โอ้ครับโอ้เยอะจริง
4: ฝากข้อมูลตรงพระราม6ตรงนี้เลยนะครับ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นอกเหนือจากคุณเสกสรรที่แจ้งมีคุณโจที่เพิ่มเติมก็ยังมีคุณจิ๊บด้วยนะครับที่รายงานจุดเดียวกันนะครับเป็นอุบัติเหตุเชิงทางลงสะพานข้ามคลองแสนแสบก่อนถึงวัดพญายังนะครับยื้องๆกับโรงเรียนวัดพญายังเก๋งกับจักรยานยนต์มีคนเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ที่เกิดเหตุกำลังดำเนินการอยู่นะครับรถติดนะครับตรงนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยฝั่งกลับกันก็เช่นกันนะครับก็รถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยคุณแฟนครับช่วงนี้นะครับมีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ให้ฟังทางนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยนะครับให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนะครับแค่คุณผู้ฟังย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th ก็ได้หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสำรวจการจราจรบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณวิชากร
5: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
2: ครับการจราจรบนทางพิเศษเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวิชากรเชิญครับ
5: ครับมาเริ่มที่สายเฉียมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดพัทยาตอนนี้ปริมาณลดมากอยู่ช่วงบริเวณเนินทางขึ้นดันดินแดงนะครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณโค้งมังกรพาเลทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นโค้งมังกรพาเลทแล้วก็ยังรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม4ครับผ่านพ้นทางออกพระราม4แล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางนาทางนั้นฝั่งกับการจากบางนาครับก่อนเข้าด่านบางนาปริมาณรถมากถ้าแถวต่อเนื่องต่างระดับก่อนเข้าด่านครับผ่านพ้นด่านก็ต่อเนื่องตู้ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับผ่านพ้นทางลงพระราม4แล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องมันจะถึงเนินเพลินจิตครับผ่านพ้นเนินเพลินจิตมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยตอนนี้หน้าด่านดาวคณองปริมาณรถมากท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณต่างระดับก่อนเข้าด่านครับถึงถนนพระราม2เลยครับ ผ่านพ้นด่านแล้วรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นการสะพานพระราม9แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณโค้ง LPNเดี๋ยวช่วงวันสี่ครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางขึ้นเล่นแม่น้ำครับและฝั่งกลับกันออกพระรามสองอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงหวานครับต่อได้เงินถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลอกลางช่วงบริเวณทางขึ้นด่านรัชดาครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกลับกันออกทางหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าเข้าพญาไทยังเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าพญาไทฝั่งกับการลดมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงยมราชครับผ่านพ้นทางลงยมราชแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกต่างระดับบางโค้งครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกลดมากในช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านศรีนครินทร์เล็กน้อยครับลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วก็ยังลดมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณจุดเชื่อมมักกะสันครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสั่นหยุดครับฝั่งกับการลดมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วก็ยังลดมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณจุดเชื่อมมักกะสันครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสั่นหยุดครับฝั่งกับการลดมาก

0: ผ่านพ้นทางมองลาดเท้ามุ่งหน้าเข้าอัณรงค์อย่างคล่องตัวฝั่งกับกันอย่างใช้การได้ดีครับ
1: ครับ
0: แก้ไขครับคุณพัชตรงช่วงทางด้านมุ่งหน้าอัณรงค์ตอนนี้มีรถมากครับก่อนท้ายแถวต่อเนื่องจากทางลง50รถมากท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณก่อนถึงด่านพัฒนาการเลยครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าอัณรงค์ก็ยังรถมากต่อเนื่องจนถึงบริเวณจุดเชื่อมที่จะไปด่านอัณรงค์3ครับตรงทางด้านเฉลิมนครครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นบางพีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านตัวนภูมิรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับออกทางด้านชลบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันเข้าบางนายังคล่องตัวส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านบนสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวฝั่งกับกันชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางล้มปู่เจ้าครับผ่านพ้นทางล้มปู่เจ้าแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าบางแก้วครับ ส่วนสายทางพิเศษอุดรรัตยาอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับมาทางด้านสายประจิมรัตยาครับตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านบำบังลุต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางล้มบางซื่อครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดครับฝั่งกับการออกทางด้านฉิมพีอย่างคล่องตัวครับครับการทำพิเศษของประจันทร์มันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอร้อยได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชากรนะครับช่วงนี
0: ้ได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าของโครงการถนนพระราม2นะครับมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายควิกวินนะครับควิกบิ๊กวินของนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่เปิดเผยว่าต้องทำให้เสร็จนะทำให้สำเร็จภายในปี2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางลงใต้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นจากปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นะครับพร้อมกันอยู่2โครงการได้แก่โครงการทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกและโครงการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยจากคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเปิดเผยว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรครับปัจจุบันก่อสร้างการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้ว 98% อีก 2% ที่เหลือจะมีการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดใช้งานครับโดยทางกรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับจนกว่างานระบบ O&M จะติดตั้งแล้วเสร็จนะครับซึ่งคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไร้รอยต่อด้วยนะครับนะซึ่งขณะที่ทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพด้านตะวันตกเนี่ยนะครับมีระยะทาง 18.7 กิโลเมตรนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะแบ่งการก่อสร้างงานโยธา4สัญญาและงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจร1สัญญาด้วยอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: มาสลับกับเรื่องของการเดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะฮะการจราจรผ่านพ้นช่วง8นาฬิกานะครับหลายเส้นทางก็เรียกได้ว่าวันนี้ยังมีปัญหาผลกระทบนะครับถนนพระราม6กรณีที่มีอุบัติเหตุนะครับเยื้องๆกับโรงเรียนวัดพญายังตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับตรงจุดดังกล่าวนะที่ทั้งคุณโจนะครับคุณเสกสรรแล้วก็คุณจิ๊บนะครับที่แจ้งเหตุเดียวกันเป็นรถนั่งส่วนบุคคลชนกับรถจักรยานยนต์แล้วมีคนเจ็บซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราก็ประสานเพิ่มเติมไปทางสน

0: พญาไทให้แล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยลงจากแยกยมราชลงจากสะพานข้ามแยกยมราชนี่ก็เจอท้ายเลยนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีราชเทวีไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอเข้าแยกประตูน้ำไม่ยาวนะสำหรับท้ายไม่ยาวเท่าไหร่ราชปรบนะครับก็ติดนะตอนนี้นะครับผ่านประตูน้ำผ่านทางด้านของอินทราสแควร์ตรงเนี้ยเข้าแยกหมอเหล็งนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงท้ายยาวขึ้นนะครับท้ายนี่อยู่บริเวณชะลอตัวช่วงซอยราชปรบ22นะครับดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ท้ายสั้นลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายอยู่ใต้ทางด่วนนะครับส่วนทางด้านของพญาไทเข้ามาทางอนุสาวรีย์นะครับก็มีสะสมช่วงหน้าโรงพยาบาลโรคไตนะครับแล้วก็ทางด้านของราชวิถีก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มมีสะสมเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์พหลโยธินนะครับเข้ามาเนี่ยท้ายสะสมอยู่ PTT สนามเป้านะครับท้ายเริ่มยาวเหมือนกันนะด้านขาออกที่จะไปทางสนามเป้าต่อเนื่องไปอารีไปสะพานควายเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับพหลโยธินนะฮะส่วนทางด้านของลาดพร้าวรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สนคันยาวกันบ้างนะครับกับทางพันตำรวจโทเด่นกำงานะครับสารวัตรจราจรสนคันยาวนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่คันยาวเป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับ
1: ก็รถช่วงนี้ก็รถมากนะเคลื่อนตัวได
0: ้
1: ที่แยกกรม8ข้ามแยกรามอินทราครับรถท้ายสะสมอยู่ประมาณกม9ครับผม
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ฟังกับการก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ ได้ส่วนที่ว่าทางออกจากถนนคูบอนที่จะเลี้ยวขวาขาเข้าเมืองนะฮะจะไปชะลอตัวตรงจุดกับรถตรงกม6ที่เขาเรียกจุดกับรถสัตยานะครับช่วงนั้นจะรถชะลอตัวนิดนึงทางจากจุดรถกับตัวแล้วคืออยู่เถอะแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้ครับ แล้วส่วนที่ถนนคูบอนตรงแยกวงเวียนที่กำลังก่อสร้างใหม่นะครับก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนของถนนจตุโชติที่จะขึ้นด่วนครับท้ายจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าสะสมที่หน้าด่านลงมาที่ท้ายด่วนจตุโชติครับ
0: ครับ
1: ในภาพรวมก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดไหมครับอย่างรามินทราเนี่ยนะ
1: ใกล้หมดครับใกล้หมดครับ
0: อ๋อครับอุบัติเหตุรถเสียมีแจ้งมาบ้างไหมครับตั้งแต่เช้า
1: อุบัติเหตุรถเสียไม่มีครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสารวัตร
1: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณนะครับพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันยาวด้วยนะครับนะเทพรักษ์คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสดัชนีความร้อน38ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะฟุตบอลโลกที่เลื่อนมาจากช่วง7นาฬิกาคู่ระหว่างเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกกับอังกฤษเลื่อนมา8นาฬิกาตอนนี้คิกออฟไปแล้วนะครับ28นาทียังเสมอกัน0ประตูต่อ0ในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษนะฮะก็เดี๋ยวติดตามผลสกอร์ได้นะครับก็จะอัปเดตให้ได้ทราบกันด้วยบางท่านกำลังขับรถอยู่ก็จะได้ทราบผลการแข่งขันกันไปในตัวด้วยนะครับคุณผู้ฟังแจ้งวัฒนะขาเข้าลงจากสะพานพระราม4รถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ถนนชัยพฤกษ์นะครับท้ายยาวนะท้ายเนี่ยเลยวัดท้องคุ้งไปแล้วนะครับลงแจ้งวัฒนะหนาแน่นนะครับเหลี่ยงเมืองปากเกร็ดต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนเมืองทองเนี่ยตรงนี้นะฮะรถเคลื่อนตัวช้านะครับต้องเลยแจ้งวัฒนะ14ไปก่อนนะเข้าหลัก4เคลื่อนตัวได้เข้าบางเขนยังไม่ติดขาออกรามินทราดีแต่ขาเข้าอย่างที่ได้เพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ก็ปริมาณรถยังเยอะนะครับนะแต่ว่าก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะฮะเมื่อเช้าที่มีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่เพียงรถที่ตกค้างสะสมอยู่นะครับส่วนทางลาดพร้าวที่อัปเดตไปเมื่อครู่ลาดพร้าวเนี่ยเริ่มเยอะเหมือนกันเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวมีท้ายสะสมอยู่โชคชัย4นะครับส่วนถอยหลังมาดูทางด้านของบางกะปิต่อเนื่องมาทางมหาดไทยเนี่ยก็มีติดตามรอบสัญญาณไฟนะครับแยกมหาดไทย101ตรงเนี้ยนะฮะด้านกลับกันขาออกยังถือว่าคล่องตัวนะครับลาดพร้าวแล้วก็ทาง รามคำแหงก็เริ่มยืดตัวได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะบนยกระดับข้ามยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าแต่ก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่เหนือมหาวิทยาลัยรามคำแหงขาออกดีนะครับคล่องตัวศรีนครินทร์ด้านขาออกต่างระดับศรีกรีฑาที่มาทางด้านของหัวหมากนะเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมช่วงต่างระดับศรีกรีฑานะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะออกมาทางศรีนครินทร์มีสะสมอยู่นะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่2นะครับนะก็ชะลอตัวนะครับนะแล้วก็ดูทางด้านของฝั่งขาออกเองเนี่ยก็มีปริมาณรถนะครับช่วงต่างระดับทับช้างนะกระทบวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะออกมาทางมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกตรงต่างระดับทับช้างมีสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับชะลอตัวหนาแน่นนะครับนะเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยไม่น่าจะมีเหตุนะครับแต่ว่ารถเยอะนะตั้งแต่กิโลเมตรที่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้กิโลเมตรที่7เลยอะครับก็จะเริ่มเห็นท้ายนะครับชะลอตัวนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณฟังณเวลานี้นะครับ8นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหลัก4บางเขนบางกะปิหนองจอกนะครับแล้วก็ทางด้านของราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยปทุมธานีฉะเชิงเทรานี่ก็มีฝนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับฝนกลุ่มที่อยู่ทางด้านของนครปฐมนี่ก็เคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันออกนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะวันนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศด้วยยังครึ้มๆนะครับในกรุงเทพยังแสงแดดไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะดูแบบยังแบบเมฆเยอะอยู่นะฮะก็เพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศใครที่ติดตามฟังทางวิทยุ FM 100คุณฟังพิมพ์มาทักทายพิมพ์มาพูดคุยเพิ่มเติมทาง YouTube ได้เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่ของเราได้เลยมีทางคุณนัทนะครับบอกว่าเช้านี้ที่บางกรวยท้องฟ้าครึ้มเลยครับนะคุณนัทเพิ่มเติมมาล่าสุดเลยขอบคุณคุณนัทด้วยนะฮะใครเข้ามาก็พิมพ์ในช่องทางไลฟ์แชทได้เลยคุณฟังเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันหรือยังแอปพลิเคชัน JS 100มีเวอร์ชันใหม่แล้วนะจ๊ะใช้ไลน์กว่าเดิมนะครับช่องทางโซเชียลมีครบถ้วนคุณฟังเข้า YouTube ผ่านแอปจอสร้อยได้เลยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับใครที่มีแอปอยู่แล้วพิมพ์ค้นหา JS 100แล้วกดอัปเดตได้เลยก็จะได้เวอร์ชันใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นปุ่ม SOS ใหญ่สะดวกง่ายนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีทั้ง Facebook Instagram X นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ให้ติดตามรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเข้ามาติดตามพวกเราได้นะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับ YouTube แต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100เพราะสะดวกครับพกพาแอปของเราไปได้ทุกที่นะครับสะดวกปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะมีเหมือนมีผู้ช่วยนะครับติดตามตัวคุณไปด้วยฟีเจอร์ SOS ที่สามารถระบุพิกัดจุดที่คุณผู้ฟังเกิดปัญหารถเสียอุบัติเหตุนะแจ้งเข้ามาได้เป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยกด SOS ปุ่มเดียวนะใช้งานได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดก็ฟรีด้วยนะครับผมย้ำกรณีที่คุณพันแจ้งมานะครับมีการทำงานเดี๋ยวน่าจะสักหลัง 9:00 นไปแล้วนะฮะบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิชัยเวชตอนนี้มีการเตรียมที่จะดำเนินงานลาดยางมาต่อยก็เป็นจุดเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะครับช่วงแยกอ้อมน้อยต่อเนื่องมาทางแยกอ้อมใหญ่ด้านขาออกนะครับของเพชรเกษมนะฮะการจราจรยังไม่ติดนะครับยังถือว่าคล่องตัวนะฮะเดี๋ยวถ้าเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะครับนะส่วนบางเส้นทางเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายการจราพิเศษวงแหวนตะวันตกต่างระดับบางใหญ่มาทางบางคูเวียงรถมากแต่เริ่มเคลื่อนตัวตามได้ในช่องทางหลักคู่ขนานยังใช้การได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับการคล่องตัวครับราชพฤกษ์นะข้ามคลองเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้ข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของตัดกับทางพิเศษประจิมรัตยาข้ามทางรถไฟตลิ่งชันมีท้ายชะลอตัวสะสมนะครับก็แต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวตามกันได้ แล้วก็ทางฝั่งกลับการขาเข้าคล่องตัวเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณดวงกมลครับขอความช่วยเหลือคุณดวงกมลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณดวงกมลรถมีปัญหาอะไรครับ
3: เป็นยางไม่แน่ยางรั่วหรือยางแตกค่ะแต่ขับมาแล้วมีมอเตอร์ไซค์แจ้งว่าขี่มาที่ล้อก็เลยลงไปดูอะค่ะ
0: มันแบนเยอะ
3: แต่มันก็แบนติดถนนไปแล้ว
0: โอ้โหโอ้มันเรียกได้ว่าแล้วมีอะไหล่มีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับเนี่ย
3: ตัว AT วันนี้ไม่มียางอะไหล่มาให้อ่ะค่ะ
0: เป็น Toyota ใช่มั้ย
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: Toyota AT สีอะไรครับ
3: สีบรอนเทาเข้มค่ะ
0: สีบรอนเทาเป็นเทาดำอ่ะเนาะใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะใช
0: ่อยู่ตรงไหนแล้วครับตอนนี
3: ้อยู่ก่อนถึงแยกสะพานแดงอ่ะค่ะพอดีจอดมีเวิ้งเข้ามาจอดหลบอยู่อ่ะค่ะ
0: ถนนเตชะวนิชใช่มั้ยตรงนั้น
3: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนถึงแยกสะพานแดงมีจุดเว้าข้างทางจอดในจุดเว้าแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ก่อนถึงแยกสะพานแดงสักกี่เมตรได้ครับตรงนั้น
3: ก่อนถึงแยกสะพานคือปั๊มปตท.เก่าอะค่ะ
0: อ๋อนึกออก
3: ที่เขาปิดอยู่แต่ก็มีเวิร์กนิดนึงก็จอดอยู่ตรงเวิร์กอะค
0: ่
3: ะ
0: ตรงก่อนถึงปั๊มอะนะจะมีเวิร์กเว้าอยู
3: ่ตรงปั๊มเลยค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ได้อยู่ในปั๊มใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ปั๊มปิดอยู่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อโอเคก็คือจอดอยู่ตรงจุดเว้าตรงปั๊มปตท.นั่นแหละนะ
3: ค่ะ
0: ทะเบียนอะไรครับ
3: ทะเบียน1ขอไข่ดชดา882ค่ะ
0: 1ขอไข่ดชดา
3: 282ค่ะ
0: 2882ใช่ไหม
3: ไม่มี2
0: ไม่มี2นะ882นะครับ1ขอไข่ดชดานะโอเคสีเทาดำนะครับเป็น Toyota Yaris Active นะฮะ
3: ค่ะ
0: แล้วนี่กำลังไปทำงานหรือว่ายังไงครับเนี่ย
3: กำลังเดินทางไปทำงานค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเอาเดี๋ยวต้องขอนะผู้ช่วยไปช่วยหน่อยถ้าไม่มียางอะไหล่นี่อาจจะเดี๋ยวยังไงนะใครที่มีอุปกรณ
3: ์
0: อาจจะต้อง
3: ไม่แน่ใจว่าปะได้หรือเปล่าหรือว่ารั่วหรืออะไรก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าที่ล้อไม่เห็นร่องรอยแต่เห็นว่าแบนติดถนนไปแล้ว
0: คือถ้าบดก็ไม่ไหวอะนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับ
3: ก็จะบดมาสักพักค่ะเพราะได้ยินเสียง
0: อ๋อเหรอ
3: กะว่าจะจอดดูแต่ยังไม่ได้จอดจนกระทั่งมีคน
0: ยางหลังใช่ไหมยางหลังนะ
3: ยางหน้าขวา
0: อ๋อยางหน้าด้วยแล้วพวงมาลัยมันไม่หนักเหรอฮะตอนที่ขับมาเนี่ย
3: หนักค่ะคนขับแจ้งว่าหนักมาสักพักนะคะ
0: อ๋ออันนี้เราไม่ใช่คนขับเองใช่ไหมครับ
3: ใช่ๆค่ะนั่งมาข้างๆค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าถ้ายางหน้าเนี่ยมันจะชัดเจนเลยมันจะหนักเวลาเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยมันจะหนักเลยล่ะด้านขวาด้านเดียวนะครับตรงนี้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวฝากใครไปช่วยหน่อยนะเดี๋ยวย้ำกันให้ถ้ามีความคืบหน้าคุณดวงกมลแจ้งกลับหน่อยนะครับถ้าได้ใครไปช่วยนะ
3: ได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ล่าสุดนะเราประสานไปกับทางสน.เตาปูนให้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันยางแตกนะครับรถของคุณดวงกมลเป็นเก๋ง Toyota Active นะครับสีเทาดำนะฮะก็จอดรออยู่ถนนเตชะวนิชนะครับบริเวณจุดเว้าตรงปั๊มปตท.เก่านั่นแหละนะฮะก่อนถึงแยกวังแดงนะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวฝากคุณดวงกมลเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะพักนะครับเดี๋ยวดูเหมือนจะมีเพิ่มเติมคืบหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอสายก่อนนะฮะการจราจรก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปที่ราชพฤกษ์กันหน่อยนะครับคุณน้อยมิเตอร์นะครับคุณน้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณน้อยเป็นยังไงบ้างครับทางนั้น
4: โอ้ผมมาจากบางยี่เรือเลยนะ
0: อ๋อครับ
4: บางยี่เรือบางไผ่บางว่าเนี่ยโอเควิ่งได้เลี้ยวขวามาราชพฤกษ์ขาออกมาทางบางแวกนะฮะมาบางขนกองขาออกนี่ใช้การได้คุณพัดแต่ว่าขาเข้าเนี่ยจะชะลอตัวแถวตรงสะพานสร้างใหม่อ่ะนะข้ามคลองมาสวัสดิ์เนี่ย
0: ครับ
4: รถจะแน่นนิดนึง
0: มีแบบสลับหยุดนิ่งไหมครับพี่น้อยตรงนั้น
4: นิ่งนิ่งนิ่งนะสลับหยุดนิ่งครับเพราะว่ารถที่ลงจากสะพานใหม่ไปเนี่ยสะพานที่สร้างเป็นเหล็ก
0: ครับ
4: มันจะไปรวมกันด้านที่จะมุ่งหน้าไปบรมนั่นแหละถ้าหลุดตรงนั้นแล้วก็โอเค
0: ครับ
4: นะครับผมก็มุ่งหน้ามาลอดอุโมงค์บางขุนกองมาเนี่ย
0: คร
4: ับ ก็โอเคขาออกแต่ว่าพอลอดอุโมงค์บางขุนกองมาจะมีฝนโปรยๆมาตลอดเลยนะครับแล้วมาเลี้ยวซ้ายมา 345
0: ครับ
4: จะมุ่งหน้าไปนู่นนะครับบางยี่หนบางปามาจุดหมายปลายทางก็อยู่ชัยนาทครับ
0: โอ้นี่ไปชัยนาทเลยนะ
4: ครับผมไปส่งลูกค้าไว้เมื่อวันพฤหัสวันนี้ไปรับก็ผลยังปล่อยๆ อยู
0: ่
4: นี่ผมมา345ยังไม่จะไปต่อเนื่อง340ใช่ไหมทางไปทุพัน
0: ใช่ครับ
4: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะดูแถว
0: ถนนมันลื่นๆไหมครับพี่น้อย
4: มันไม่ถึงกับเปียกลื่นนะเป็นปล่อยๆนะไม่ได้ตกโปรยไป
0: ครับ
4: แบบน้ำมนต์พรมนั่นน่ะ
0: ฟอกกี้ฟอกกี้
4: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปดูแถวบางที่หนบางประมาให้ว่า
0: ได้แนวซ้อ
4: นๆตรงนั้นมีทำทางอยู
0: ่ใช่ครับ
4: นะครับเป็นเลนวิ่งได้เลนเดียวจากบางที่หนไปบางประมาแถวนั้น
0: เดี๋ยวต้องฝากพี่น้อยเพิ่มเติมให้หน่อยนะ
4: ได้ครับได้ครับ
0: ผมขอบคุณมากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ุณแฟนครับกรณีที่มีรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับซึ่งเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงนะครับเกิดเหตุเสียหลักแล้วไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า2ต้นนะครับล้มลงมาทับรถตู้คันดังกล่าวซึ่งบนรถเนี่ยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ12รายคนขับบาดเจ็บ1คนล่าสุดเนี่ยต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้านะครับก็แจ้งดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่หน้าบริเวณมหาวิทยาลัยรังสิตไปจนถึงปากทางเข้าเมืองเอกนะครับนะก็คือตอนนี้มีเพิ่มเติมมาว่าเขาจะดับไฟประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อดำเนินการก็พยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะเร่งปล่อยกระแสไฟนะครับหลังจากดำเนินการนะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าตัวเสาเนี่ย2ต้นนะครับลักษณะหักแล้วก็คือเอ็นอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าหักหรือเปล่านะดูจากโคนต้นเนี่ยเหมือนหักเหมือนกันนะเหมือนหักเหมือนกันแล้วล้มลงมาโน้มมาทับรถตู้นะครับคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับเสียหายเยอะเหมือนกันนะตัวรถตู้นะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็มีการแยกส่งนะครับไปหลายโรงพยาบาลนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6 มัธยมปลายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ12รายนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมอุบัติเหตุอีกจุดนึงคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณประเสริฐ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณประเสริฐมีอุบัติเหตุทางด่วน
1: ผ่านมาประมาณ5นาทีเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: มีเหตุรถชนท้ายกันน่าจะเป็นชนท้ายกัน4คันครับ
0: ครับ
1: ระหว่างบ่อนไก่ไปสุขุมวิทครับ
0: ระหว่างบ่อนไก่อ๋อไปสุขุมวิท
1: นะครับเลนขวากับเลนที่2
0: ฮะ
1: ชนท้ายกันทั้งหมดครับก็จากเลนซ้ายสุดเนี่ยอาการรถน่าจะรุนแรงพอสมควรมุดเข้าไปใต้ท้องรถไปขับ
0: ครับ
1: อ๋อครับก็ให้เพื่อนร่วมทางตีออกซ้ายได้ดีที่สุดครับ
0: อืม
1: เพราะเลนสองเลนขวานั้นวิ่งไม่ได้ครับ
0: ครับอันนี้ฝั่งที่จะไปบางนาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ฝั่งขาเข้านะฮะ
1: ระหว่างกลางนะฮะจากวนไก่ไปสุขุมวิทระหว่างจากวนไก่ไปประมาณสัก300-400เมตร
0: ก็คือเป็นช่วงราบปอนไก่ใช่ไหมตรงนั้นอะ
1: ราบปอนไก่ไปสุขุมวิทครับ
0: ครับ
1: ไปเพชรบุรี
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
1: ผมตอนผมมายังไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วก็คนลงมาเดินดูกันอันตรายมากเลย
0: โอ้กี่คนนะครับเท่าที่เห็น
1: มันไม่อันตรายตรงที่ว่าตอนนี้รถมันติดแล้วอ่ะตอนที่ผมมาในรถติดแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ครับตอน
0: คนลงมากี่คนน่ะคุณประเสริฐเห็นคนลงมากี่คน
1: เห็นเยอะหลายคนเลย4-5คนเหรอ
0: ครับ
1: เพราะว่าคันซ้ายสุดเลยรถเก๋งสีดำนะมุดเข้าไปใต้ท้องรถพิการแล้วก็โดนชนท้ายอีกทางยับเยิน
0: โอ้ยครับ
1: โดนหน้าโดนหล
0: ังน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยดูจากภาพการแล้ว
1: ครับ
0: เลยจุดนี้ไปได้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณประเสริฐ
1: อ๋อพอเลยสุขุมวิทไปโล่งเลยครับ
0: อ๋อครับครับ
1: จากการที่อุบัติเหตุเลยไปโล่งเลยครับ
0: อืมครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณประเสริฐ
1: ทางด้วยครับ
0: ครับยินดีครับ
1: เลนซ้ายสุดได้เลยครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ติดนะครับผู้ฟังทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับด้านขาเข้าบริเวณช่วงเลยรับปอนไก่ไปประมาณ300เมตรมีรถชนกันเป็นเก๋ง3คันปิกอัพ1คันเสียหายหนักนะครับขวางอยู่นะตอนนี้เนี่ยรถติดเลยนะครับผู้ฟังรถติดนะใครใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับส่วนช่วงบริเวณหน้าด่านบางนานี่ก็รถเยอะนะครับเข้าด่านมาทางราบ62เนี่ยนะก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะตรงนั้นน่ะจะมาติดก็คือตรงจุดที่มีอุบัติเหตุตรงนี้นะครับเลยทางราบปอนไก่มาประมาณ300เมตรนะครับขอบคุณทางคุณประเสริฐด้วยคุณผู้ฟังครับผลการแข่งขันอัปเดตกันหน่อยฟุตบอลโลกนะครับระหว่างคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมกับทีมชาติอังกฤษโอ้โหตอนนี้ยิงกันไป3ลูกแล้วนะครับเม็กซิโกตามหลังอยู่1-2นะครับอังกฤษนี่ได้2ประตูจากจูสเบริงแฮม ยิงคนเดียวนาทีที่36และ38นะครับส่วนทางเม็กซิโกที่ได้จากจูเลียนกิโยเนสในนาทีที่42ตอนนี้นะครับก็พักครึ่งนะครับนะเดี๋ยวติดตามกันอัปเดตในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้นะครับแหมอยากจะให้ทุกท่านขับรถปลอดภัยขับรถดีชวนๆเลยครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับโครงการคนรักรถนะครับก็เป็นความคุ้มครองของการทำประกันภาคสมัครใจนะครับทั้งประเภทที่1และประเภทที่3นะเชิญชวนคนที่ขับรถดีเข้าร่วมโครงการคนรักรถของบริษัทวิริยะนะครับเพราะสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1นะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยนะครับกรณีการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่คุณต้องเป็นฝ่ายถูกเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีครับสามารถสมัครได้นะครับผ่อน 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนี่คือการทำประกันประเภท3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการได้แล้วแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจนะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะแต่ว่าเขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้เหมือนกับประเภทที่1เท่านั้นเองนะสามารถที่จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนให้ด้วยแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% 3เดือนครับใครสนใจต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับโทรไปได้ที่หมายเลข02-150-0888นะครับบอกว่าเนี่ยฟังมาจากจสร้อยนะครับขับรถดีอยากได้เงินคืนเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลย02-150-0888ครับขอบคุณนะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณพันธ์นะครับไปเพิ่มเติมกันหน่อยกรณีการทำงานเพชรเกษมคุณพันธ์สวัสดีอีกครั้งครับ
3: สวัสดีครับพี่พัดอีกครั้งหนึ่งครับผม
0: ครับผม
3: เพชรเกษมขาออกนะพี่จากแยกอ้อมน้อยถึงเพชรเกษม99นะครับผม
0: ครับ
3: ตรงสัญญาณไฟแดงตอนนี้เขาสี่เลนขวาเสร็จแล้วมาตีเลนกลางครับผม
0: อ๋อ
3: ตอนนี้เลนกลางแล้วก็จะมาตีเลนซ้ายต่อพอทำตีละเลนพี
0: ่ครับ
3: ยกระดับขึ้นเพราะเนื่องจากเขาทำฟุตบาทใหม่ไงพี่มันเวลาฝนตกมันชอบท่วมมาตรงนี้ครับท่วมน้ำขัง
0: อันนี้เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้
3: เริ่มแล้วครับผมอยู่เลนกลางเลยเตะเลนกลางครับเลนขวาเพิ่งเตะไป
0: แล้วเช้านี้วิ่งได้เลนไหนครับ
3: ตอนนี้เขาวิ่งได้เลนขวากับเลนซ้ายครับผม
0: ขวากับซ้ายนะเหลือกลางที่ทำอยู
3: ่เลนกลางกำลังเตะครับตอนนี
0: ้อ๋อตัวติดไหมครับเริ่มติดหรือยัง
3: ติดยาวเลยพี่คนทำงานยาวเลยครับ
0: โอ้โหเหรอ
3: ฝนตกด้วยครับ
0: หนักไหมครับ
3: ก็ปัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเบาแล้วถนนเปียกลื่นครับผม
0: อ๋อครับ
3: ฝากเพื่อนสมาชิกอย่าทิ้งมากครับผมขาออกเพราะว่ามันถนนลื่น
0: ครับ
3: ดอกยางไม่ค่อยดีนี่ก็อันตรายนะพี่บัตร
0: เออสำคัญมากครับใช่
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันจะลื่นเนาะมันแฉลบได้ในเวลาโดนน้ำเนี่ย
3: ต้องช่วงนี้ก็เปลี่ยนก็แพงนะพี่บัตรเส้นหนึ่งก็หลายตังค
0: ์โอ้ยิ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่ยิ่งเยอะยิ่งแพง
3: ครับใช่รถไฟฟ้านี่โอ้ไม่มียางอะไรด้วยครับเวลายางแตกนี่ลำบากนะพี
0: ่โอ้โหเหร
3: อป่านอกพื้นที่นี่แพงนะครับ
0: อืมครับโอ้พูดแล้วกลัว
3: ต้องหาซื้อยางเล็กๆยางอะไรเขาเรียกยางซิ่งไว้ครับแล้วก็เปลี่ยนถอดแล้วก็มาปัก
0: เอ
3: าเองดีกว่าครับ
0: โอ้ครับ
3: เขามีแบบซีเติมลมไหมครับพี่
0: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ไม่มียางอะไรนะพี่
0: ใช่เขาจะมีเป็นกระป๋องมาให้อ่ะอืม
3: ใช่ครับรถโตโยต้ามันหน้ากันเหมือนกันครับผม
0: อืมครับ
3: ราคาแพงๆก็ไม่มีนะยางอะไรอ่ะ
0: ครับ
3: เห็นรถเพื่อนเขาซื้ออะไรยางอะไรนะคอส
0: ไม่ค่อยมีแล
3: ้วมาก็ไม่มียางอะไรครับมีที่เติมลมแบบนั้นแหละครับมีที่ยิงกาวเข้าไปครับ
0: ครับผมอืมนะก็เดินทาง
3: ทำเป็นนะทำไม่เป็นก็ลำบากใช่ไหมพี
0: ่ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพันธ์
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเพชรเกษมเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่แยกอ้อมน้อยมาเนี่ยต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรเกษม99นะครับมีการทำงานนะครับเลนกลางวิ่งซ้ายได้วิ่งขวาได้รถติดแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเตรียมใช้ทรัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยผ่านสมาร์ทโฟนช่วยลดเวลาเดินทางดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงอบ.เตรียมใช้ทรัฟฟี่ฟงดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวคาดเริ่มใช้ต้นเดือนสิงหาคมนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมที่จะรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูที่จะพัฒนาร่วมกับกระทรวงอว.ซึ่งเป็นช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานมากกว่า45ล้านคนซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นโดยทราฟฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิภาพสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งแรงงานสามารถติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลไม่ถูกละเลยซึ่งระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นรัฐบาลจึงเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด New World Internationalเลขที่671หมู่2ถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูและพื้นที่ใกล้เคียงหลาย10คันเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุอยู่บริเวณอาคาร2ซึ่งเป็นโกดังลายผลิตก่อนลุกลามเข้าสู่อาคาร1ซึ่งเป็นอาคารสูง5ชั้นใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บใยสังเคราะห์จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับหลังคาและโครงสร้างอาคารเริ่มทรุดตัวมีเศษปูนร่วงหล่นลงมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนานกว่า7ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดและยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
2: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเดินทางไปร่วมพิธีศพของอายาตัลลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่มอตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันยังไม่มาเข้าร่วมคาดว่าเป็นเพราะกังวลด้านความปลอดภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรน่าแล้วทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพและไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาที่ผ่านมา10วันเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คนแล้วและอาจมีผู้สูญหายมากกว่า 40,000 คน OPEC Plus ตกลงที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันอีกครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลงเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้ส่งออกน้ำมันได้ตามปกติสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับ9นาฬิกากับ14นาทีนะครับการจราจรหลายๆเส้นทางรถยังเยอะนะครับคุณผู้ฟังครับพัฒนาการด้านขาเข้านะครับมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงตัดกับซอย44เข้ามาทางคลองตันเนี่ยนะฮะสะพานข้ามแยกคลองตันรถยังเยอะนะครับนะมีชะลอตัวแล้วก็ติดหยุดนิ่งด้วยนะครับสลับหยุดนิ่งนะลงมาทางด้านของเอกมัยเหนือทองหล่อเนี่ยยังได้ตามรอบสัญญาณไฟนะครับพร้อมพงเข้าแยกก็มีสะสมนะครับเข้าแยกพร้อมพงเนี่ยท้ายก็อยู่ประมาณ900เมตรนะครับเกือบ1กิโลต้องเลยจากพร้อมพงไปก่อนเข้าเพชรอุทัยไปทางด้านของอโศกเพชรนะครับต่อเนื่องมีสัมพันธ์ยังคล่องตัวนะครับนะส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับทางด้านของสุขุมวิทดีกว่านะครับสุขุมวิทตั้งแต่เอกมัยทองหล่อพร้อมพงนะเข้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะพระราม4ก็ยังคล่องตัวกล้วยน้ำไทยเกษมราชคลองเตยนะครับวิทยุนะสารแดงสามย่านเนี่ยนะตามกันได้ตลอดเลยนะครับนะส่วนด้านบนของทางพิเศษเฉลิมมหานครกรณีที่มีอุบัติเหตุบริเวณเลยลาบป่อนไก่ไปประมาณ300เมตรชนกันมีทั้งรถเก๋ง3คันปิกอัพ1คันนะครับซึ่งมีรถที่มีสภาพความเสียหายเยอะด้วยนะครับที่คุณประเสริฐแจ้งเข้ามาตอนนี้เริ่มมีผลกระทบนะท้ายแถวยาวขึ้นนะครับตั้งแต่หน้าด่านบางนาก็เริ่มติดเลยนะครับนะยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก่อนจะออกทางสุขุมวิทเนี่ยนะฮะที่มีอุบัติเหตุทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับคุณฟังรถติดแบบนี้เหนื่อยร้อนง่วงเพลียนะครับจากการดูบอลดึกด้วยบางคนแล้วต้องทำงานหนักนอนไม่พอคุณฟังครับอยากหาความสดชื่นกระปี้กระเป๋าต้องนี่เลยนะครับพญานาคครับชวนมาล่าดาวที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับคุณฟังเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำนะครับหรือพญานาคพร้อมขวดสีทองมีถังเช่าสกัดนะให้คุณพร้อมลุยทุกกิจกรรมเพียงขวดละ15บาทนะครับรับดาว All Member รับไปเลยนะครับ2ดวงเพื่อใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปนะครับส่วนเลขใต้ฝาก็มีลุ้นหมื่นทุกเดือนด้วยนะครับคุ้มแบบจัดเต็มนะครับวันนี้ถึง23กรกฎาคม2569นี้พญานาคซ่าสดชื่นที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนะฮะก็ไปเลือกสดชื่นกันได้นะครับกับเครื่องดื่มพญานาคนะครับชวนมาล่าดาวที่ 7-Eleven ทุกสาขาด้วยช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับอุบัติเหตุเช้าวันนี้ก็มีหลายจุดนะที่ทำให้มีผลกระทบกับการจราจรนะครับล่าสุดมีแจ้งเข้ามานะครับเมื่อเวลา 8:40 นาทีมีเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงนะครับทางหลวงหมายเลข32ครับสายเอเชียครับกิโลเมตรที่24บวก000ขาเข้ากรุงเทพนะครับกิโลเมตรที่24เนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับคุณผู้ฟังคือไปเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงอยู่นะครับขวาง2ช่องทางขวาแล้วการจราจรรถหนาแน่นมากนะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับบริเวณที่เกิดเหตุด้วยทราบเป็นข้อมูลนะครับนะมีเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงนะครับขาเข้ากรุงเทพครับสายเอเชียกิโลเมตรที่24นะฮะรถหนาแน่นเลยนะครับใครใช้เส้นทางอยู่ฝากเป็นข้อมูลนะเหตุเกิดเมื่อช่วง 8:40 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยท้ายสะสมอยู่นะครับประมาณกิโลเมตรเศษนะครับชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวนะครับกิโลเมตรที่24ขาเข้ากรุงเทพสายเอเชียนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งคูบอนฝั่งขาออก มีอุบัติเหตุนะครับช่วงระหว่างกม8มุ่งหน้าใต้วงแหวนตะวันออกจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตรงข้ามกับปั๊มบางจากคูบอนมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุบนทางพิเศษนะฮะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับคุณวิชยะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพัช
1: ครับผม
2: ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: โอ้ติดหนักเลยเหมือนกันนะเฉลิมมหานครนะครับคุณวิชยะขาเข้าเป็นยังไงบ้างครับตรงจุดที่ผ่านการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับคุณวิชยะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพัช
1: ครับผม
2: ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: โอ้ติดหนักเลยเหมือนกันนะเฉลิมมหานคร

0: ท้ายตั้งแต่ช่วงด่านบางนาเข้ามานี่หนาแน่นไปตลอดเลยนะครับแล้วก็สักครู่ก็มีรถชนอีกคู่หนึ่งช่วงบริเวณเหนือวัดสะพานนั่นขาเข้านะครับสองคันก็เพิ่งจะผลการยีขวางไปนี่เองก็เลยทำให้เป็นปัญหาการจราจรสำหรับเช้านี้นะครับตั้งแต่ช่วงบางนาเข้ามานี่หนาแน่นในตลอดท่านที่ใช้เส้นทางนี้ก็จะเห็นสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผ่านพ้นช่วงอุบัติเหตุมาแล้วทั้งสองจุดนี้ก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นอ่านโรงเข้ามาถ้าเรือราบอนไก่เข้าไปทางด้านของทะลงดินแดงก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับคุณพัชครับผม
1: ตรง
0: ขาเข้ามาครับผม
1: ตรงก่อนถึงทางลงเพชรบุรีตรงนั้นราบอนไก่เลยไป300เมตรใช่ไหมที่มีชนกัน4คัน
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายยังไงตรงนั้น
0: ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับผม
1: โอ้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้ครับอยู่ระหว่างเร่งระบายรถให้นะครับเนาะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ผมเชิญต่อได้เลยครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับครับในส่วนของดินแดงนะครับมาทางด้านของทางลงพระจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วก็ทางด้านของพระราม4นะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของเปรนขึ้นด่วนดินแดงมาเลยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับลงพระจิตฝั่งเหนือก็ยังลงก็ได้ช้านะครับขอบทางด้านของพระราม4ในช่วงนี้ก็จะไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเพื่อราบด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนถ้าเรือออกไปทางบางนาช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับส่วนดาวคอนนองเข้ามาที่สะพานพระราม9นะครับวันนี้ยังมีรถมากนะครับสำหรับหน้าด่านดาวคอนนองวันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับสำหรับหน้าด่านดาวคอนนองผ่านมาแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเชิงเส้นสะพานพระราม9นะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานมาที่ตรงพระราม4นะครับเริ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์เข้ามานะครับแต่เนื้อหมายถึงช่วงตรงพระราม4นะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากทางของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ประชาชื่นแล้วออกไปทางด้านของคู่ขนานราชดาช่วงนี้ออกกันได้ดีนะครับผ่านแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือบกสเข้ามาครับแต่เป็นเข้ามาที่ทางด้านของทางลงประปานะครับผ่านพ้นช่วงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของบางโคลนะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามานะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงยมราชช่วงนี้ยังมีรถมาในการเบียดแทรกในช่วงก็ลงยมราชทางนั้นเองนะครับผ่านไปแล้วลงที่หัวลำโพงลงสีลมลงก็ได้ดีนะครับในส่วนของศรีนครินทร์มาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับในช่วงของทางลงวันนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับเป็นปัญหาจากพระราบด้วยนะครับท้ายตั้งแต่ช่วงเหนือสนองคลองตันเข้ามาก็ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงถนนพระราม9มาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับหน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ชะลอตั้งแต่ช่วงหลังด่านไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณมักกะสันแล้วก็ทางลงอนุสรีชัยสมรภูมิด้วยนะครับเพียไทยไปทางด้านของด่านอยู่ข้ามทางอโศก3มุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนพหลโยธินมักกะสันมาที่ทางลงพระราม9อสมทแล้วก็ด่านอยู่ข้ามทางอโศก3มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงด่านเก็บข้ามทางอโศก3มุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางด้านทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นด่านปากน้ำไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับในส่วนของฝั่งกับกันนะครับบางแก้วไปที่สะพานกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ช่วงปากน้ำมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนาก็จะมีรถมากอย่างเดียวนะครับเนื่องจากรถบรรทุกเชื้อด้วยนะครับแล้วผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนช่วงนี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตนะครับบุรพาวิถีแล้วก็สายทางพิเศษรถเทียบประจิมรถเทียในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเพราะรถจะเสียรถบริเวณสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินมอทานะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการถ่ายพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact ปตท.นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพัช
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชยาครับ
0: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางคุณวิชยาภักดีโชตนะครับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีกรณีของอุบัติเหตุรถบรรทุกไปพลิกคว่ำนะครับบริเวณถนนลำปางแพร่นะครับเส้นในส่วนของเส้นทางนี้เนี่ยนะฮะ ซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่ง

0: นำรถเครนนะครับเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับดำเนินการยกตัวรถออกจากจุดดังกล่าวเป็นรถใหญ่ด้วยนะคุณผู้ฟังเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูนะรถนี่ใหญ่โตมากเลยนะครับโอ้มีเพิ่มเติมคลิปหน้านะฮะจากทางด้านของพันตำรวจโทศรีหราชสุคันธมาลาสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงแพร่นะครับแจ้งข้อมูลล่าสุดนี่บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมืออย่างเต็มที่นะครับคาดว่าสักครู่ใหญ่เลยนะครับจะสามารถเปิดการจราจรให้สัญจรได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยก็จะเพิ่มเติมให้ได้ทราบนะครับแล้วก็ฝากให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางทางหลวงนะครับลำปางแพร่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่มามีรถยกรถเครนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ใหญ่ครู่ใหญ่เหมือนกันโดยรถนี่ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นเส้นทางที่น่าจะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับเพราะว่าข้างทางนี่ก็เป็นภูเขานะตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับสำหรับกรณีของอุบัติเหตุจุดนี้นะครับนะส่วนเรื่องของสภาพอากาศนี่ก็ติดตามควบคู่กันไปนะครับคุณผู้ฟัง9นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองแขมบางแคบางบอนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มคงที่ครับนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปติดตามนะครับรายงานจากทางสปสช.นะครับที่มีการหนุนสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับติดตามกันกับทางคุณบุษบงบุษปะวนิชนะครับในช่วงนี้ครับคุณบุษบงครับสวัสดีอีกครั้งครับ
1: ค่ะค่ะคุณพัชค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากปีงบประมาณ2565ประมาณแค่8แสนรายปัจจุบันเนี่ยในปี2568เนี่ยมีผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย1,414,771รายที่เป็นร้อยละ 64.34 นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสปสช.ก็บอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในโรคที่สามารถป้องกันและก็ลดความรุนแรงรวมถึงลดการเสียชีวิตได้หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการคัดกรองอย่างเหมาะสมนะคะทำให้สปสช.สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้หญิงไทยกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงและเข้าสู่กระบวนการดูแลตามระบบได้เร็วขึ้นนะคะมารู้จักการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันสักนิดค่ะปัจจุบันเนี่ยตรวจด้วยระบบ HPV DNA test จะเป็นสิทธิประโยชน์สำคัญที่สปสช.สนับสนุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเป็นวิธีที่มีความไวและแม่นยำสูงในการค้นหาการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมายังมีการสนับสนุนบริการ HPV Cell Sampling หรือว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้หญิงที่อาจจะรู้สึกเขินนะไม่สะดวกเวลาการเข้ารับการตรวจแบบเดิมก็สามารถเข้าถึงการบริการคัดกรองได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยในปีงบประมาณ2569เนี่ยแหละค่ะเป็นซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปีนะคะตั้งแต่วันที่5มิถุนายนมีผู้หญิงไทยเข้ารับการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว 699,085 รายนะคะในจำนวนนี้เป็นการตรวจด้วยเทคโนโลยี HPV DNA test จำนวน 68,179 รายคิดเป็นสัดส่วนกว่า 87% ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมดนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการตรวจด้วย HPV DNA test เป็นวิธีการคัดกรองที่หน่วยบริการใช้ในการค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันนะคะส่วนการให้บริการตรวจคัดกรองนะคะด้วยวิธี HPV DNA test มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากอย่างที่บอกไปค่ะจาก 651,017 รายในปี2565 นะคะแล้วก็เพิ่มมาจนถึงปี2568เนี่ย 1,207,640 รายคิดเป็นร้อยละ 85.35 ของผู้เข้าบริการทั้งหมดนะคะส่วนงบประมาณในการจ่ายในการรับตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีพบว่ามีผู้ที่มีผลผิดปกติแล้วก็ตรวจพบเชื้อ HPV ชนิดเสี่ยงสูงรวมแล้ว 121,600 รายแยกเป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อสายพันธุ์16และ18 3,819 รายที่เป็นร้อยละ 2.5 แล้วก็พบผู้ที่ติดเชื้อ HPV ชนิดเสี่ยงสูงสายพันธุ์อื่นอีก 9,781 รายหรือว่าร้อยละ 7.52 นะซึ่งกลุ่มเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการติดตามเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยเพิ่มเติมตามมาตรฐานของระบบบริการด้วยนะคะส
0: ่
1: วนการส่องกล้องนะคะเป็นยังไงบ้างการส่องกล้องมีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะจาก 6,549 รายในปี2565เพิ่มเป็น 15,156 รายในปี2568หรือร้อยละ 38.99 นะคะนอกจากนั้นในปีงบประมาณ2568ผลการตรวจยืนยันพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก827รายจากผู้ที่มีเซลล์ผิดปกติ 1,457 รายและพบเนื้องอก140รายโดยในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ตรวจพบมะเร็งได้เข้าสู่กระบวนการรักษา697รายคิดเป็นร้อยละ 84.28 ทั้งผ่าตัดรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าถ่ายรังสีตามแนวทางการรักษาที่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยนะคะซึ่งความท้าทายในการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการติดตามผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติให้เข้าสู่กระบวนการยืนยันด้วยการส่องกล้องซึ่งปปสช.จะมีการสนับสนุนผ่านกลไกกองทุนนะคะฐานข้อมูลบริการและประสานกับหน่วยงานด้านบริการเพื่อให้การติดตามและส่งต่อผู้มีผลผิดปกติเป็นไปอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะซ
0: ึ
1: ่งเลขาธิการสปสช.ก็บอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้ค่ะยิ่งตรวจพบเร็วโอกาสรักษาก็ยิ่งสูงนะคะและขอเชิญชวนให้หญิงไทยกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองตามสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องรอให้มีการผิดปกตินะคะเพราะว่าการตรวจคัดกรองช่วยค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้วก็ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตนะคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นในส่วนของสปสช.ซึ่งให้ความสำคัญนะกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก
0: ็
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับคุณบุษบงครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวนิชด้วยนะครับนะฮะคุณฟังราคาทองเช้าวันนี้นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมา200บาทนะครับประกาศครั้งแรกนะครับเมื่อช่วง 9:05 นาทีนะครับทองคำแท่งนะครับรับซื้อบาททองคำละ 65,550 บาทนะครับขายออกที่บาททองคำละ 65,750 นะครับส่วนรูปพรรณรับซื้อบาททองคำละ 64,332.92 นะครับขายออกที่บาททองคำละ 66,550 บาทนะครับ Gold Spot นี้อยู่ที่ 4,185 นะครับราคาเงินบาทเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่33บาท19สตางค์นะครับนะฮะก็ช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะครับของราคาทองย้อนไปดูตั้งแต่วันพฤหัสเหนียวขึ้นมา 1,050 บาทวันศุกร์ 1,450 นะครับแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นไปบวกเพิ่มขึ้นไปอีก200บาทนะครับส่วนเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างคู่เม็กซิโกกับอังกฤษโอ้โหเรียกได้ว่ายิงกันเยอะนะเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้อังกฤษนำไป 3-1 ตอนนี้ล่าสุดนี่เม็กซิโกนี่ตีตื้นมาได้นะครับในนาทีที่69นะครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3นะครับนะตอนนี้72นาทีแล้วนะครับเป็นรอบ16ทีมนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับโปรตุเกสก็จะพบกับสเปนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่โอ้โหน่าดูมากนะครับเวลา 2:00 นะครับตี2โปรตุเกสพบกับสเปนส่วน7โมงเช้านะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอกับเบลเยียมนี่ก็น่าดูนะครับเป็น2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็อัปเดตให้นะครับสำหรับหลายท่านที่กำลังติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันอยู่ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้บราซิลก็ตกรอบไปแล้วแพ้ให้กับนอร์เวย์ไปนะครับสวัสดีทักทายคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่ามีฝน ตกแถวแถวบ้านนะครับมาเป็นละอองละอองแบบพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็บอกว่าเดาไว้แม่นค่ะว่าวันนี้ผมจะมาตอนเช้านะครับโอ้นะก็หลายคนก็เดาถูกพอเห็นผมมากลางวันเมื่อวานก็จะเดามาตอนเช้านะครับลองเดาซิพรุ่งนี้มากี่โมงนะครับพรุ่งนี้มากี่โมงลองเดาซิลองเดาซินะครับเดากันได้นะครับมาเจอกันได้ที่ YouTube JS100 Radio นะครับคุณผู้ฟังนะใครติดตามรับฟังทาง FM100 ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง YouTube JS100 Radio เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะครับเวอร์ชั่นใหม่สะดวกสบายมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราติดตามคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุหลายจุดอยู่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมอย่างกรณีของสายลำปางแพร่เนี่ยนะครับที่มีเหตุนะเป็นรถใหญ่นะครับนะเป็นรถเรียกได้ว่ารถพ่วงเนี่ยนะฮะที่ไปพลิกคว่ำนะครับคือลักษณะคือพลิกตะแคงนะฮะก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณครู่ใหญ่ๆเลยนะครับมีรถเคลนมารอดำเนินการนะครับก็เพิ่มเติมว่าให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแพร่นะครับกำลังอำนวยการจราจรอยู่ณที่เกิดเหตุให้ด้วยแล้วก็ทางด้านของสายเอเชียเนี่ยนะฮะที่มีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่24ด้านขาเข้ารถกระบะที่เสียหลักพลิกตะแคงนะครับเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทวีระคงทรัพย์นะครับตำรวจทางหลวงอยุธยานะครับเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับผู้หมวดครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับผ
2: มร้อยตำรวจโทวีระคงทรัพย์ครับ
0: ครับผู้หมวดครับกิโลเมตรที่24ขาเข้านะครับอุบัติเหตุตรงนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
2: ล่าสุดดำเนินการยกรถที่พลิกปั๊มพ้นผิวการจราจรเรียบร้อยครับเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับอุบัติเหตุมัน2จุดครับห่างกันประมาณสัก500เมตรครับพลิกความด้วยตนเองครับ
0: ทั้งคู่เลยแหละ
2: ฝนตก
0: ทั้งสองจุด
2: มันลื่นครับ
0: โอ้ครับทั้งสองเหตุเลยแหละครับพลิกความด้วยตัวเอง
2: ใช่ครับผมใช่ครับพลิกความเองครับ
0: ครับแล้วมีคนเจ็บไหมครับทั้งสองจุดนี
2: ้ไม่มีครับแค่ฟกช้ำดำเขียวเล็กน้อยครับ
0: โอ้ครับมันถนนมันเริ่มแห้งหรือยังครับผู้หมวดตอนนี
2: ้ตอนนี้แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วครับฝนลงมาปล่อยๆทำใหถนนมันลื่นครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับ ถนนแห้ง
0: มีทรัพย์สินกันมีทรัพย์สินราชการเสียหายบ้างไหมครับทั้งสองจุด
2: ไม่มีครับผมไม่มีครับ
0: ตอนนี้การจราจร
2: ประสานกรมทางเอาที่เลื่อยมันโรยประเดี๋ยวมีน้ำมันหยดครับ
0: จุดไหนครับที่มีน้ำมัน
2: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
0: จุดไหนที่มีน้ำมันนะครับผู้หมวด
2: ตรงกม24
0: อ๋อตรงกม
2: 24200ครับ24200
0: เป็นอีกกรณีนึงใช่มั้ยครับที่ไม่ใช่รถกระบะ
2: อีกกรณีนึงเป็นกระบะตู้ทึบครับ
0: อ๋อไอ้ตรงที่น้ำมันหกบนพื้นผิวจราจรนี่คือเขตของกระบะตู้ทึบมั้ยครับหรือว่าตรง
2: ไม่ใช่ครับเป็นกระบะ
0: เป็นรถกระบะนะ
2: เป็นกระบะธรรมดาครับผม
0: ครับผมตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับล่าสุด
2: เปิดช่องทางเป็นปกติการจราจรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
0: อ๋อได้ครับแม่ก็ฝากผู้ใช้เส้นทางต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยโอ้
2: ครับ
0: อุบัติเหต
2: ุก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาที่มีฝนตกนะครับครับขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากถนนจะลื่นนะครับผมครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับผู้หมวดครับขอบคุณครับ
2: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณร้อยตำรวจโทวีระคงทรัพย์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยานะครับก็เคลื่อนย้ายแล้วนะครับ2จุดนะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้จุดแรกนะครับกิโลเมตรที่24ที่มีรถกระบะพลิกตะแคงมีน้ำมัน6รถนะครับแล้วก็เขาทำความสะอาดแล้วนะครับเปิดการจราจรแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
3: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
6: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
5: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: าร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ PEA นะครับมีการแจ้งนะครับหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพมาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับมาชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับคุณผู้ฟังครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือGoogle Play Store เท่านั้นนะครับนะก่อนจะกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านทีนี้ถ้าหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะฮะก็ฝากระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังหวัดดีเขาแจ้งเตือนมานะอย่าไปหลงเชื่อนะครับหากมีคนมาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA มาชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Plus นะซึ่งตรงนี้เนี่ยย้ำเลยนะครับว่าของแท้ต้องมีต้องดาวน์โหลดที่ผ่าน App Store นะครับหรือ Play Store เท่านั้นนะครับสำหรับ PEA Smart Plus นะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยขอบคุณทาง PEA ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อมีทางคุณอินกลาซี่นะครับทักทายเข้ามาทางนครปฐมด้วยเดี๋ยวเมื่อช่วง 9:35 นาทีนะครับคุณรพีบอกให้ผมเดานะพรุ่งนี้ดีเจพัทต้องมาช่วงค่ำระวังเดาผิดนะสวัสดีคุณพัชนีด้วยนะครับบอกว่าคุณพัทเนี่ยทางด่วนสุขุมวิท62ทางลงด่วนมาก็ติดเลยนะคะขอเดาว่าพรุ่งนี้คุณพัฒน่าจะมา18:00 น.นะครับมีท่านใดจะเดาอีกไหมครับนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณช้างนะครับคุณช้างสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ผมใช้บริการถนนราชพฤกษ
0: ์ครับ
1: ออกมาจากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแล้วว่าเลี้ยวเข้าถนนราชพฤกษ์ตรงบายพาสนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้มาทางโน้นวิ่งสบายเพราะว่าถึงอุโมงค์ปุ๊บเนี่ยอุโมงค์พระราม5เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ท่าอยู่ด้านฝั่งด้านนู้นละผมแต่ต่อท้ายเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: ซึ่งปกติเวลานี้เวลาผมไปทำงานเนี่ยรถฝั่งนี้มันจะว่างเริ่มจะเป่าอ่ะจะไปติดก็น่าจะแถวโรงพยาบาลเสรีสวัสด
0: ิ์
1: แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยอิจฉาเขาแล้วครับตอนนี้เขาวิ่ง
0: ดีเลย
1: ฝั่งผมต้องไปกระตึ๊บกระตึ๊บนะก็เราบอกเพื่อนร่วมทางใจเย็นนะครับไปเรื่อย
0: ๆครับนะตรงคุณช้างนี่ลงอุโมงค์ไหม
1: ลงมาแล้วตอนนี้ผมเห็นสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วไงตอนนี้ผมขึ้นอุโมงค์แต่แรกมืดครับแรกอุโมงค์มันเต็มหมดแล้วรถแต่ว่าเขาขยับได้นะไม่ใช่ว่าเต็มแล้วไปจอดในอุโมงค์นะครับไม่เหมือนช่วงเช้าๆ6โดยปกติแต่ตอนนี้ก็คือผมรอดอุโมงค์มาแล้วล่ะ
0: คร
1: ับ ก็มาถึงไอ้ตรงนี้เขาน่าจะเรียกอะไรอ่ะโคโปฮะโคโปโปเห็นหัวเห็นหัวโปอยู่ฝั่งขวานะฮะ
0: ครับ
1: ก็ไปเรื่อยๆขยับไปกันได้เรื่อยๆนะครับต้องบอกคนที่ร่วมทางว่าใจเย็นๆครับ
0: ครับ
1: นะชั่วโมงนี้มันใจเย็นแล้วครับแต่มันไม่ได้ติดแบบว่าติดเหมือนช่วงเช้าอ่ะถ้าช่วงเช้าจะไปคืบแต่ช่วงนี้เราไปเป็นเมตรนะ
0: ฮะ
1: ขยับได้เป็นเมตรก็ถือว่าโอเคอ
0: ่
1: ะ
0: หลายๆตามกันแบบนี้ต้องระวังด้วยนะบางทีแบบชนท้ายกันอะไรแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่นี่แหละอุบัติเหตุมันจะมาอย่างเงี้ยคือเผลอ
0: ครับ
1: เผลอแล้วรถไหลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นรถไหลส่วนใหญ่ผมเองก็เคยไหลนะไหลไปชนท้ายเขาคือคิดว่าเราเบรกแต่มันไม่ได้เบรกรถมันไหลเอง
0: ครับนี่แหละต้องระวังต้องระวังเออนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมครับที่ผ่านมา
1: ก็มีเหตุในรถจะไม่ขยับแน่นอนนะเส้นนี้นะถ้ามีอุบัติเหตุจะขยับช้ากว่าที่ผมตอนนี้ขยับเพราะตอนนี้ผมมาจะถึงเซ็นทรัลแล้วนะจากไอ้อะไรนะไอ้โฮมโปอ่ะ
0: ครับผม
1: นะฮะผมก็มาในใกล้จะถึงเซ็นทรัลแล้วเซ็นทรัลตรงราชพฤกษ์เนี่ยนะก็ถือว่าน่าจะเป็นรถมากครับผมคิดเอาเองนะรถมากคืออาจจะไปไม่ทันเช้าอะฮะตกค้างอะรถตกค้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาร่วมตกค้างอยู่กับเขาด้วยเพราะผมจะไปติดข้าว
0: อ๋อครับแต่เมื่อช่วงแต่เมื่อเช้านี่ดีนะราชพฤกษ์เนี่ยไม่ค่อยติดเลยเนี่ยจะมาช่วงสายๆเนี่ยรถจะออกมาเยอะนะครับ
1: นั่นเนี่ยแต่ถ้าราชพฤกษ์นี่ผมก็ใช้บริการค่อนข้างจะประจำนะมันจะมีเหตุตอนช่วงเช้าก็คือ7 โมงหลัง7 โมงไปแล้วเนี่ยจะขยับยากแล้ว
0: ครับผม
1: แต่เส้นนี้นะขาเข้าเมืองนะจะขยับยากแต่ถ้าผมออกมาสัก9 โมงกว่าเนี่ย ยังไหลแล้วตอนนี้เริ่มก็จะไม่ติดแต่ตอนนี้มันติดปกติตรงว่าผมไม่เคยค้างในอุโมงค์เวลาเนี้ยผมจะขึ้นมาข้างบนแล้วจะมาอย่างน้อยอ่ะน่าจะผมน่าจะถึงใกล้ปิ่นเกล้าแล้วล่ะถ้าว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรที่รถขยับตัวช้านะ
0: ได้เดี๋ยวข้างหน้าถ้ามีอะไรคุณช้างเพิ่มเติมได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากๆเลยคุณช้าง
1: ครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับก็ยศเยอะๆนะครับราชพฤกษ์นะฮะตรงเนี่ยตั้งแต่วงเวียนบางขุนกองต่อเนื่องมาทางด้านของข้ามทางรถไฟตลิ่งชันโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงเนี้ยนะครับก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องนะครับฝั่งกลับกันคล่องตัวดีนะครับอ่ะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุลำปางแพร่เนี่ยนะครับกับทางพันตำรวจโทศรีหราชสุคันธมาลานะครับสารวัตรตำรวจทางหลวงแพร่นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผมพันตำรวจโทศรีหราชสุคันธมาลาครับสารวัตรทางหลวงแพร่ครับ
0: ครับผมรถคันนี้เข้ามาเสียหลักเองเหรอครับสารวัตร
2: ครับครับพอดีฝนมันลงครับแล้วทางมันลื่นก็เลยลงภูเขาครับแล้วก็เลยเสียหลักเพราะที่ความ
0: จุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนครับสารวัตร
2: เคติดต่อลำปางกับแพร่ทางแยกแม่แขมครับ
0: แยกแม่แขมนะตรงนี้
2: ตอนนี้รถเราเปิดเราเคลื่อนย้ายเข้าหลบลงข้างทางแต่ว่าจะทำการยกตอนเดี๋ยวต้องใช้รถเคนใหญ่มายกอีกทีครับแต่ว่ารถสวนทางก็ได้สองปกติครับตอนนี้ครับ
0: ครับแล้วยังอยู่ในสภาพพลิกเหมือนเดิมไหมครับที่เอาเข้าข้างทางเนี่ยตั้งตรง
2: ครับอยู่สภาพเดิมครับ
0: โอ้ยยังสภาพเดิมเขาบรรทุกอะไรมา
2: เคลื่อนย้ายให้หลบเส้นทางสุดผิวจราจรนะครับ
0: ครับเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
2: บรรทุกผลไม้นะครับเพราะว่า
0: อ๋อผลไม
2: ้บรรทุกไอ้คือสินค้าครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตู้ครับเพราะไอ้คนขับเรานำส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับ
0: โอ้ครับมีสินค้าตกหล่น
2: เขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
0: มีสินค้าตกหล่น
2: ไม่ไม่มีครับตู้ไม่ได้เปิดครับ
0: อ๋อครับ
2: ตอนนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเคลื่อนย้ายให้พ้นผิวการจราจรไปก่อนครับ
0: ครับก็คือเขาเออยังสวนทางกันได้ใช่ไหมครับตอนนี้นะล่าสุด
2: ครับครับครับวิ่งได้ปกติแล้วครับตอนนี้ครับ
0: ครับเป็นจุดเกิดเหตุคือบริเวณแยกแม่แขมอันนั้นเป็นฝั่งลงเขาใช่ไหม
2: ฝั่งลงจากลำปางมาแพร่ครับ
0: ลมลำปางไปแพร่นะครับ
2: ครับผม
0: ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดเนี่ย
2: เดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายทั้งหมดนี่ต้องรอรถเคนใหญ่จากเชียงใหม่ที่ว่าบริษัทประกันออกมาครับตอนนี้ผมแก้ปัญหาโดยใช้รถเคนของในพื้นที่ครับเคลื่อนย้ายหลบพื้นผิวในช่องทางจราจรครับ
0: รถเคนใหญ่กำลังเดินทางมาใช่ไหมครับสารวัตร
2: ครับผมครับผมครับผม
0: ครับ
2: ตอนนี้การสัญจรก็ปกติแล้วครับ
0: ครับเอ๊ะก่อนที่เกิดเหตุนี่มีฝนตกไหมครับ
2: มีครับมีครับฝนตกครับบ่อยคร
0: ับ ก็น่าจะเป็นสาเหตุอย่างนั้นไหมครับ
2: ครับครับครับ
0: ถนนลื่นเหตุจุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมครับสารวัตร
2: เกิดเหตุบ่อยแต่ว่ากรมทางหลวงได้งบประมาณขยายช่องการจราจรแล้วกำลังจะ
0: มันแคบด้วยนะ
2: ครับครับครับผม
3: ช่องทางมันแคบด้วย
2: ครับช่องทางแคบเพราะรถวิ่งสวนทางครับ
3: ครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตรเดี๋ยว
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: เคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพันตำรวจโทศรีหราชสุคันธมาลานะครับสารวัตรตำรวจทางหลวงแพร่ครับเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณกฤษณะนะครับนี่ก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณกฤษณะสวัสดีครับน่าจะหลุดนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่รังสิตนครนายกนะครับคุณกฤษณะกำลังจะรายงานเข้ามาก็ข้อมูลมาแล้วนะครับบอกว่าเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงคลอง2เล็กน้อยมีรถบรรทุกตู้ทึบนะครับชนกับรถ SUV แล้วก็มีกระบะอีก2คันนี่4คันเลยนะครับเนี่ยขวางช่องทางกลางนะครับตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับรังสิตนครนายกนะครับช่วงระหว่างแยกตัดพหลโยธินมุ่งหน้ามาทางแยกคลอง2ก่อนถึงคลอง2เล็กน้อยนะครับขาออกนะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบ SUV แล้วก็กระบะอีก2คันขวางช่องทางกลางรถเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับการขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอีก1จุดนะครับที่ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้อุบัติเหตุหลายจุดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้มีผลกระทบสำหรับการจราจรด้วยนะรอบในเองนี่ตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถมากนะครับหลายๆจุดอยู่เหมือนกันนะฮะสายๆหลายๆคนก็เริ่มออกเดินทางด้วยนะครับนะดูจากภาพรวมเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินยังแน่นนะครับท้ายยังสะสม เกือบถึงแยกตากสินเลยครับสาทรเหนือเริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุนะครับแต่โดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกก็ยังดีสีลมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีพระราม4เข้าออกยังถือว่าดีนะครับในภาพรวมพระราม1เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยนะฮะเพลินจิตไปใต้ทางด่วนรถมากยังเคลื่อนตัวได้อโศกมนตรีโอ้มีท้ายแถวนะครับสะสมที่แยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะแล้วก็ทางด้านของขาเข้าจากทองหล่อมาทางพร้อมพงนะก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับที่แยกสุขุมวิท26มีท้ายยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเลยไปผ่านสวนเบญนะครับไปทางอโศกสุขุมวิทยังคล่องตัวนะครับขาออกยังดีครับนะเอกมัยพระขนงนะบางนาเนี่ยนะครับแต่ว่าขาเข้าถ้าดูจากทางด้านของแยกบางนาเข้าอุดมสุขรถเยอะเหมือนกันนะก็ติดตรงแยก62นี่แหละมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกอุดมสุขแถวๆร้านโคตรทะเลตรงเนี้ยนะถ้าเลยแยก62ไปเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปติดอีกทีช่วงอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงนะครับเลยจากแยกตัดกับพระราม4ไปเนี่ยก็จะดีนะครับศรีนครินทร์ยังดีนะครับตอนนี้ขาเข้านะฮะต่อเนื่องแยกยาวถึงลำสาลีเลยนะครับแยกลำสาลีมีท้ายสะสมยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับกับการขาออกก็ยังคล่องตัวนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ณเวลานี้ขาเข้าก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับช่วงทับช้างต่อเนื่องศรีนครินทร์กับการต่างระดับทับช้างไปร่มเกล้าขาออกไปสุวรรณภูมิดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะฮะ 9:57 นเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกพ.สั่งตรวจสอบเข้มใบหน้าผู้เข้าสอบวัดความรู้ปี69ป้องกันการสวมสิทธิ์สอบและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบมีผู้เสียชีวิต2รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ก็พอแก้ไขกฎการสอบวัดความรู้ปี69เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรูปถ่ายผู้เข้าสอบให้ตรงกัน3จุดป้องกันการสวมสิทธิ์สอบแทนหากพบการทุจริตให้ยุติการสอบก่อนส่งดำเนินคดีคุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
8: กรณีพบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นั้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้แจ้งแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569โดยกพ.ให้ผู้สอบอัพโหลดรูปถ่ายลงบนบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบจากนั้นให้พิมพ์บัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบนำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าที่คุมสอบต้องตรวจสอบใบหน้าของผู้เข้าสอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและรูปถ่ายในกระดาษคำตอบเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หากพบว่าไม่ใช่รูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบหรือหากตรวจพบหลังจากเปิดแบบทดสอบแล้วจะถูกยุติการสอบทันทีโดยต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนหากเจ้าที่พบว่ามีการสวมรอยเข้าสอบให้เจ้าที่ร่วมกันสอบข้อเท็จจริงและให้เขียนบันทึกถ้อยคำผู้กระทำการทุจริตก่อนนำตัวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมอิจฉินบุญประเสริฐอะไรอย่างครับ
1: และเมื่อช่วงเวลา 3:55 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านเลขที่ 7/4 วงเล็บ 20 ซอยงามวงวาน 15 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีนำรถน้ำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้2ชั้นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบริเวณตัวบ้านพบผู้เสียชีวิต2รายภายในห้องนอนชั้นที่2ของตัวบ้านขณะนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบร่วมที่เกิดเหตุสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: การเตรียมความพร้อมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องประกอบด้วย 1. เปิดระบบติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงโดยติดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและรายงานสถานการณ์สำคัญให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทันที 2. เตรียมพร้อมหน่วยบริการและทีมงานEMS ทีมงานปฏิบัติการฉุกเฉินระบบส่งต่อผู้ป่วยทบทวนแผนเผชิญเหตุของโรงพยาบาลและเส้นทางสำรองเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการอพยพทางการแพทย์ 3. สำรองยาเวชภัณฑ์และระบบสนับสนุนเช่นน้ำสำรองระบบไฟสำรองระบบสื่อสารน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์เด็ก ผู้พิการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงดูแลสุขภิบาลและคัดกรองสุขภาพในศูนย์พักพิง 5. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุจมน้ำไฟดูดโรคจากน้ำอาหารที่ไม่สะอาดรวมถึงสุขภาพจิตและ 6. สื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชนให้ระมัดระวังตนเองและเตรียมยาและเอกสารสำคัญเบอร์ติดต่อฉุกเฉินและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของทางรัฐชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายมั้ยจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: ๆโอ้โหเก่งจัง
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับคุณฟังครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับคอนโดมิเนียมซอยนาคนิวาส42/44นะครับรับแจ้งนะครับเมื่อช่วงเวลา9:24 น.จากสายด่วน199นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมซอยนาคนิวาส42/44นะครับถนนนาคนิวาสแขวงและเขตลาดพร้าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวนะครับเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะเมื่อช่วงเวลา9:35 น.แจ้งเพิ่มเติมมานะครับว่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับลักษณะเป็นอาคาร8ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้น5นะครับที่เราเห็นในภาพในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังที่เราไลฟ์สดกันอยู่ทาง YouTube JS100 นะครับเป็นภาพของผู้ที่ติดค้างอยู่1รายนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขึ้นไปช่วยเหลือนะครับเนี่ยฮะที่ติดอยู่ตรงระเบียง1รายนะครับเป็นสุภาพสตรีล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อช่วง9:43 น.สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเนี่ยนะครับเราขึ้นเป็นคลิปเหตุการณ์ให้ดูนะครับในช่วงที่เกิดเหตุคือมีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากห้องคอนโดมิเนียมชั้น5ห้องนี้นะครับนะแล้วก็มีคนติดอยู่ด้านบนเนี่ย1คนเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับโอ้โหวันนี้นี่มีเหตุเพลิงไหม้เยอะนะตั้งแต่เมื่อคืนจนต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้เลยนะครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้จุดล่าสุดเลยนะครับที่เราได้รับแจ้งแล้วก็มีความคืบหน้าเข้ามาว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มเติมสาเหตุรวมไปถึงเรื่องของอาการของผู้ที่ติดค้างเนี่ยว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเหตุเพลิงไหม้นี่ปล่อยครั้งมากๆเลยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้กรณีที่เราก็กำลังติดตามกันอยู่ถึงสาเหตุทั้งไฟไหม้โรงงานผลิตใยสังเคราะห์ที่เทศบาลบางปู73เนี่ยนะครับซึ่งก็ใช้เวลากว่า7ชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับแล้วก็เหตุที่งามวงวาน15นี่ก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านนะครับ1หลังเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิต2รายสุนัขตาย1ตัวด้วยนี่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับเหตุไฟไหม้ที่คอนโดถ้ามีคืบหน้านะครับนะตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาครับผู้ฟังทางด้านของคุณมานิดแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกด้านขาเข้านะครับบนต่างระดับพระราม2มีรถกระบะ2คันนะครับชนกันขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวาครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีอุบัติเหตุที่คุณกฤษณะแจ้งมาบอกว่าถนนรังสิตนครนายกนะครับด้านขาออกก่อนถึงคลอง2เล็กน้อยที่มีรถกระบะตู้ทึบรถ SUV นะครับแล้วก็มีรถกระบะอีก2คันขวางช่องทางกลางล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.ประตูน้ำจุฬาแล้วนะครับเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุนี้หลายจุดเลยนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาส่วนกรณีอุบัติเหตุที่แยกแม่แขมถนนลำปางแพร่นะครับที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำนะครับล่าสุดเนี่ยดำเนินการลากรถคันดังกล่าวเข้าข้างทางแล้วนะครับที่เราได้เพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทศรีหราชสุขันธมาลาสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงแพร่ตอนนี้เปิดสวนทางกันได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางนี้รอรถเคลนขนาดใหญ่มาดำเนินการกำลังเดินทางมาจากทางเชียงใหม่ต้องใช้เวลานะครับตอนนี้ผ่านได้แล้วนะครับสวนทางกันได้แต่ทางค่อนข้างแคบ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาสวนทางกันด้วยอีกจุดหนึ่งที่มีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาล่าสุดนะครับมิตรภาพด้านขาออกบริเวณช่วงระหว่างกลางดงต่อเนื่องปากช่องมีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันหลายคันนะครับขวาง2ช่องทางขวาฝนตกถนนลื่นด้วยมิตรภาพด้านขาออกนะครับมีชนกันหลายคันการจราจรบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับขาออกนะโอ้รถติดเหมือนกันนะครับเนี่ยจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ระหว่างกลางดงมุ่งหน้าปากช่องขวางช่องทางขวาด้วยถ้าดูไม่ผิดนี่น่าจะเป็นจุดนี้นะครับแถวตรงข้ามกับข้าวโพดหวานไร่สุวรรณเนี่ยนะฮะมีรถติดสะสมอยู่นะครับประมาณสักเกือบ2กิโลกับการฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยนะครับที่มีแจ้งเข้ามาคุณพัคเคอินบอกว่าน่าจะเข้าเดี๋ยวก่อนนะคุณพัคเคอินบอกว่าผมพรุ่งนี้น่าจะมาเย็นใช่ไหมถ้างั้นมาเช้าหรือเปล่ายังเดาอยู่นะนะครับเห็นบางวันก็มีคนมาแทนบ้างอะไรแบบนี้เนาะนะครับคุณรพีบอกว่าฟันธงมาเย็นชัวร์นะครับอาจจะผิดก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับพี่จุกระเบียบบอกว่ากระทุ่มแบนอะไรนะเรื่องของถังแก๊สใช่ไหมก็ที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยนะที่เขาย้อมแมวไปเอาถังเก่ามาพ่นสีใหม่อ่ะนะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปนะครับตรวจสอบแล้วก็เจอประมาณ38ถังเนี่ยนะฮะที่หมดอายุแล้วก็เอามาย้อมแมวออกมาอัดแก๊สใหม่แล้วก็ขายนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะสำหรับข่าวนี้คือได้ยินแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะสำหรับคนที่คือทุกบ้านเนี่ยมีถังแก๊สต้องใช้แก๊สอยู่แล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับใครที่ไม่แน่ใจหรือว่ามีเบาะแสว่าร้านไหนที่เขาย้อมแมวเอาถังเก่ามาพ่นสีใหม่เอามาซ่อมแล้วมาขายต่อเนี่ยคุณผู้ฟังก็แจ้งเบาะแสได้นะครับนะจะไปที่สายด่วนของปคบก็ได้นะครับ1135นะครับก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุอุบัติเหตุที่มิตรภาพเดี๋ยวเราให้ดูภาพนิดนึงนะกรณีของอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับมิตรภาพด้านขาออกนะครับรถชนกันนี่บอกว่าหลายคันคือถนนลื่นเลยนะครับเพราะว่าฝนตกคุณผู้ฟังเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูโอ้โหเรียกได้ว่าชนกันขวางถนนเลยนะครับ2ช่องทางด้านขวาเนี่ยที่เสียไปสาเหตุก็น่าจะมาจากถนนลื่นเพราะว่าฝนตกด้วยหรือเปล่านะครับรถติดนะครับมิตรภาพด้านขาออกช่วงบริเวณกลางดงปากช่องเนี่ยช่องทางด้านขวาเนี่ยที่เสียไปสาเหตุก็น่าจะมาจากถนนลื่นเพราะว่าฝนตกด้วยหรือเปล่านะครับรถติดนะครับมิตรภาพด้านขาออกช่วง

เห็นมีลงข้างทางด้วยนะครับเนี่ยชนกันหลายคันนะครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันนะครับขาออกนะครับกลางดงต่อเนื่องปากช่องมีอุบัติเหตุนะครับรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ด้วยส่วนอีกเหตุหนึ่งคุณผู้ฟังครับมีเหตุพบชายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งเทศกิจจอมทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พัทยาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เข้าตรวจสอบเหตุมีชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตนะครับบริเวณชายหาดจอมเทียนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการกันพื้นที่เกิดเหตุนะครับพร้อมประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 10:18 น.พันตำรวจโทกนกนันสุขศรีสารวัตรสอบสวนสภ.พัทยานะครับบอกว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายบริเวณชายหาดจอมเทียนสอบถามพยานนะครับทราบว่าเมื่อช่วง 20:00 น.ได้นั่งดื่มสุราเหล้าขาวอยู่หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตามร่างกายเนี่ยไม่พบบาดแผลนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างตามหาญาติของผู้เสียชีวิตนะครับนี่นะฮะที่ชายหาดจอมเทียนนะครับพื้นที่ของสภ.พัทยาก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่ได้รับแจ้งแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดนั่นเองก็เดี๋ยวติดตามถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับหลายเรื่องเหมือนกันนะวันนี้นะครับทั้งเหตุเพลิงไหม้เหตุอุบัติเหตุรวมไปถึงเรื่องของการพบผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะที่ชายหาดจอมเทียนสภ.พัทยาด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝากกันไว้กับโครงการ Forget Me Not ของจส.ร้อยกันหน่อยนะครับเป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับผู้ที่มีอาการหลงลืมโรคสมองเสื่อมมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงจากคนในครอบครัวก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะของอาการหลงลืมเข้ามานะครับอาการหนักบ้างเบาบ้างนะครับตามแต่การดูแลสุขภาพของแต่ละคนญาติพี่น้องที่ดูแลนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังถ้ามีคนในครอบครัวมีอาการโรคอัลไซเมอร์ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยสามารถลงทะเบียนนะครับในโครงการ Forget Me Not เราจัดทำเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์นะครับที่จะมีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เป็นดอกไม้สีม่วงมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยเป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้กับคนรอบข้างได้ทราบนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่กำลังหลงทางอยู่ด้านล่างของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ระบุข้อความคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะมีทั้ง QR code หมายเลขติดต่อเบอร์02เลข7ตัวนะครับก็สามารถที่จะช่วยติดต่อเข้ามาได้เวลาที่คุณพบผู้ป่วยเขาติดสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not นะครับสแกน QR code ก็ได้กดที่เบอร์02มาก็ได้ก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพบเห็นที่ไหนคุณฟังช่วยสังเกตที่ ID ผู้ป่วยนะครับ ID ของสัญลักษณ์เนี่ยนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไร ID นี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้ป่วยเขาลงทะเบียนกันไว้แต่ละคนก็จะมี ID ของตัวเองทางจอสร้อยก็จะไปตรวจสอบฐานข้อมูลนะครับว่าผู้ป่วยบ้านอยู่ที่ไหนผู้ดูแลเป็นใครเพื่อที่จะประสานงานนะครับพาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เอาไว้แทนตัวผู้ป่วยติดไว้ที่หน้าอกเสื้อนะครับหรือว่ากระเป๋าสะพายที่ผู้ป่วยมักจะใช้เป็นประจำลงทะเบียนกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรมาได้เลยครับที่ดอกจัน1808หรือ1137หลังจากนั้นครับพอลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่งทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ตามหลังไปให้ที่บ้านพอได้รับแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วย

0: ได้เลยไม่ต้องถอดออกสติกเกอร์ใช้รีดติดเสื้อได้เลยนะครับไม่ต้องก็จะอยู่กับเสื้อของผู้ป่วยอย่างถาวรเลยก็ให้เลือกมุมที่เห็นได้ชัดหน่อยนะครับอาจจะเป็นบริเวณหน้าอกกลางเสื้อก็ได้นะครับสัญลักษณ์นี้มีประโยชน์นะครับบ่อยครั้งที่มีพลเมืองดีก็แจ้งเข้ามาว่าเนี่ยเจอผู้ป่วยพลัดหลงนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับใครที่เขาติดสัญลักษณ์นี้นั่นคือผู้ป่วยที่เราต้องให้การช่วยเหลือดูแลนะขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันประสานงานช่วยกันสังเกตเวลาที่เรามีแจ้งประชาสัมพันธ์คนหายนะหลายๆท่านก็เป็นธุระให้ช่วยดูให้ช่วยสังเกตให้แล้วก็แจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับมีอาการหลงลืมแล้วมากบ้างน้อยบ้างก็แจ้งมาลงทะเบียนได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือ1137ย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถึงสิ้นครับ10นาฬิกากับ27นาทีครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างการจราจรหลายๆเส้นทางที่เมื่อเช้ารถติดแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลายตัวนะครับเดี๋ยวขอไปสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุในรอบวันที่ผ่านมากับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับคุณหมอ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: จากจส.ร้อยทุกท่านนะคร
0: ับ
1: เมื่อวานนี้นะครับเป็นรายการของวันอาทิตย์อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับ
0: อ๋อครับ
1: วันที่5คือกระดาษ18ชีวิตนะสูญเสียไปมีหลายสถานียังไม่ได้รายงานเข้ามาเขาจะรวบรวมกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รายงานจะเยอะนิดหนึ่งพอจะรวมที่ยังไม่ได้รายงานสองทิศเข้ามาด้วยนะครับ18ชีวิตขนาดไม่เยอะแค่18ชีวิตนะ
0: ครับ
1: ไม่มีวันไหนที่ไม่เสียชีวิตเลยนะครับ5วันของเดือนกรกฎาคมแค่5วันนี้ก็สูญเสียคนในประเทศไปถึง149ชีวิตแล้วนะครับ
0: ครับ
1: 149ชีวิตมาดูภาพรวมครับปีนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยครับ
0: ครับ
1: นะครับภาพรวมยังเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เยอะขึ้นด้วยนะครับปีนี้6เดือนหรือว่าครึ่งปีอีก5วันเนี่ย 6,617 ชีวิตครับนะครับ
0: ครับ
1: ชีวิตคนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่แค่แขนหักขาหักหรืออะไรอย่างนี้นะน
0: ี
1: ่ไปทั้งชีวิตเลย 6,617 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว6,423 ชีวิตปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป194ชีวิตแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ดีครับไม่ดีเครื่องปีหลังนึกว่ามันจะดี
0: เวลาก็เดินเร็วด้วยนะคุณหมอมาถึงครึ่งปีแล้วผ่านไปแล้ว
1: นั่นแหละสิ
0: ครับ
1: นั่นแหละสิคือเชื่อไหมคุณพัฒน์ท่านฟัง
0: ครับ
1: เมื่อปีที่แล้วครึ่งปีเนี่ยนะผมกลับไปดูข้อมูลปี68ถ้าเทียบกับ67นะ
0: ครับผม
1: น้อยกว่าปี67 600กว่าชีวิต
0: โอ้
1: เนี่ยแต่ปีนี้นะครับมากกว่า1เกือบ200แล้ว
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับ
1: เนี่ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่กรุงเทพก็เมื่อวานนี้ก็1ชีวิตครับ
0: คร
1: ับ ยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไปถึง421ชีวิตแล้วก็ยังเป็นชั่วอะไรวันละ2ชีวิตเฉลี่ย
0: คร
1: ับของประเทศนี้ก็ประมาณ135ชีวิตก็ยังอยู่ที่ที่นะครับยังไม่ปลอดภัยนะครับการเดินทางในประเทศเราเนี่ยเรียกว่าอะไรนะยังต้องแก้ไขง่ายๆยังต้องการมาตรการยังต้องการนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นนะครับเอาจริงมากกว่านี้อีกสักผมว่าสักร้อยเท่านะเพื่อที่ทำไมฮะเขาเวลาเราเดินทางออกจากบ้าน
0: อ
1: ่ะไปทุกวันเนี่ยเราจะเป็นแน่ใจว่าวันนี้เราได้กลับบ้าน
0: ใช่คุณหมอมันเหมือนกับอยู่ในสมรภูมิเลยฮะเวลาเดินทางเนี่ยในกรุงเทพน่ากลัวมากเนี่ย
1: น่ากลัวสมรภูมิเนี่ยวันก่อนผมหนังขังแล้วตัวเพียงสะท้อนนะมีทหารคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับเขาโดนรถชนตายที่หน้าค่ายเลยนะแล้วรู้สึกมีคนมาเล่าบอกว่าเนี่ยทหารคนนี้ไปลบที่สมรภูมิกัมพูชาสองสมรภูมิแล้วนะยังมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาข้างหน้าอะไรนะค่ายโดนรถชนตายแล้วที่ไหนมันจะปลอดภัยกว่ากันล่ะ โอ้ไม่มีเตือนไม
0: ่นักอันตรายกว่าสมรภูมิรบ
2: ของจริงอีกเลย
1: โอ้โหเนี่ยเห็นภาพเลยนะภาพว่าเฮ้ยที่ไหนที่มันอันตรายเหมือนกัน
2: ครับ
1: นี่ครับต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ยังมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยครับในการเดินทางของบ้านเราครับ
2: อืมใช่ครับ
1: ฝากไปเลยครับคุณท็อปครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนท้องถนนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะขับรถจะขี่รถจะไปใกล้จะไปไกลเราต้องมีสติตลอดเวลานะครับต้องมีสมาธิจดจ่อกับเส้นทางที่เรากำลังเดินทางเรื่องของการควบคุมรถการใช้ความเร็วปัจจัยต่างๆเราต้องควบคุมให้ได้นะครับเรื่องของความเร็วนี่ก็สำคัญแหมทุกวันนี้นี่มันอันตรายจริงๆนะครับใครไม่ขับรถนี่จะไม่ทราบเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าปริมาณรถที่ก็เพิ่มขึ้นรถจักรยานยนต์ก็เยอะขึ้นนะครับแหมก็ยังไงก็ฝากนะสำหรับการขับขี่ให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมในพื้นที่นะครับที่ซอยนาคนิวาส 42-44 เนี่ยนะเราสอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดพร้าวนะครับแจ้งมาว่าขณะนี้นะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงและได้นำผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในห้องพักเนี่ยนะครับออกมาได้แล้วนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูก่อนหน้านี้ครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่คอนโดมิเนียมลุกไหม้บริเวณชั้น5นะครับแล้วก็มีผู้ติดค้าง1รายเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยออกมาได้แล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับนะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมเนี่ยฮะเป็นภาพที่เราย้อนดูให้อีกครั้งนึงนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปนะครับบริเวณระเบียงห้องดังกล่าวเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างนะครับอยู่บนคอนโดในซอยนาคนิวาส 42-44 นะครับเหตุเพลิงไหม้ในคอนโดนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังให้ดีๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเหมือนกันเนาะคือคอนโดบางที่เนี่ยเรื่องของสัญญาณแจ้งเตือนไม่ทำงานก็มีนะเรื่องของในส่วนของตัวดับเพลิงฉุกเฉินเนี่ยบางทีไม่ได้มีการทดสอบด้วยแล้วพอเกิดเหตุมันไม่ทำงานครับคุณผู้ฟังและช่วงกลางวันแบบนี้คนออกไปทำงานผู้ที่พักอาศัยบางคนที่อาจจะทำงานกลางคืนนอนกลางวันก็พอมีบ้างนะครับคือลักษณะของคอนโดเนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยถ้าเป็นชั้นเดียวกันเนี่ยจะได้กลิ่นเลยนะคุณผู้ฟังมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้เลยอ่ะนะครับบางทีมันก็จะเข้าไปที่ห้องต่างๆนะครับเพราะว่าก็ใช้ระบบปรับอากาศบางทีมันก็มีท่อนะครับที่มันเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้สัมผัสกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยต้องรีบตรวจสอบนะครับอย่างบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีนิติบุคคลอันนี้ก็ต้องแจ้งไปที่ดับเพลิงได้เลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกระบวนการในการแจ้งเนี่ยต้องรีบเร่งนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเองนี่เกิดเหตุมากับตัวแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะครับเกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลานี้เลยนะประมาณกลางวันแบบเนี้ยก่อนเที่ยงเนี่ยแหละเป็นช่วงที่คนก็ออกไปทำงานกันนะครับยังโชคดีที่ตอนนั้นเรายังอยู่ที่คอนโดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะลุกลามหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาก็มาเร็วด้วยนะมาควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็เสียหายแค่1ห้องนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงอันนี้แจ้งเพิ่มเติมให้นะครับคุณผู้ฟังมีการแนะนำให้เลี่ยงถนนราชปารภแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์นะฮะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นะครับมีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเลี่ยงแนวก่อสร้างนะฮะถนนราชปรารภนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นนะครับเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับและเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับโดยแนะนำผู้ใช้เส้นทางที่มาจากดินแดงให้เลือกใช้ถนนดินแดงนะครับเข้าถนนพญาไทเพื่อไปยังถนนราชเทวีนะจะทำให้การเดินทางเร็วขึ้นนะครับประมาณ50นาทีดีกว่านะครับดีกว่าใช้ถนนราชปรารภเนื่องจากถนนราชปรารภเนี่ยมีการเปลี่ยนการจราจรเหลือ1ช่องทางด้านขาเข้าแล้วก็เรียกได้ว่าเต็มความจุของถนนด้วยนะครับทำให้การจราจรหนาแน่นก็ฝากให้เป็นเส้นทางพิจารณานะครับคุณผู้ฟังนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะช่วงดาวขนองครุในนะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีครุในนะครับก็ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน69นี้นะครับเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นมีการสลับฝั่งทำงานนะครับอย่างรูปแบบที่1ก็คือวันขี้นะครับ1357เนี่ยวันขี้เนี่ยนะครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับส่วนรูปแบบของวันคู่นะครับก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800726522ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะและที่ LINE @mrtpurplelight นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณแฟนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามอัปเดตนะกรณีศาลอาญาสั่งจำคุกครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นนะครับคดีหวย30ล้านนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับคุณบุษบงครับ
1: หลายคนถามว่าไม่จบสักทีนะมาจนถึงวันนี้ก็เข้าเวลาไป9ปีนะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยคะคดีสลากอลเวง30ล้านบาทเนี่ยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาคดีนะคะซึ่งอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายปีชาไคร่ควรหรือว่าครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นก็คือนางรัตนาพรสุภาทิพย์นะคะสองคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเบิกความเท็จเป็นเหตุให้ประชาชนหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะซึ่งศาลอาญาได้พิพากษาจำคุกนายปีชาและนางรัตนาพรเป็นเวลา6เดือนไม่รอลงอาญานะคะโดยอัยการโจทก์ได้ระบุในคำฟ้องค่ะว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2560นะคะเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะคะถึงวันที่28พฤศจิกายน2560นะคะโดยจำเลยทั้งสองได้แจ้งร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จแก่ร้อยตำรวจเอกจิรายุทธ์ชัชรินทร์กุลนะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีกล่าวคือจำเลยที่1ได้แจ้งความว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม2561เวลาประมาณ 16:00 น.จำเลยได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560นะคะงวดที่41ชุดที่11นะคะที่15ที่07ที่14และที่04จำนวน5ใบค่ะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะฮะอ่านให้ฟังว่าเป็นสำนวนนะคะจากจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดเรซิตี้นะคะซึ่งต่อมาในวันที่2พฤศจิกายนปีเดียวกันจำเลยที่2ได้มาบอกกับจำเลยที่1ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำเลยที่1ซื้อไปหมายเลข533726ถูกรางวัลที่1 5ใบจำเลยที่1จึงไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็หาไม่เจอจึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีจำเลยที่2ลงชื่อเป็นพยานค่ะแต่ต่อมานะคะในวันที่20ตุลาคมปีเดียวกันค่ะจำเลยที่2ได้รับโทรศัพท์จากจำเลยที่1ให้หาสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายหมายเลข726ให้ก่อนออกสลากในงวดที่1พฤศจิกายนจนกระทั่งวันที่31ตุลาคมจำเลยที่1ได้เดินทางมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สั่งซื้อต่อมาหลังจากประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1พฤศจิกายนไปแล้วนะคะเลขที่ออกก็คือ533726นะคะที่จำเลยที่2ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเลขที่จำเลยที่2ได้ขายให้กับจำเลยที่1และจำเลยที่1ได้หาสลากกินแบ่งดังกล่าวไม่พบจึงมาร้องทุกข์เพื่อติดตามหาทรัพย์ที่สูญหายไปนะคะแต่ปรากฏว่าต่อมาค่ะมีการนำมีผู้นำสลากอันนี้ไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ5ใบรวมเงินทั้งหมด30ล้านบาทผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลคือร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือว่าลุงจรูญผู้เสียหายโดยจำเลยที่1ได้พยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยกับร้อยตำรวจโทจรูญผู้เสียหายแล้วแต่ไม่สามารถเจรจากันได้จึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับหมวดจรูญผู้เสียหายในข้อหาลักทรัพย์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะต่อมาค่ะในวันที่31ตุลาคมจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอ้าวปรากฏว่าไปตนพอจากการสอบปากคำแล้วมาตัวเองไม่ได้ซื้ออ่ะแต่หัวการคนขายว่าตัวเองซื้อนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโป๊ะมันก็เลยออกมาว่าจำเลยที่1จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองและไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวนะคะศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง2ได้ร่วมกันแสดงความเท็จดังกล่าวมาแจ้งกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีและร้อยตำรวจโทจรูญได้รับความเสียหายเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกล้งให้ผู้เสียหายต้องได้รับโทษอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์และเป็นการแจ้งให้พนักงานสอบสวนจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นโจทย์นะคะโดยอัยการจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามความผิดด้วยแม้ว่าจำเลยทั้งสองจะให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวออกไปแล้วก็ตามนะคะซึ่งก็เป็นต่อมาทำให้ศาลอาญาวันนี้ค่ะพิพากษาจำคุก6เดือนนะคะครูปีชาและก็เจ๊บ้าบิ่นไม่รอลงอาญาเป็นเวลา6เดือนในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จค่ะและสุดท้ายก็ไม่ได้อ่ะก็มันไม่ใช่ของตัวเองอะเนาะโอ้นะคะหมวดจรูนก็ไม่ได้มาศาลหรอกค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคดีหวยอลเวงค่ะ9ปีแล้วนะ
0: 9ปีนี่เด็กโตแล้วนะ
1: จากไม่จากเบบี้แบบบ่อเนี่ยมารู้เรื่องแล้วล่ะ9ขวบแล้วอ่ะนะคะก็เพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณบุษบง
1: ค
0: ์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็อัปเดตกันนะครับเรื่องของข่าวสารนะฮะ เราติดตามอะไรเพิ่มเติมได้ก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยได้รับทราบนะครับในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับย่านรังสิตแดดเริ่มออกแล้วนะครับคุณพัชเคอินนะฮะคุณจิรทิพย์นะครับบอกว่าจรันช่วง35โบเมกเยอะนะครับการจราจรยังคล่องตัวดีครับนะส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยคุณกระปุกแดงนะครับพี่จุกระเบียบบอกว่ายังฟังอยู่นะครับกลับมาฟังต่อแล้วด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผลฟุตบอลโลกระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบนะครับผ่านเข้ารอบไปพบนะทีมชาติโนเวย์ที่เอาชนะบราซิลไปได้นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับนะมาดูเรื่องของเหตุการณ์อื่นๆมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งเข้ามาครับกัลปพฤกษ์ด้านขาเข้าถนนกัลปพฤกษ์ด้านขาเข้าบริเวณหน้ารถบ้านเฮงๆๆ2มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิพื้นที่ของสน.เพชรเกษมนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีคุณวันลบรายงานเข้ามากด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100แจ้งมาบอกว่าถนนพหลโยธินด้านขาออกบริเวณใกล้กับกรมพัฒนาที่ดินนะครับมีรถจักรยานยนต์นะน่าจะเป็นจักรยานยนต์ของคุณวันลบด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกเป็นจักรยานยนต์ผู้แจ้งนี่นะครับชนกับรถ SUV นะไม่ทราบทะเบียนนะครับขวางช่องทางขวานะแล้วตัวคุณวันลบที่บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าตกลงกันไม่ได้เราประสานให้แล้วนะครับสน.พหลโยธินเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 10:45 นาทีคุณวันลบแจ้งมาบอกว่าตอนนี้คู่กรณีออกไปแล้วนะครับก็น่าจะเจรจากันได้นะส่วนอีกจุดหนึ่งคุณมด X รายงานเข้ามานะครับถนนกาญจนาภิเษกด้านขาออกบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางโคลัดนะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่ขวางช่องทางขวาที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับนะขอบคุณทางคุณมด X ด้วยนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะคุณผู้ฟังแสงแดดณเวลานี้นะครับ 10:52 นาทีฝนที่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก่อนหน้านี้มีตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกแล้วก็ลาดกระบังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มคงที่นะครับนะแดดเริ่มทำงานแล้วนะครับเริ่มเห็นแสงเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างรถติดไหมเพิ่มเติมกันได้มีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่านะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137หลายๆเส้นทางก็เริ่มคลี่คลายนะครับดีขึ้นโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งที่ออกมาจากอนุสาวรีย์เข้าพญาไทรถเยอะนะครับติดตั้งแต่ออกมาจากวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมาทางแยกพญาไทจากแยกพญาไทมาทางราชเทวีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีด้านขาออกผ่านแยกราชเทวีมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าราชปรบนะครับเคลื่อนตัวช้าเช่นกันนะครับจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันนะจากทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาทางแยกหมอเหลงก็ยังแน่นนะครับอย่างที่เราแนะนำข้อมูลกันไปนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของเส้นทางที่ประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับเลี่ยงถนนราชปรบนะคุณผู้ฟังครับถ้าหากใช้ถนนดินแดงเข้าถนนพญาไทนะครับคุณผู้ฟังก็เลี่ยงเส้นทางได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลว่าช่วงเร่งด่วนเช้าแล้วก็เย็นเนี่ย6โมงถึง9โมงเช้าหรือว่าช่วงเร่งด่วนเย็น16นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำนะครับให้ใช้เส้นทางที่มาจากทางดินแดงก็เคยเลือกใช้ถนนดินแดงเข้าถนนพญาไทไปยังราชเทวี ตรงนี้จะทำให้การเดินทางเร็วขึ้นไวขึ้นประมาณ50นาทีดีกว่าใช้ถนนราชปรบตรงๆนะครับเนื่องจากมีการเบี่ยงการจราจรเหลือ1ช่องทางด้านขาเข้าแล้วก็จะเต็มความจุของถนนทำให้การจราจรหนาแน่นด้วยนะครับเลือกเส้นทางดังกล่าวใช้ได้นะครับทุกวันในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงเช้า16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเร่งด่วนเช้าแล้วก็เร่งด่วนเย็นช่วยได้นะครับคุณผู้ฟังนะก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับนะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันอัปเดตข้อมูลกันให้นะครับนะเพิ่มเติมกันได้นะครับนะเวลานี้มิตรภาพเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีตกค้างนิดนึงนะกรณีของอุบัติเหตุในด้านขาออกนะครับถนนมิตรภาพช่วงกลางดงต่อเนื่องปากช่องนะครับที่มีรถชนกันหลายคันฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ไม่เยอะนะครับประมาณ800เมตรดีขึ้นนะครับถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับใครที่เดินทางมิตรภาพทั้งเข้าและออกเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับ10นาฬิกากับ55นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพร้อมเดินหน้าจับกลุ่มผู้ร่วมกบฏการทุกระดับสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าปปส.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อร่วมกันดำเนินการคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษติดตามผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมจากภาพรวมการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือร่วมกับ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับทั้งนี้ปปส.เห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนการปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธงชาติไทยควบคู่กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับชุดสันทนาการหมวดทหารพรานหญิง22ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนณโรงเรียนบ้านโคกระชายตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนภายในกิจกรรมพี่ๆทหารพรานได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธงชาติไทยผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระพร้อมได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและแพทย์ประจำตำบลสายตะกูร่วมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงควบคู่กับการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆแล้วยังช่วยปลูกฝังความรักชาติความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับดูไลน์กันมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนมาถึงชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมกันมาทาง YouTube กันก็เยอะนะครับนะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลายคนตอนนี้ก็คล่องมือแล้วนะครับในการใช้แอปพลิเคชัน JS100 นะในช่องทางโซเชียลนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ YouTube ช่อง JS100 ของเรานะครับหรือว่า Facebook Instagram นะครับ TikTok หรือ X นะครับให้คุณได้ติดตามในทุกช่องทางของจส100เหมือนมีจส100ติดตัวคุณไปด้วยนะครับในทุกที่โดยเฉพาะฟีเจอร์ SOS ที่เราเน้นย้ำเสมอนะครับพอปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะใครที่ดาวน์โหลดกันไว้ยังไม่ได้อัปเดตคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับกดค้นหาแอป JS100 แล้วอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ส่วนใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยก็ถ้าดาวน์โหลดใหม่ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เข้ามาให้เลยนะครับลองเข้าไปดูครับใช้งานได้ง่ายๆเลยปุ่ม SOS ใหญ่ขึ้นนะครับเข้าไปหน้าแรกก็เจอเลยนะครับด้านล่างก็จะมีทั้งช่องทางโซเชียลมีเรื่องของแผนที่เหตุการณ์นะครับในช่องทางโซเชียลนี่แหละให้คุณเข้ามาติดตามรับชม YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับไหนใครที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วก็พิมพ์มาทักทายเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะครับอัปเดตแล้วนะฮะหรืออย่างไรใครยังไม่อัปเดตก็เข้าไปอัปเดตได้เลยนะฮะง่ายๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทั้งการดาวน์โหลดหรือว่าการติดตั้งฟรีนะครับสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับมีเพิ่มเติมมาจากทางคุณทวัฒน์นะฮะแจ้งมาบอกว่าถนนเทพรัตน์นะครับเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดทิศทางจากเมกกะบางนานะครับมุ่งหน้าสะพานกลับรถกม8ฝั่งขาเข้านะครับก่อนขึ้นสะพานกลับรถกม8มีเจ้าหน้าที่นะครับทำงานยกคานกั้นความสูงคาดว่าสักพักน่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับดูจากการเคลื่อนตัวตอนนี้รถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะครับผ่านหน้าห้างเมกะบางนาไปบริเวณจุดกลับรถดังกล่าวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมจากทางคุณธวัชกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรอยใหญ่
1: เป็นยังไงบ้างตรงนั้นครับพี่ธวัช
2: ก็เริ่มจะติดแล้วเพราะว่าเขากำลังยกคานอยู
1: ่ไอตัวกั้นความสูงใช่ไหมตรงจุดกลับรถอะตรงนั้น
2: ใช่ใช่มันชนกันได้ทุกวันแล้ว
1: โอ
2: ้แล้วเขาจะชนกลางคืนด้วยนะ
1: ครับ
2: ชนคืนแล้วพอดีมันหล่นไว้แล้วเขาเช้าเขาก็มาซ่อมเนี้ยมันเห็นจนแบบมันเป็นอะไรกันอะมันไม่เคารพกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ที่ถ้านับเป็นรอบนับกันไม่แน่ใจว่ากี่รอบแล้วนะเออบ่อยมากนะตรงนี้
2: เดือนนึงเนี่ยหลายครั้งนะ
1: เออ
2: เพียงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวเก่านะที่มันนอนค้างอยู่ข้างๆนะที่มันเขาแอบไว้น่ะไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นเหล็กไฮบีมเลยนะยังใหญ่เลยนะตัวตอนแรกเลยอ่ะตอนที่เขาส่งงานกันนะเขาขนาดก็ทำไอวีมันนะมันยังชนกันคว่ำอ่ะต
1: ้
2: องขัดคิดอยู
1: ่
2: เหล็กไอวีไม่ใช่ว่าเบาๆนะมันยังชนกัน
1: แบบคือแข็งเลยแหละถ้าเป็นตัวนั้นน่ะใช่ไหม
2: ใช่ตัวแรกเลยเนี
1: ่
2: ยแต่ตัวนี้เขาก็ยังไม่ได้เอาลงนะเขาก็ยังเอาวางแอบไว้ตรงทางข้างๆนั่นแหละมันมีที่ตรงยูเทิร์นเนี่ยมันวางแอบได้อยู่
1: ครับผม
2: จะมันอยู่ที่วินัยของคนนะเนาะ
1: ใช่
2: ว่าเขาหนาดเขาบอกแล้วนะบนพื้นเขาก็บอกป้ายข้างบนเขาก็บอกก็ยังจะรั้นกันนะ
1: นะแล้ว
2: แต่เนี้ยไม่รู้ว่าคนชนเนี่ยเขาหนีหรือเปล่าหรือยังไงนะเพราะว่ามันชนกันเวลากลางคืนเนี่ยต
1: ้
2: องสอบถามไปทาง
1: รถติดแค่ไหนครับล่าสุดรถติดแค่ไหนพี่วัด
2: รถติดไปอะไรนะ
1: รถติดแค่ไหนตอนเนี้ยติดเยอะไหม
2: ก็มีท้ายแถวแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าถ้าเขาเชื่อมมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องปิดนิดนึงอ่ะ เพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายกับรถที่ผ่านไปผ่านมา
1: ครับ
2: สะเก็ดไฟเชื่อมอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
2: เข้าใจเลยนะทางของเขาเรียกอะไรกรมทาง
1: เรา
2: ก็ทำทุกวันมันก็ชนกันทุกวัน
1: ครับ
2: เพราะผมต้องผ่านเงี้ยทุกวันเพราะว่ามันมาที่ทำงานเนี่ยต้องผ่านขึ้นผ่านลงต้อง
1: ครับ
2: ต้องเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนี่ยต้องผ่านขณะรายงานเนี่ยที่มาขึ้นพระราม2มาสุขสวัสดิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะติดตั้งแต่นี่เลยบางเมืองหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อบางพีสุขสวัสดิ์นี่ใช่ไหมครับโอ้
2: ใช่ขณะรายงานเนี่ยอยู่เวลาบนเขาเรียกจะขึ้นสะพานเราอ่ะ
1: สะพาน
2: เราเดิมเขาแหละใช่
1: สะพานการจนาใช่ไหม
2: จราจรอยู่
1: เออครับ
2: ด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องทำใจนะคุณพัก
1: ครับ
2: ไม่มียาวนานด้วยนะตรงเนี้ย
1: แต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุใช่ไหมพี่ธวัชไม่ได้มีอุบัติเหตุใช่ไหม
2: ไม่มีเลยเนี่ยขับผ่านมาแบบยังไม่เห็นอุบัติเหตุอะไรเลยนะแต่รถอ่ะสะสมเลยนะคุณพักคือสะสมตั้งแต่บางเมืองมาเลยอ่ะ
1: ครับ
2: คิดดูอ่ะตั้งแต่บางเมืองมามันขนาดไหน
1: ยาวเหมือนกันยาวเหมือนกัน
2: ยาวอยู่เนี่ยไอ้ที่จะผ่านมาตรงนี้ก็เพราะตรงเนี้ยด้วยกายภาพของถนนแล้วก็สภาพรถที่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอ่ะเพราะมีแต่พวกที่บิ๊กทั้งนั้นเลยจะต้องให้เขาหน่อยบางทีเขาขึ้นไม่ไหวไงถ้าเขาขึ้นช้าๆเขาหนักอ่ะเขาต้องมีแรงส่งมีแรงอะไรก็พยายามบอกรถเล็กว่าอย่าไปเบียดแทรกเบียดอะไรเขาเผื่อลมเขาไม่พอนะก็จะเกิดอุบัติเหตุนะ
1: ใช่ครับ
2: พอพวกนี้บางทีเห็นมีช่องวางนิดก็จะเบียดกันจะแทรกเข้าไปเพราะว่าบางทีสิบล้อเนี่ยพวกผมเคยถามพวกสิบแปดล้อพวกเพื่อนกันที่ขับนะเขาบอกว่าเขาต้องมีระยะของเขามีระยะเบรกเขาไม่งั้นเขาเบรกไม่ทันนะ
1: คร
2: ับ ยังไงก็ชนอีกถ้าไปเบียดเขาอะเขาไงเขาก็ชนเพราะว่าเขาเบรกไม่ทันอย่างที่ลมเบรกหมด
1: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับพี่ธวัช
2: อยู่บนที่เกิดเหตุนี่เนี่ยตรงที่เขาซ่อมถนนกันเนี่ย
1: ครับก็ยังได้ช้าอยู่นะครับ
2: ใช่ช้าสลับหยุดนิ่งนะ
1: ครับตรงนั้นมีฝนบ้างไหมครับ
2: มีเมื่อกี้ลงมาปล่อยแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้แดดก็ออกมาแล้วครับตรงพัด
1: ครับได้เลยเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ธวัช
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมบนทางด่วนกันบ้างนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณวิชากร
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสวัสดีครับ
1: ครับผมล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับบางนามุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้ชำระค่าเดินทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณราบ062ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากครับเกินเลยช้าผ่านวนต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างคล่องตัวครับทางด้านฝั่งกับการจากดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือชะลออยู่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงอานาลงครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางอานาลงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งนครนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากไปช่วงบริเวณต่างระดับก่อนเข้าด่านนครนองครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านผ่านพ้นด่านแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือเลยครับทางอานาลงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งนครนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากไปช่วงบริเวณต่างระดับก่อนเข้าด่านนครนองครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านผ่านพ้นด่านแล้วเคลื่อนตัวได้

0: ประมาณ3กมครับจากหนองบางคูมาต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางร่วมผู้เจ้าครับรถมากครับเคลื่อนได้ช้าผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มาทางด้านด่วนสี่รัฐครับแจ้งวันนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นจะรออยู่ช่วงเวรทางขึ้นย่านบางหุ่นครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงปะปาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นทางลงปะปามุ่งหน้าเข้าพญาไทอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งกับการจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะอย่างคล่องตัวบางโคทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีส
1: ่
0: วนทางด้านสายศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวศครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าอโศกรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าต่างพญาไทอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการชะลอแค่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกเล็กน้อยแต่ยังเคลื่อนตัวได้จนออกมอเตอร์เวย์ครับทางด้านสายบุรพาวิถีฉลองรัฐอุดรยาแล้วก็ประจิมมัตสยาอย่างเคลื่อนตัวเดียวสองฝั่งครับคุณปัดครับ
1: ครับ
0: ครับการนั้นพิเศษของพัฒนาบันเพิ่มเติมครับพบเป็นรถจอเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณวิชากรด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีคุณไทเกอร์แจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกสะพานข้ามคลองบางตะไนมุ่งหน้าต่างระดับ346ต่างระดับบนต่างระดับไพร่ฟ้านะครับตรงนี้มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีรถเทเลอร์เนี่ยจอดกั้นรถไว้ด้านหลังให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวครับนะฮะคุณฟังฝากไว้ด้วยนะครับเน้นย้ำสำหรับคนขับรถดีนะครับเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยเชิญชวนเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเพราะว่ามีสิ่งดีๆตอบแทนคืนให้นะครับการทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุของบริษัทวิริยะประกันภัยสมาชิกเข้าร่วมได้ทั้งการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3นะครับเขามีเงินกองทุนคืนให้นะครับกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับนะพอถึงปลายปีก็จะมีการเฉลี่ยคืนให้เขาจะรวบรวมนะรายชื่อของคนที่ขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดซึ่งก็อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะเฉลี่ยคืนให้ตามสัดส่วนนะใครที่ไม่มีการเคลมเลยอันนี้ก็ได้เงินคืนมากหน่อยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับหลายๆคนก็ขับรถปลอดภัยกันอยู่แล้วเข้าร่วมโครงการนี้คุณมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1นะครับสมาชิกมีโอกาสได้ยืมรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีรถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถที่จะผ่อนได้ 0%นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับนี่คือการทำประกันประเภทที่3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้นะครับแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ประเภทที่3เนี่ยไม่มีเงินก็ไม่มีในส่วนของรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมแต่ได้รับเงินกองทุนคืนเหมือนกันนะครับกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินกองทุนคืนด้วยแล้วก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลหรือกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนครับใครสนใจนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02150888นะครับ02150888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับดูเรื่องของภาพรวมการเดินทางการจราจรเมื่อสักครู่นะฮะที่คุณธวัชรายงานทางด้านของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากหน้าด่านบางแก้วขออภัยหน้าด่านเทพรักษ์ด้านขาออกต่อเนื่องด่านบางเมืองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแรกนะครับที่รถชะลอตัวแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง

0: บริเวณด่านปากน้ำช้างสามเสียนเข้ามาทางร่วมปู่เจ้านะรถก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้านะครับก็มีชะลอข้ามสะพานกาญจนาถ้าเลยจากทางร่วมปู่เจ้าไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปด่านปากน้ำด่านบางเมืองด่านเทพรักษ์เข้าบางแก้วเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับส่วนวงแหวนตะวันตกนะตอนนี้ก็ดูเหมือนหมดปัญหาแล้วนะครับปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงต่างระดับบางใหญ่เมื่อเช้านี้ก็คลี่คลายหมดแล้วนะครับราชพฤกษ์ข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาไม่มีปัญหาแล้วนะครับอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะฮะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดูทางด้านของสะพานตากสินท้ายสั้นลงนะครับตอนนี้ก็มีเคลื่อนตัวช้าด้านบนสะพานเท่านั้นเองนะลงสาทรเหนือยังคล่องตัวดีนะครับมีรอสัญญาณไฟแยกนรินทรแล้วก็แยกวิทยุสาทรใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่แยกนรินทรนราธิวาสเข้าแยกนรินทรยังมีสะสมอยู่นะครับท้ายอยู่ประมาณซอยนราธิวาสซอย3แยก9แถวๆเนี้ยนะส่วนทางด้านของสีลมคล่องตัวนะครับพระราม1เจริญผลเข้าแยกปทุมวันรถมากนะฮะเริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะครับช่วงสายๆห้างเปิดแล้วด้วยพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของแยกปทุมวันเนี่ยนะครับก็เริ่มสะสมก่อนเข้าแยกแล้วก็ทางด้านของเพลินจิตชิดลมใต้ทางด่วนเนี่ยนะก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเข้าห้างทางฝั่งกลับกันเนี่ยจากทางชิดลมต่อเนื่องราชประสงค์เข้าเซ็นทรัลเวิลด์เข้าทางด้านของสยามพารากอนนะครับยังพอตามกันได้นะครับแต่ก็เริ่มเห็นท้ายอยู่ประมาณช่วงแถวๆเพลินจิตเข้ามาทางชิดลมเพชรบุรีนะช่วงข้ามแยกคลองตันตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงเคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงนะครับช่วงจากแยกพระราม9เข้ามาเจอท้ายตรงใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถยังหนาแน่นนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางอโศกเพชรต่อเนื่องไปแยกพระราม9จะมีชะลอช่วงเข้าแยกพระราม9นะครับข้ามทางรถไฟฝั่งมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9เนี่ยไม่ติดต่อเนื่องได้ตลอดนะครับเพชรบุรีด้านขาออกอโศกเพชรไปเพชรอุทัยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต้องเลยแยกพร้อมพงไปก่อนเข้าทองหล่อเข้าเอกมัยไปพัฒนาการเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงหมดปัญหาไปแล้วนะครับลาดพร้าวก็คล่องตัวแล้วนะครับขาเข้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวไม่มีท้ายสะสมนะมีตามรอบสัญญาณไฟแต่ท้ายไม่ยาวนะครับวงสว่างประชานุกูลรัชวิภาทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้รถเยอะหน่อยนะรัตนาธิเบศเข้าแครายก็ดีนะครับงามวงวานขาเข้าก็คล่องตัวเดี๋ยวขอไปที่กรณีของสายเอเชียนะครับนะที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทวีระคงทรัพย์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยานะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ผมล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับจุดนี้ครับ
1: อ๋อเป็นปกติเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับที่ว่าเคลื่อนย้ายรถเสร็จก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วครับ
0: ครับนะฮะก็มีตกค้างบ้างไหมครับณตอนนี
1: ้ไม่มีครับไม่มีครับ
0: นะฮะก็เรียกได
1: ้รถจากตอนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถท้ายแถวสะสมก็ประมาณสัก200เมตรนี่แหละครับ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
1: ครับผมครับ
0: ทั้ง2เหตุเคลื่อนย้ายหมดแล้วใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: เรียบร้อยหมดนะครับผมคนเดินทางกันเยอะไหมครับเข้าออกสายเอเชียวันนี
1: ้วันนี้ประมาณขาออกก็ประมาณสัก 40% นะครับ
0: ครับวันศุกร์ด้วยนะฮะ
1: เป็นตัวคล่องตัวครับผมขาเข้าก็คล่องตัวครับนี่ทําให้ดีอุบัติเหตุใดๆครับผมครับไปเสียครับ
0: นะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับผู้หมวดครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นกรณีของรถกระบะที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงนะฮะก็ไม่ได้มีคู่กรณีนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยไม่มีคนเจ็บด้วยนะฮะก็ค่อยๆเคลียร์ไปในทีละจุดทีละจุดนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้อุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันนะครับหลายจุดทีเดียวแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่ก็หลายเหตุมากๆนะเนี่ยหลายเรื่องนะครับก็ยังคงต้องให้เพิ่มความระมัดระวังวันศุกร์ หลายคนเดินทางกันเยอะนะครับออกต่างจังหวัดกันบ้างหรือเปล่าในแต่ละเส้นทางอย่างก่อนหน้านี้ที่มิตรภาพที่ก็มีอุบัติเหตุแต่ล่าสุดก็ดีขึ้นนะครับท้ายแถวก็สั้นลงนะเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะฮะมิตรภาพกลางดงไปปากช่องนะครับที่มีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันหลายคันเนี่ยตอนนี้เขาไปดูนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีตกค้างแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะมิตรภาพก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาล่าสุดเนี่ยฝนน่าจะหยุดไปแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากเรดาร์เนี่ยไม่มีกลุ่มฝนตรงนั้นแล้วนะแต่ฝนจะไปอยู่ทางด้านของวังน้ำเขียวตรงนั้นปราจีนบุรีตกเล็กน้อยนะครับประจันตคามตรงเนี้ยนะส่วนกรุงเทพนี่11นาฬิกาที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำก็32องศาเซลเซียสนะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเขากำลังติดตามซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีนะครับซึ่งโอ้โหความเร็วลมเขาบอกว่าเกือบ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับมีข้อมูลรายงานจาก NWS นะครับหรือว่าสำนักงานอุตุวิทยาแห่งชาติสหรัฐเนี่ยบอกว่ามีลมกันโชกเนี่ยสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเมื่อเช้านี่อย่างฟุตบอลระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษก็ต้องเลื่อนนะครับเนื่องจากมีเรื่องของฝนที่ตกแล้วก็มีรายงานสถานการณ์ฟ้าผ่าด้วยนะครับทำให้ต้องเลื่อนเตะมา1ชั่วโมงแต่ก็จบไปแล้วนะครับอังกฤษก็เข้ารอบไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของพายุที่ตอนนี้กำลังจับตากันอยู่เพราะว่าเขาบอกมีความรุนแรงซึ่งระดับความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยพบไม่บ่อยนักสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะครับในส่วนของประชาชนพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ได้ทราบมาว่าต่างทยอยอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินนะครับก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมนะฮะในการรับมือกับสถานการณ์ณเวลานี้ด้วยนะครับก็มีทางด้านของหน่วยงานเนี่ยเขาแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้เตรียมรับมือกับพายุรุนแรงระดับนี้เขาบอกว่ามันเป็นระดับทำลายล้างเลยนะครับสภาพอากาศก็จะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วการเดินทางไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะแล้วก็ยังมีการเตือนนะครับเรื่องของความเร็วลมยังคงอยู่ในระดับพายุไต้ฝุ่นอย่างน้อยจนถึงช่วงนะช่วงบ่ายๆวันนี้นะตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะไม่ลดต่ำลงกว่าที่ระดับของพายุโซนร้อนนะจนกว่าที่จะเลยช่วงเที่ยงคืนไปแล้วว่าอย่างนั้นนะก็คงต้องติดตามนะครับเพราะว่าก็มีการสั่งอพยพนะครับประชาชนราวๆ 170,000 คนมีการเปิดศูนย์อพยพ5แห่งตามโรงเรียนต่างๆรองรับผู้ประสบภัยได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงนะครับพอสมควรทีเดียวนะฮะสำหรับตัวบาวีนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับคุณผู้ฟังตามการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งเราก็ติดตามเรื่องของตัวพายุไมซักเนี่ยก็เป็นการประกาศฉบับสุดท้ายของทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลเพราะว่าพายุลูกนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับก็คาดว่าอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวนะครับบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับไม่เฉพาะที่บ้านเราหรือว่าภูมิภาคใกล้บ้านเราแต่ว่าทั่วโลกมันแปรปรวนไปหมดนะตอนนี้นะครับต้องเผชิญกับภาวะของเอลนีโญเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับ มันก็จะส่งผลกระทบนะต่อทุกชีวิตนะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่โอ้โหหลายๆฝ่ายตอนนี้ทั่วโลกกำลังตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้เขาบอกว่ามันจะมีความรุนแรงนะครับมากกว่าที่เราเคยเจอ11:37 น.นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันทักทายหลายๆท่านคุณ AA นะครับแวะมาทักทายด้วยนะฮะมีส่งเมนูมาเพียบเลยขอบคุณมากๆนะครับคุณละพีนะฮะก็เพิ่มเติมทักทายกันมาได้ตลอดนะสำหรับ YouTube นะครับก็ถือเป็นช่องทางที่ได้คุยได้ทักได้เพิ่มเติมได้สื่อสารกันนะครับโดยตรงกับผู้ดำเนินรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องสภาพการจราจรสักนิดหนึ่งนะรอบในเนี่ยตอนนี้รถเพิ่มขึ้นนะนะครับเพชรบุรีนี่เป็นไปได้เลี่ยงเลยดีกว่านะคุณผู้ฟังด้านขาออกเพชรพระรามต่อเนื่องทางด้านของราชเทวีมาประตูน้ำเนี่ยแน่นนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามแนวเบี่ยงการก่อสร้างทั้งสะพานข้ามแยกราชเทวีสะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีผลกระทบถึงราชดำรินะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณเข้าแยกประตูน้ำขาเข้าสำหรับเพชรบุรีก็เริ่มติดเหมือนกันนะครับช่วงก่อนเข้าแยกประตูน้ำแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับขาออกนี่มีผลกระทบมากกว่าพญาไทเข้าแยกราชเทวีก็มีผลกระทบท้ายแถวนะครับอยู่ประมาณแถวรถไฟฟ้าพญาไทนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุลำปางแพร่นะครับที่เราติดตามกันมาตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ระหว่างขนถ่ายสินค้านะครับกรณีของรถบรรทุกที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงนะครับคืออยู่ระหว่างการขนถ่ายสินค้าออกแล้วก็จะยกรถในช่วงต่อไปนะครับนะซึ่งก็เปิดการจราจรได้2ช่องทางก็คือสวนทางกันได้นะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุที่เราติดตามกันมานะครับสำหรับเส้นแม่แขมตรงนี้นะตรงบริเวณลำปางแพร่เนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมกันมานะครับล่าสุดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองการอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: Thank you.
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงที่เกิดเหตุไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักนะครับบนถนนเอกประจิมนะครับกับทางด้านของพันตำรวจเอกพัฒนชัยพมรพิบูลนะครับท่านผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิตนะครับท่านอยู่ที่เกิดเหตุด้วยสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมท่านผู้กำกับครับอันนี้ล่าสุดนี้ที่มีคนเจ็บด้วยทั้งหมดนี้ต้องเรียนถามก่อนว่ากี่รายครับตรงนี
1: ้ตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่รอยฟกช้ำธรรมดาจะมีเจ็บหนักหน่อยก็จะเป็นผู้ขับขี่นะครับแต่ทุกคนไปโรงพยาบาลแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: อ๋อเด็กๆก็ปลอดภัยทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ ปลอดภัยทุกคนครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักเลยครับ
0: ครับอันนี้เป็นเด็กมัธยมปลายไหมครับ
1: ในตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดนาวงนะไม่ใช่โซนที่เกิดเหตุ
0: ครับผมสาเหตุนี่มายังไงครับคนขับเขาให้การได้ไหมครับ
1: คนขับตอนนี้ไปโรงพยาบาลนะครับยาแล้วก็ตัวอยู่ที่โรงพักผมยังไม่เจอนะครับ
0: ม
1: าตอนนี้เดี๋ยวไงเนี่ยในเบื้องต้นนะครับให้เราเห็นเนี่ยก็น่าจะสาเหตุจากการหลับในนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีรอยเบรก
0: โอ้ครับนะฮะ
1: นะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นยังไม่ฟันธง
0: ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับในเรื่องของเสาไฟด้วยที่รู้สึกว่า
1: เสาไฟในการตอนนี้ณปัจจุบันนะครับหน่วยราชการทุกหน่วยเนี่ยในส่วนของจังหวัดปทุมก็ลงมานะครับ มีส่วนของการไฟฟ้านะครับปภ.จังหวัดนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยครับที่อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็เข้ามาถึงที่นี่หมดแล้วนะครับครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเสาไฟเนี่ยได้มีการรื้อถอนในส่วนที่หักโค่นไปแล้วนะครับและมีการติดตั้งใหม่นะครับคาดว่าเย็นนี้ก็น่าจะใช้ได้ตามปกตินะครับตามที่ทางการไฟฟ้าแจ้งมานะคร
0: ับ ครับก็ตอนนี้ยังตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ยังไม่ได้จ่ายไฟยังไม่สามารถจ่ายไฟได้นะครับ
1: ใช่ครับในโซนที่เกิดเหตุบล็อกเดียวครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางไฟฟ้าแล้ว
0: ครับ
1: ครับการจราจรณปัจจุบันก็ยังคล่องตัวนะครับไม่ได้มีอะไรก็อาจจะมีติดขัดบ้างในช่วงเย็นที่โรงเรียนเลิกเรียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาอยู
0: ่ครับตัวของรถตู้นี่เคลื่อนย้ายหรือยังครับพุ่งกับ
1: เคลื่อนย้ายแล้วครับตอนนี้นะครับเราเดี๋ยวไปที่เก็บของกลางของโรงพักนะครับ
0: ครับอาการหนักคือคนขับนี่มีอาการ
1: ยังไม่ยังไม่เจอกันเลยครับผมอยู่ในที่เกิดเหตุมาหลายชั่วโมงแล้วครับแต่ทางนู้นมาเดี๋ยวอยู่ทางสอบสวนนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปถึงโรงพักก่อนนะครับ
0: ได้ครับแต่ว่าเด็กๆก็ใจชื้นหน่อยว่าเด็กๆปลอดภัยแล้ว12ราย
1: เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางปภ.เนี่ยได้ไปที่โรงพยาบาลมาแล้วนะครับทุกคนก็กลับบ้านหมดแล้ว
0: นะครับในส่วนของสาเหตุนี่มีการสันนิษฐานเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: ณตอนนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุเองเนี่ยผมก็ยังเข้าไปไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามีการรื้อถอนเสาไฟแล้วก็มีการตั้งเสาไฟใหม่นะครับเดี๋ยวน่าจะหลังรื้อถอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงนะครับเอาให้ชัดเจนว่าเป็นยังไง
0: ครับผมนะครับแต่ว่าทราบมาว่าทางเด็กนักเรียนนี่เขาบอกว่าคนขับเหมือนมีอาการสลึมสลืออย่างนั้นด้วยทางผู้กำกับได้บอกใช่ไหม
1: ผมยังไม่ได้เจอตรงนี้นะครับต้องขอโทษจริงๆที่ผมเนี่ยแยกกับทางเราแบ่งงานกันทำนะครับในส่วนของคนขับและเด็กเนี่ยเราให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปดูแลนะครับในส่วนของสอบสวนเนี่ยก็เตรียมเรื่องเอกสารทางคดีทั้งหมดนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนในกรณีของผู้เสียหายที่ได้รับนะก็มีไฟฟ้ามีโรงเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงเรียบร้อยดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โรงพักละนะครับ
0: ครับในส่วนของโรงเรียนบริเวณจุดดังกล่าวนี่เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรังสิตก็เรียกได้ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่นะตอนนี้นะใช่ไหมฮะ
1: แค่บล็อกเดียวครับแค่ตึกเดียวครับตึกนี้ตึกหลังก็ยังมีครับยังมีไฟอยู่แล้วก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
0: อ๋อครับตอนนี้หน้างานมีรถรอดำเนินการอะไรยังไงบ้างไหมครับหรือว่าเคลียร์หมดแล้วทางเหลือแต
1: ่รถตอนนี้รถกำลังเยอะเลยครับรถของการไฟฟ้าเยอะเลยครับ
0: การไฟฟ้านะฮะ
1: ครับ
0: เขาต้องปักเสาใหม่เลยใช่ไหมครับที่ตามที่ทางท่านผู้กำกับนำเรียน
1: หรือถอนเสาเดิมครับแล้วก็ทำเสาใหม
0: ่ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการจ่ายกระแสไฟด้วยนะฮะติดตามตรงนี้นะฮะ
1: ได้ครับ
0: ครับส่วนสาเหตุยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องมีการ
1: สืบสวนกลับไปดูก่อนนะครับไม่อยากจะไปวิเคราะห์แบบมัวๆนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับผู้กำกับครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจเอกพัฒนชัยพมรพิบูลนะครับท่านผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิตนะก็ตามกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับเพจนี้นะตอนแรกนี่ได้ยินเบื้องต้นนี่ก็ตกใจเหมือนเพราะว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตแต่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถ รับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงนะครับซึ่งไปเสียหลักแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักนะฮะสองต้นด้วยกันแล้วตัวเสาเนี่ยมันเอ็นลงมาทับรถตู้แต่ไม่ได้ขวางถนนนะตัวเสาเนี่ยนะฮะซึ่งก็ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าและตอนนี้ก็ดำเนินการรื้อถอนเสาทั้งสองต้นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการปักเสาไฟใหม่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่หน้างานแล้วนะครับกำลังดำเนินการกันอยู่คือทางเด็กๆเนี่ยเขาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเห็นคนขับหนีมีอาการสลึมสลือครับแล้วก็หักหลบรถพ่วงข้างทางอย่างกระทันหันอันนี้การตามคำให้การของเด็กๆนะบนรถเนี่ยมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับ17คนแต่ว่าได้รับบาดเจ็บ12คนรวมคนขับเป็น13รายนะครับคนขับนี่ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เด็กๆออกมาจากโรงพยาบาลได้หมดแล้วนะครับอาการปลอดภัยทุกคนแล้วซึ่งเบื้องต้นที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าเนี่ยเด็กๆก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะมีแผลถลอกบ้างอะไรแบบนี้นะครับรถคันดังกล่าวนี่เป็นรถทะเบียนป้ายแดงนะครับเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงคือโดยสภาพเนี่ยพุ่งชนเข้าไปกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างรุนแรงครับจนเสาไฟฟ้าหักโค่นซึ่งก็ตรวจสอบภายในก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนวัดนาวง12รายนะได้รับบาดเจ็บรวมคนขับก็เป็น13รายก็มีการกระจายส่งตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับสำหรับเด็กๆนะตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคนขับกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็เพิ่มเติมล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ก็มีหลายเหตุนะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของอุบัติเหตุที่ก็มีความรุนแรงนะหลายจุดนะครับรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้นี่ล่าสุดมีแจ้งเข้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อช่วง 11:27 นรับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยสุขุมวิท 70/3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางนาใต้เขตบางนานะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาถึงที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าภัยเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยสุขุมวิท 70/3 ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นมีกลุ่มควันที่ชั้น3เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างอพยพประชาชนนะครับลงสู่พื้นล่างนี่ล่าสุดเลยนะครับอีก1เหตุนะฮะสำหรับวันนี้เหตุเพลิงไหม้โอ้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าจนถึงณเวลานี้หลายเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมคืบหน้ากันสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับการติดตามในทุกช่องทางของ JS100 ของเรานะครับพี่หนูพินนะครับทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะก็มาเพิ่มเติมกันนะคุณรพีคุณ AA นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณจิรทีปนะคุณพักเคอินนะครับหลายๆคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยช่วงนี้เพิ่มเติมกันหน่อยกรณีของเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสุขุมวิทซอย 70/3 เนี่ยนะครับล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเมื่อช่วงเวลา 11:48 ครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องของสาเหตุคงจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษปมหวยโอละเวง30ล้านสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 3448/67 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยเมื่อวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าครูปรีชาจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726งวดวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน5ใบจากเจ๊บ้าบิ่นจำเลยที่2และสลากดังกล่าวถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ทำหายก่อนกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลและแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้ง2จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนล่าสุดศาลมีคำสั่งให้จำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นมีสีหน้าประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบหลังสภามีมติเห็นชอบแล้วด้านนายกรัฐมนตรีย้ำจะนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโอนงบประมาณนี้คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
11: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีเรื่องด่วนพิจารณาคือร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไปแล้วทางนี้ในการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงโดยเมื่อเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลักการและเหตุผลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานรับงบประมาณในบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจะเป็นเร่งด่วนโดยรายการที่ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายคือรายการประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้เช่นค่าใช้จ่ายการสัมมนาหรือฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปศึกษาดูงานของข้าราชการที่ต่างประเทศและต่อมาคือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาในเดือนมิถุนายนหรือรายการที่หน่วยงานรับก็ประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการทั้งนี้ส่วนตัวได้ขอโอกาสนี้จะขอบคุณวุฒิสภาเป็นอย่างยิ่งหากมีการพิจารณาเพื่อผ่านร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้และส่วนข้อคิดเห็นต่างๆและข้อเสนอแนะที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอแนะรัฐบาลจะขอรับไว้และขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สรทัณฑ์หินพิพัฒน์รายงานครับ
9: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
14: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
15: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: 12:10 นะครับสวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เมื่อคืนมีเหตุเพลิงไหม้หลายเหตุเลยแล้วก็ต่อเนื่องเช้าจนมาถึงณเวลานี้ยังมีนะ
2: ครับ
1: เมื่อคืนนี้รับแจ้งตอน3:00 นะครับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยงามวงวาน15เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับด้านบนเป็นไม้เสียหายทั้งหลังนะครับตรวจสอบบริเวณชั้น2เนี่ยพบผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในห้องนอนชั้น2มีสุนัขตาย1ตัวใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตอนเช้าเนี่ยควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาได้นะครับก็ต้องรอทางกู้ภัยชั้นสูงเข้ามาเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมีอาการถ้าเรียกได้ว่าอาจจะมีอาการทรุดนะครับลงมาได้ตลอดเวลาเขาเลยต้องรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยขั้นสูงนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุสลดนะครับที่เกิดขึ้นทราบมาว่าเป็นคุณแม่กับคุณลูกนะครับที่เสียชีวิตนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งรับแจ้งนะครับเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืน4:45รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นโรงงานผลิตใยสังเคราะห์ในซอยเทศบาลบางปู73นะครับก็เป็นวัตถุที่เรียกได้ว่าติดไฟได้ง่ายมากๆนะครับใยสังเคราะห์แล้วอาคารของโรงงานเนี้ยนะครับมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันเพลิงลุกไหม้ทุกชั้นเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างของหลังคาด้านบนเนี่ยก็พังถล่มลงมาด้วยนะครับโชคดีที่เป็นวันหยุดไม่มีคนงานนะครับโครงสร้างมีความเสียหายบิดเบี้ยวนะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มด้วยเหตุเกิดเนี่ยช่วงเที่ยงคืน4:45ควบคุมเพลิงใช้เวลาถึง7ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดและหลังจากนั้นก็มีการฉีดน้ำเลี้ยงกันมีทางด้านของดับเพลิงจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยกันนะครับส่วนสาเหตุตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็เมื่อช่วง9:24มีรับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมในซอยนักนิวาส 42-44 ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร8ชั้นนะครับเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้น5และตรงนี้มีผู้ติดค้างอยู่ภายในด้วยนะเป็นสุภาพสตรีซึ่งทางเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพาลงมาได้นะครับก็สาเหตุเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับแล้วก็อีกเหตุนึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาอันนี้ก็ภายในซอย70สุขุมวิท70/3นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารนะครับซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นนะครับกลุ่มควันเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น3ก็มีการอพยพประชาชนลงสู่พื้นล่างนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคุมเพลิงได้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามสาเหตุกันต่อไปนะฮะส่วนกรณีของอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อช่วง7:49รับแจ้งว่ามีรถตู้รับส่งนักเรียนเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงไปเสียหลักแล้วพุ่งชนเสาไฟหัก2ต้นล้มลงมาทับรถนะครับไม่ได้ขวางถนนถนนเอกประจิมนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนเนี่ย12รายแล้วคนขับก็อาการสาหัสเหมือนกันบาดเจ็บ1รายคนขับนะครับมีการประสานการไฟฟ้านะครับแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าและตอนนี้ล่าสุดได้คุยกับทางพันตำรวจเอกพัฒนชัยพมรพิบูลนะครับผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิตบอกว่าคนขับเนี่ยน่าจะหลับในเด็กๆ เขาให้การด้วยนะครับคนขับเหมือนมีอาการสลึมสลือก่อนจะเสียหลักไปชนเสาเดี๋ยวคนจะต้องสอบสวนคนขับเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนเสาไฟตอนนี้รื้อถอนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางการไฟฟ้าก็จะดำเนินการปักเสาใหม่คาดว่าจะจ่ายไฟได้ภายในแล้วเสร็จภายในเย็นนี้นะครับตัวรถกับเสาไฟรื้อถอนออกมาเคลื่อนย้ายรถแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุที่ถนนลำปางแพร่นะครับช่วงแยกแม่แขมตรงนั้นจะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาและทางแคบด้วยมีเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาเคลียร์พื้นที่แล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางนะฮะได้คุยกับทางด้านของพันตำรวจโทศรีหราชสุขันธรรมาลานะครับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงแพร่นะครับบอกว่าก็ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดการจราจรวิ่งได้แล้วนะครับส่วนทางขึ้นลงเขาตรงนี้เขามีแผนในการขยายถนนนะครับเพราะถนนเดิมเนี่ยมันแคบมากๆนะครับสาเหตุเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับก็สามารถสวนทางกันได้แล้วนะครับตามปกตินะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขนถ่ายสินค้านะครับแล้วก็จะดำเนินการดึงรถเคลื่อนย้ายในเวลาต่อไปรอรถขนาดใหญ่รถเคลนที่เดินทางมาจากเชียงใหม่มาสมทบดำเนินการต่อด้วยนะครับถนนเพชรเกษมช่วงแยกอ้อมน้อยมุ่งหน้าแยก พัฒน์เพชรเกษม99เนี่ยนะมีการทำงานนะครับด้านขาออกมีการลาดยางมาต่อยคุณพันธ์ก็เพิ่มเติมมาด้วยเมื่อวานนี้ก็ทำงานจุดเดียวกันวันนี้เขาขยับมาเป็นเลนกลางนะครับวิ่งได้ช่องทางซ้ายช่องทางขวานะครับแล้วก็มีเหตุพบผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุนะครับที่บริเวณชายหาดจอมเทียนพันตำรวจโทกนกนันสุขศรีนะครับสารวัตรสอบสวนสภ.พัทยาเพิ่มเติมว่ามีการสอบถามพยานนะครับเขาทราบว่าเมื่อช่วง2ทุ่มเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งดื่มสุราแล้วก็เหล้าขาวอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตามร่างกายเนี่ยไม่มีบาดแผลนะครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตนะครับส่วนกรณีของหวย30ล้านซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีมาราธอนเลยนะล่าสุดเพิ่มเติมจากทางคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับศาลอาญาสั่งจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในคดีดังกล่าวนะครับฐานความผิดก็คือแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกับคุณเซม่านะครับผมกลับมาใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะกรณีเด็กชาย11ขวบขับรถพุ่งชนพระธุดงค์นะคะที่มุกดาหารนะคะก็คงยังจำกันได้อยู่นะคะวันนี้คุณวัชราพรผิวขำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารค่ะได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับน้องคนนี้นะคะบอกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารจะดูแลเด็กพิการทุกประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของเด็กที่อยู่แต่ละอำเภอจัดตั้งเป็นหน่วยบริการอำเภอปัจจุบันมี5แห่งค่ะอำเภอดอนตาลก็เป็นอีก1แห่งนะคะมอบหมายให้คุณครูอยู่ประจำแล้วก็มีข้าราชการอีก1คนไปร่วมทำหน้าที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ก็มารับบริการทั้งหมด22คนนะคะที่อำเภอดอนตาลนะคะ
0: ครับ
2: วันเกิดเหตุ

0: ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลต่อมานะคะทางอำเภอดอนตาลโทรเข้ามาแจ้งบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจว่าเป็นเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่เป็นที่ขับรถไปชนพระธุดงค์วันนั้นเป็นวันที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนแม่แจ้งว่าน้องไม่สบายก็เลยไม่ได้ให้มาโรงเรียนส่วนอุปนิสัยของน้องคนนี้นะคะช่วงที่เข้าโรงเรียนเริ่มเข้าตั้งแต่ปี2564ค่ะช่วงแรกเด็กไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจากว่าในเรื่องของการพัฒนาการการเข้าสังคมและพัฒนาการด้านภาษาค่อนข้างมีปัญหาเด็กปรับตัวได้ยากการสื่อสารก็ไม่ได้ต่อมาได้พัฒนามาเรื่อยๆนะคะเด็กก็สามารถพัฒนาดีขึ้นสามารถทำตามกติกาเบื้องต้นได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้นะคะส่วนเรื่องของการเดินทางมาโรงเรียนก็มีแม่กับยายไปส่งนะคะซึ่งบางวันก็เอารถกระบะมาบางวันก็ขับขี่รถจักรยานยนต์มานะคะไม่เคยเห็นน้องขับรถมาเองนะคะแต่เคยเห็นน้องนั่งข้างหน้ากับมากับแม่และยายที่มาส่งนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะพฤติกรรมที่เขาจะจดจำการเรียนรู้เรียนแบบถ้าเห็นอะไรที่ชอบจะจำได้มากเป็นพิเศษน่าจะจดจำจากยายและแม่ที่มาส่งลักษณะเด่นก็มีความจำดีในสิ่งที่เขาชอบนะคะ คุณครูก็จะฝึกตามตารางเช้ามาก็สวัสดีและสอนเรื่องอื่นๆครูก็ประกบในการเรียนการสอนก็สามารถเข้ากับเพื่อนได้นะคะถ้าอยู่ในกิจกรรมคุณครูก็จะคอยกระตุ้นให้พูดบอกชื่อตัวเองได้โดยพื้นฐานน้องสามารถแนะนำตัวเองได้ส่วนใหญ่ฝึกตามหลักสูตรพัฒนาการของเด็กสังคมอารมณ์และก็จิตใจค่ะส่วนข้อมูลเรื่องของทางโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็มีการรายงานล่าสุดของวันนี้นะคะคุณเสมา6กรกฎาคมในช่วง 9:00 นรายงานจากทางโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะเรื่องของผู้ประสบเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด22รายนะคะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รายส่งต่อนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นอีก4รายกลับบ้านแล้ว3รายแล้วก็มรณภาพ10รายค่ะ
1: คร
0: ับ มาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องของการพิจารณาทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะคะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ในเบื้องต้นโดยมีการเห็นชอบในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบระหว่างการลงพื้นที่นะคะในวันที่4ถึง21มิถุนายนจำนวน 5,383,393 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนนะคะสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้นะคะที่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้นะคะ คือไม่นำมาพิจารณานอกจากนี้ยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกนะคะและก็ในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นๆนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปี2569ให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นระยะเวลา2เดือนคือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวไม่เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะในช่วงของการเปิดลงทะเบียนตอนนั้นนะคะทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการเจาะตลาดท่องเที่ยวในตะวันออกกลางค่ะวันนี้ทางนางสาวพลอยทะเลและสมิแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบจะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะกรุงดูไบกรุงเทพโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Take Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคมที่ดูไบค่ะและวันที่8กรกฎาคมที่อาบูดาบีนะคะสหรัฐอาหรับอิมิเรตเพื่อต่อยอดในการขยายตลาดและก็เชื่อมโยงโครงข่ายพันธมิตรการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางค่ะจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE นะคะเป็นตลาดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงนะคะโดยในวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน69ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวน 188,447 คนนะคะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปค่ะพำนักในประเทศไทยเฉลี่ย 10-12 คืนแล้วก็จะนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและก็รีสอร์ทหรูนะคะรวมถึงมักจะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึง 65% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยนะคะและการเปิดเส้นทางใหม่จากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็เป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพจำนวนที่นั่งของเครื่องบินนะคะเข้าสู่ประเทศไทยด้วยความถี่วันละ1เที่ยวบินและก็มีแผนเพิ่มเป็นวันละ2เที่ยวบินตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปซึ่งก็จะช่วยเพิ่มจำนวนที่นั่งใหม่เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือกรกฎาคมถึง31สิงหาคม69ได้มากถึง 12,292 ที่นั่งค่ะแล้วก็ยังจะช่วยกระตุ้นการเดินทางรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากตลาดตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเปิดเส้นทางจนถึงก่อนฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีก็จะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้นะคะเปิดตลาดนะคะครั้งแรกก็บวก200บาทหลังจากนั้นนะคะจนถึงช่วงเวลานี้นะคะครึ่งวันเช้าปรับไปแล้วทั้งหมด6ครั้งนะคะจากครั้งแรกที่บวกไป200และหลังจากนั้นอีก5ครั้งนะคะก็ลบไปทั้งหมดเลยค่ะครั้งละ50บาทนะคะตอนนี้ทองคำในประเทศครึ่งวันเช้าลบอยู่50บาทนะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,300 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,500 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,990.36 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,300 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่4,160 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.26 บาทค่ะวอเซงเฮงนะคะวิเคราะห์ราคาทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า101หน่วยลงไปนะคะขณะที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสก็เป็นไปในทิศทางเชิงบวกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและก็ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุน ความพยายามในการฟื้นฟูความปลอดภัยของการเดินเรือโดยทางฝรั่งเศสก็จะได้ส่งหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าสู่พื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซนะคะหลังจากที่การเดินเรือพาณิชย์เริ่มกลับมาดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากปัจจัยข้างต้นทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอาจจะหนุนให้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดปรับตัวลงได้ในภายหลังนะคะอย่างไรก็ตามธนาคาร JP Morgan ได้ปรับลดคาดการราคาทองคำปี2026โดยคาดว่าราคาทองจะปรับขึ้นสู่ระดับ4,300ดอลลาร์ในไตรมาส3แล้วก็4,500ดอลลาร์ในไตรมาส4จากเดิมที่เคยคาดว่าราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับ 6,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2026นะคะเนื่องจากว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการทางด้านของกองทุน SPDR นะคะขายทองคำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ 3.71 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: ราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะตอนนี้เวสเท็กซัสนะคะตอนนี้นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ 68.69 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ปรับลงไป20เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 71.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่1,609.70 จุดค่ะลดลง 1.58 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,846.90 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะรายงานจากกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันนะคะซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัตินะคะระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะหน่วยงานตำรวจสืบสวนและก็ปราบปรามคดีลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยนะคะได้มีการดำเนินคดีไปทั้งหมด399คดีนะคะพร้อมทั้งยึดยาเสพติดและก็สารเคมีตั้งต้นผิดกฎหมายได้รวมกันกว่า20ตันค่ะเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์นะคะรายงานว่าจากผลการวิเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยพบว่าวิธีการลักลอบขนยาเสพติดที่พบบ่อยที่สุดคือการซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทางและการส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์โดยเจ้าที่บันทึกสถิติการจับกุมคดีซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางได้ถึง144คดีคิดเป็น 36.1% ของคดีทั้งหมดนะคะแล้วก็คดีที่ส่งผ่านพัสดุพันธุ์มีถึง143คดีคิดเป็น 35.8% ส่วนวิธีการอื่นๆก็ประกอบด้วยการส่งพัสดุด่วนทางเครื่องบินการซุกซ่อนไว้กับตัวผู้โดยสารการส่งผ่านขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางเรือและก็เรือประมงรายงานระบุนะคะว่าประเทศไทยค่ะเป็นต้นทางที่ใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดนะคะโดยพบสูงถึง137คดีนะคะเขาจับได้399คดีมาจากไทยเนี่ยสูงถึง137คดีนะคะมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นอันดับ2 40คดีแล้วก็ตามมาด้วยจีน38คดีนะคะขณะที่มาเลเซียและแคนาดารองลงมา34คดีแล้วก็24คดีตามลำดับค่ะนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเปิดเผยถึงการสืบสวนเรื่องของการขบวนการค้ายาเอโทมิเดตนะคะบอกว่ายาเสพติดบางส่วนเนี่ยมีต้นทางมาจากเวียดนามแล้วก็มาเลเซียโดยใช้วิธีการลักลอบขนเข้ามาผ่านการซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางตัวผู้โดยสารแล้วก็บริการขนส่งด่วนทางเครื่องบินขณะที่บางส่วนถูกแกะย้อนลอยนะกลับไปพบว่าต้นทางเนี่ยมาจากประเทศอินเดียทั้งนี้ไต้หวันเพิ่งจัดให้เอโทมิเดตกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดของกลางที่ยึดได้นะคะที่ไต้หวันยึดได้เนี่ยยาเสพติดประเภท1ยึดได้711กิโลกรัมนะคะหลักๆก็เป็นเฮโรอีนประเภท2นะคะยาเสพติดประเภท2ยึดได้7,009กิโลกรัมส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสารสกัดจากกัญชาเอโทมิเดตนะคะแอมเฟตามีนแล้วก็ยาอีค่ะแล้วก็ยาเสพติดประเภท3ยึดได้7,718กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเคตามีนแล้วก็สารประเภทที่4ก็คือยึดได้ 5,166 กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นสารเคมีตั้งต้นที่ใช้เป็นชื่อใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดนะคะซึ่งหลังจากนี้ไต้หวันมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน ของประเทศอินเดียเวียดนามนะคะมาเลเซียและก็สปป.ลาวเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข่าวกรองการสืบสวนร่วมกันการประสานงานด้านปฏิบัติการและก็การบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะระบุตัวผู้จัดหาสารเคมีและก็ทลายองค์กรขายยาเสพติดข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายยาเอโทมิเดตต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ยังไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: .1330คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ท่านว่าที่ร้อยตีจิรัตอยู่ยืนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงนะครับเมื่อเช้าที่เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับประสบอุบัติเหตุท่านผอ.สวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างครับยังตื่นตกใจกันอยู่ไหม
1: น้องปลอดภัยตรวจรักษาเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับแล้วนะครับ
0: ระดับชั้นไหนครับท่านผอ.
1: นักเรียนชั้นม.2กับม.3รุ่น10อายุ15 16ปี
0: อ๋อม
1: .2 ม.3เป็นห้องเรียนนักกีฬาครับห้องเรียนนักกีฬาซึ่งเดี๋ยวก็พื้นฐานเดิมโรงเรียนทำความร่วมมือกับทางสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอล
0: ว้าว
1: ซึ่งนักกีฬากลุ่มนี้ก็จะเป็นนักกีฬาทั้งหมด17คนนะครับปกติแล้วเด็กเขาก็จะพักกันทางสโมสรที่หาที่พักให้แล้วก็มีรถรับส่งนักเรียนเช้ามาส่งแล้วตอนบ่ายก็จะรับมารับนักเรียนเด็กซ้อมแล้วก็รับกลับเข้าที่พัก
0: โอ้แล้วเมื่อเช้านี่อยู่ระหว่างเดินทางไปขาไหนครับท่านผอ.ที่
1: เกิดในตอนเช้าเข้าจะมาโรงเรียนนะ
0: อ๋อจะมาโรงเรียนก็คือจากที่พัก
1: ถึงแล้วใช่ครับอยู่ที่คลอง3อําเภอคลองหลวงส่วนโรงเรียนอยู่อําเภอเมืองปทุมธานีครับ
0: โอ้ซึ่งมันไกลกันเยอะมั้ยฮะระหว่างที่พักคลอง3กับที
1: ่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ฮะก็การเดินทางก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึง20กิโลฮะเพราะมันหลุดจากคลอง3มาก็มาตะฟีเจอร์แล้วก็เข้าจากฟีเจอร์มานิดเดียว
0: เอ๊ะปกติรับส่งกันเป็น
1: กิโล
0: ปกติรับส่งกันเป็นประจำอย่างนี้อยู่แล้วไหมฮะ
1: ใช่ฮะเด็กเขาจะมีรถรับส่งทางสโมสรก็เป็นผู้ดำเนินการหาที่พักให้แล้วก็เรื่องค่าอาหารการกินเรื่องรถก็ดูแลทั้งหมดเลย
0: แสดงว่าคนขับรถคนนี้ก็คือเป็นของสโมสรที่เขาจัดหาไว้ให้
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: โอ้แล้วคนนี้เขาปกติเขาเดินทางเส้นนี้ประจำไหมฮะท่านผอ.
1: ใช่ครับเส้นนี้อยู่แล้วฮะ
0: รอเขารับส่งกันมากี่เท่าไหร่แล้วฮะระยะเวลา
1: ระยะเวลาปีนี้เป็นปีที่2ครับ
0: อ๋อก็รับส่งกันมาอย่างนี้2ปีอยู่แล้วใช่ไหมตลอด2ปีที่ผ่านมา
1: ถูกต้องครับ
0: ก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีรับแจ้งร้องเรียนอะไรบ้างไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเขาจะรับส่งนักเรียนโดยปกติอยู่แล้วจริงๆไปแข่งขันรายการอะไรต่างๆก็จะเป็นรถคันนี้วิ่งรับส่ง
0: เอ๊ะเขาออกจากตรงที่พัก Academy เขาออกมากันตั้งแต่กี่โมงให้ที่กองสามเนี่ยพอจะทราบเวลาไหม
1: อ๋อน่าจะประมาณคือปกติเด็ก7โมง40เนี่ยต้องถึงเรียนจะมาเกิดประมาณสัก7โมงครึ่งถ้า7โมงน่าจะออกจากที่พักนะครับข้อมูล
0: ออกประมาณ7โมงใช่ไหมฮะที่ออกจากที่พักกัน
1: ครับ
0: ครับอ๋อฮะแล้วน้องๆเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างอ่ะท่านบอก
1: อ๋อตอนนี้ผมเอิญมาอบรมอยู่ตอนนี้คุณครูเข้าไปดูแลท่านรองนะครับในข้อมูลเบื้องต้นนะ
0: คุณครูได้บอกหรือยังว่าเขาพูดว่ายังไงน้องๆเล่าว่ายังไงบ้าง
1: น่าจะลืมมั้งเลยน่าจะคิดว่าน่าจะหลับไหนหรือเปล่านะ
0: หมายถึงคนขับหมายถึงคนขับ
1: ใช่ใช่ใช่นะวันนะครับ
0: โอ้เอ๊ะแล้วคนขับนี่เขาพักอยู่กับน้องๆด้วยไหมฮะหรือว่าเขาต้องไปพักอีกที่นึงแล้วต้องตีรถมา
1: เดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ของแต่โดยปกติแล้วเขาจะพักอยู่ด้วยกันอยู่ดูผิวด้วยนะ
0: อ๋อปกติ
1: เดี๋ยวผมขอข้อมูลนะผมกำลังตามข้อมูลอยู่
0: เขาอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วฮะคนขับอ่ะนั่นหรอทราบไหมพอประมาณได้
1: ได้
0: วัยกลางคน
1: เองผมขอข้อมูลนะเดี๋ยวผมโทรกลับได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ครับได้ครับ
1: ได้
0: ขอบคุณนะครับ
1: ตอนนี้เด็กปลอดภัยเรียบร้อยหมดทุกท่านแล้ว
0: ยินดีแล้วคนขับอาการหนักไหมพอทราบไหมฮะ
1: ไม่เป็นไรฮะทั้งหมดปลอดภัยทั้งหมดทั้งคนขับทั้งนักเรียน
0: โอ้ฮะได้ครับ
1: ตอนนี้ก็มีอยู่4คนที่ก็ไอเตที่ตัวที่ว่าโดนแน่นหน้าอกนะแต่ว่าอีกเรียนแล้วปลอดภัยส่วนอีก8คน
0: อ
1: ีก8คนแค่ฟุกช้ำกลับบ้านอีก4คนไม่เป็นไรเลยทั้งหมด17คน
0: อันนี้คือนักกีฬาฟุตบอลเป็นผู้ชายทั้งหมดไหมฮะ
1: ใช่ๆผู้ชายทั้งหมดครับผู้ชายทั้งหมดรุ่นอายุ15ปี16ปี
0: อ๋อครับอ่ะยังไงรบกวนด้วยถ้ามีความคืบหน้ารบกวนด้วยครับท่านผอ.ครับ
1: ได้ครับได้ครับได้
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณว่าที่ร้อยตีจิรัตอยู่ยืนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะที่ได้รับแจ้งมาบอกว่าเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนก็เพิ่งมาทราบตอนหลังนะว่าน้องเนี่ยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะฮะแล้วก็ได้โควต้าสโมสรฟุตบอลก็พาไปหาที่พักอาศัยให้นะครับแล้วก็มีที่ซ้อมมีอะไรให้นะครับแล้วก็พามาส่งเข้าเรียนเมื่อตอนช่วงเช้านะที่เกิดอุบัติเหตุก็บอกว่าทำงาน ระหว่างสโมสรกับที่โรงเรียนเนี่ยก็รับส่งกันมาตลอดระยะเวลา2ปีนะก็ไม่เคยเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ก็เพิ่งมาเกิดนี่แหละแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะที่น้องๆเนี่ย17คนเนี่ยปลอดภัยดีทั้งหมดนะฮะรวมถึงตัวคนขับก็บอกว่าบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าอาการมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าอาการก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับส่วนน้องๆเนี่ยที่แน่นหน้าอกก่อนหน้านี้เนี่ยอาการก็เริ่มดีขึ้นนะก็บอกว่าคนขับนี่อายุประมาณสัก25ปีนะก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะฮะน้องๆปลอดภัยดีนะฮะทั้งหมด17คนนี้ปลอดภัยดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะของวันนี้ที่เราได้รับแจ้งนะฮะคราวนี้เนี่ยทางวิริยะนะวิริยะเนี่ยเขามีโครงการลดเสี่ยงเท่ากับลดตายอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีนะภาวะการหลับเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการหลับในเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะถ้าเกิดว่าคุณง่วงมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดภาวะหลับในเนี่ยมันจะเหมือนภาพตัดไปเลยคุณจะไม่รู้ตัวเลยนะเขาบอกว่าภายในเวลาเพียงแค่4วินาทีลองนับสิ1 2 3 4ช่วงเวลาแค่นี้สั้นๆแค่นี้มันเพียงพอนะในการที่จะทำให้รถเราเนี่ยสูญเสียการควบคุมได้คราวนี้ก็พุ่งชนสิ่งกีดขวางหรือว่ายานพาหนะอื่นๆนะฮะไม่มีโอกาสได้หลบเลี่ยงเลยความประมาทเพียงชั่วครู่นะครับอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงทั้งเรื่องของการบาดเจ็บพิการถาวรหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเพราะทุกชีวิตมีคุณค่ามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปด้วยกันนี่ถ้าใครรับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นคลิปเรื่องราวดังกล่าวนะครับประกอบกับเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังนะฮะใครที่เคยเกิดอาการแบบนี้บ้างมีไหมมีวิธีแก้ไขไหมเออแล้วยิ่งเดินทางต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวเนี่ยปลายปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบง่วงนอนหรือว่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบคุณเคยหลับในอ่ะคุณเคยภาพปัดอ่ะแล้วทำไมคุณถึงยังรอดมาได้อ่ะคุณโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมแล้วมีทริคมีเทคนิคอะไรไหมนะวันนี้ชวนคุยกันนิดนึงได้ไหมนะฮะชวนคุยกันนิดหน่อยว่าใครที่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือตัวเองอ่ะเคยรอดพ้นเคยรอดตายจากการหลับในเอาง่ายๆหรือว่าเคยหลับในแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเออแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงช่วยโทรมาเล่าเป็นอุทาหรณ์หน่อยเถอะนะจะได้เตือนๆหลายๆท่านนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเลยเพราะว่าตัวเองมีเทคนิคตัวเองมีทริคยังไงว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิเนี่ยทั้งง่วงเนี่ยทำอย่างนี้เลยแล้วหายง่วงเลยเคยลองมาแล้วกับตัวเองโทรมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยตั้งแต่หลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายฝากข้อความไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับสวัสดีพี่พัชนีคุณระพีคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณวิรัตคุณ 3M คุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีทุกๆท่านนะฮะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยแชร์ทริคกันได้หรือว่าใครเคยเจอสถานการณ์ลักษณะดังกล่าวหลับในเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์หน่อย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาฝากขังพร้อมค้านประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
6: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ตำรวจนำตัวอุทัยนันทวัฒน์สองผู้ต้องหาคดีแอมีนาคนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวค่าห้องเช่าที่อยุธยาใช้พักยาเสพติดก่อนกระจายสู่ปลายทางคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยลีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮูดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายณัฐวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองมีสีหน้าที่เรียบเฉยโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินขึ้นรถคุมขังไปทั้งนี้พลตำรวจตีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและนายอุทัยยอมรับว่าเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
7: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งหลายจังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในห้วงวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
9: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ในรอบ24ชั่วโมงมากกว่า100มิลลิเมตรและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้รับการอบรมไว้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนตัดสินว่าบริษัทมลิทีเจ้าของร้านขนมชื่อดังในเมืองเซินเจิ้นและร้านแฟรนไชส์ในเขตอู่จงเมืองซูโจวละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปดอกไม้4กลีบที่หลุยส์วิตตองแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกจากฝรั่งเศสจดทะเบียนไว้จำนวน7รายการทั้งนี้ศาลยังสั่งให้มลิทีหยุดการละเมิดและจ่ายเงิน 10.3 ล้านหยวนหรือราว 50.7 ล้านบาทให้กับหลุยส์วิตตองและมลิทีต้องออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณะด้วยมีรายงานว่าข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความคล้ายคลึงกันระหว่างสัญลักษณ์ของร้านมลิทีซึ่งเป็นรูปดอกไม้4กลีบกับลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์วิตตองซึ่งยื่นเรื่องฟ้องร้องเมื่อเดือนพฤษภาคม2568กระทั่งศาลมีคำตัดสินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมอลิทีแถลงว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลสูงต่อไป
1: พราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากทางด้านของ PEA นะครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหวัดดีแจ้งเตือนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับกรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้านะครับที่บอกว่าเป็นรถตู้รับส่งน้องนักเรียนวัดนาวงเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักนะครับที่ถนนเอกประจิมบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะหนึ่งในนั้นก็คือคนขับนะฮะทางท่านผู้อำนวยการเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วนะครับที่พูดคุยเพิ่มเติมท่านโทรมาเพิ่มเติมข้อมูลบอกว่าทางคนขับเนี่ยเป็นโค้ชเองด้วยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังได้รับบาดเจ็บอยู่หน้าอกเนี่ยกระแทกกับทางพวงมาลัยนะฮะก็ต้องขอบคุณทางท่านผอ.ด้วยนะครับว่าที่ร้อยตีจิรัตอยู่ยืนนะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลนะกลับมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผอ.ด้วยมีคุณบุรินทร์นะบอกว่ารถแท็กซี่ผ่านบริเวณหน้าเซเว่นคือคุณบุรินเนี่ยเขาขับรถแท็กซี่นะแล้วก็ผ่านไปบริเวณช่วงหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นเนี่ยแหละหน้าซอยอนามัยงามเจริญ26ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือทำ CPR อยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะอยากให้ตสล.ช่วยตรวจสอบให้หน่อยเราก็เลยตรวจสอบไปนะครับปรากฏว่าทางกู้ชีพวิชัยเวชเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีชายที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เหมือนหมดสตินะก็เป็นอาการป่วยแล้วก็ล้มลงหมดสติบริเวณหน้าเซเว่นจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือทำ CPR แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดพอดีได้รับแจ้งมาให้ตรวจสอบนะก็เลยตรวจสอบให้นะครับคุณ 3M นะครับคุณกระปุกแดงคุณวิรัตคุณ AA คุณรพีคุณแอนโฟนด้วยนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเรื่องของ YouTube จอสร้อยของเราพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะช่วยดำเนินรายการไปพร้อมๆกันเพชรเกษมช่วงแถวอ้อมน้อยมาอ้อมใหญ่นะที่บอกว่ามีการทำงานถึงซอย99ก็ยังส่งผลกระทบการจราจรอยู่นะครับแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่แถวเศรษฐกิจ1ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขาออกก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้รับแจ้งจากช่องทาง LINE นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มเติมกับทางจอสองร้อยของเราได้นะทาง LINE @js100 นะครับเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์ติดกันนะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ส่งคลิปส่งภาพทาง LINE ก็ได้เช่นเดียวกันรับแจ้งทาง LINE นะครับว่ามีอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นอุโมงค์ตรงเกษตรงามวงวานขาออกเป็นรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะก็บอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะครับที่บอกว่าบาดเจ็บแล้วก็เราประสานงานไปทางสน.บางเขนแล้วนะครับหลังจากที่รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีจุดดังกล่าวเชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรงามวงวานขาออกแท็กซี่กับจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายนะครับบาดเจ็บ1รายเราประสานงานสน.บางเขนรับทราบทางกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะแล้วรถเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะขอบคุณทางสน.บางเขนด้วยนะครับคุณวิชยาจากศูนย์ทางด่วนนะครับพี่วิชยาเพิ่มเติมบอกว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมนครครับก่อนถึงต่างระดับท่าเรือเป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงนะครับมีเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายแต่ว่ามีรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วการจราจรชะลอตัวนิดหน่อยกลับกันเคลื่อนตัวได้เพชรเกษมก่อนถึงเขาวาง1กิโลการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเขาบอกติดขัดมากฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อันนี้ก็รับแจ้งทางไลน์เหมือนกันนะคุณเทพฤทธิ์อยู่เยาวราชนะครับราชวงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปวัดตึกการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยวันเวนะจุดนั้นคุณต้อมจอมทองอันนี้แจ้งมาทางไลน์ @js100 ของเรานะครับมีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเนี่ย ทางหลวง3034พระพุทธบาทสระบุรีนะครับก่อนถึงวัดซับบอน1กิโลมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์เห็นว่ามีผู้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เพิ่มเติมกลับมาอีกทีนึงคุณต้อมจอมทองบอกว่าก่อนถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันเป็นพื้นที่ของสภ.พระพุทธบาทนะครับก็ขอบคุณทางคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างรอแพทย์นะดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งมีผู้เสียชีวิตนะฮะในที่เกิดเหตุการจราจรชะลอตัวกันครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้คุณกาญจนาบอกว่าลืมถุงผ้าสีฟ้าเป็นถุงผ้าลายการ์ตูนมีแว่นตานะครับมีแว่นตาอยู่2อันโอ้ราคาแพงอยู่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองว่าลืมถุงผ้าสีฟ้าเป็นถุงผ้าลายการ์ตูนมีแว่นตานะครับมีแว่นตาอยู่2อันโอ้ราคา

0: จ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแจ้งแทนนักท่องเที่ยวครับบอกว่านักท่องเที่ยวมาแจ้งว่าลืมถุงยาไว้ไม่ทราบรายละเอียดตอน 11:50 นของวันนี้นะครับเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารลจุฬา4970แท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา4970กทม.นะครับถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับรบกวนช่วยให้เขาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับททหารลจุฬา4970กทม.ขึ้นมาจากไหนไม่ทราบแล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอน 11:50 นะฮะถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบนต่างระดับไพร่ฟ้านะครับบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงล่าสุดทางสภ.เมืองปทุมธานีแจ้งว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับจุดนี้อยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางครับแต่ว่าการจราจรเห็นทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไม่ได้ส่งผลกระทบการจราจรนะครับบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณข้อมูลจากสภ.เมืองปทุมธานีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้สำหรับท่านใดที่กลัวว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมไม่มีใช้นะครับเพียงแค่คุณเข้าร่วมทำประกันภัยกับโครงการคนรักรถจากบริษัทวิทยาประกันภัยนะครับเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับประเภทที่1นะท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยในการต่อเปี้ยประกันรถในปีถัดไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับกรณีที่รถเนี่ยต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมไม่มีรถใช้เขามีรถสำรองให้นะครับเป็นกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุและคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสูงสุดไม่เกิน20วันส่วนคุณสมบัติเงื่อนไขของเขาเนี่ยประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกถ้าหากว่าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888และประเภทที่3ครับเพื่อรองรับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้เงื่อนไขประเภทที่3ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขารองรับทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลและรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับสำหรับประเภทที่3ก็ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีง่วงนะครับแล้วขับนะฮะเป็นอันตรายใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านประธานทุนง่วงอยากขับนะฮะนายแพทย์มนูนลีชเวงวงสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอทราบอุบัติเหตุเมื่อเช้าทางทีมงานเล่าให้คุณหมอฟังยังครับที
1: ่ทราบว่าผมมีข่าวขึ้นในเอไลน์กลุ่มทุกวันเพราะว่ามีจะมีบอกรถตู้บรรทุกนักเรียนเสียหลักวิ่งไปชนเสาไฟฟ้าเด็กเจ็บตั้งหลายคนนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุว่าคือถ้าไปดูนะถ้าไปดูที่เกิดเหตุน
0: ะ
1: มันจะไม่มีรอยเบรกนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาสันนิษฐานทันทีว่าเป็นจากหลับในนะในบ้านเรามันไม่ยอมสันนิษฐานว่าเสียหลักบ้างอะไรบ้างเยอะแยะหมดเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญเลยเรื่องนี้ครับ
0: ครับครับมันสามารถแก้ไขหรือว่ามันสามารถช่วยได้ยังไงบ้างอาการอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครขับรถแล้ว
1: โอ้โหคือถ้าคนมีความรู้นะมันก็ช่วยได้เนี่ยคนที่ไม่มีความรู้มันนึกไม่ถึงตัวเองจะหลับมันก็เกิดหลับในได้ต้องเพราะการให้ความรู้นี่สำคัญที่สุดเลย

0: เตือนก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะหลับในว่ามันจะมีสัญญาณไปแล้วโอ้ง่วงเหงาหน่อยไม่หยุดลืมตาไม่ขึ้นบังคับรถให้อยู่ในเลนไม่ได้จิตใจล่องลอยไม่มีสมาธิจำไม่ได้ตัวเองขับผ่านอะไรมาอันนี้มันกำลังจะหลับในแล้วนะครับ
1: ครับมีคำแนะนำไหมครับเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยได้ไหมอมลูกอมหรือว่าทานอาหารรสเปรี้ยวได้ไหม
0: แน่นอนเลยอะไรที่เอามาใช้ช่วงนั้นช่วยแน่นอนนะครับคือขยับปากร้องเพลงนะครับเคี้ยวหมากฝรั่งหาอะไรมาดื่มกาแฟมาดื่มมันจะช่วยนะครับคืออย่าไปนั่งเฉยๆแล้วก็ตามันมือลอยไปเดี๋ยวก็หลับไปเองนะครับแล้วหลับมันหลับสั้นมากไปถึง10วินาทีแต่10วิโอ้โหเวลาชนด้วยความเร็วแล้วถือว่า100กิโลเมตรมันก็ตกตึก90กิโลเมตรต่อมันก็ตกตึกแล้ว10ชั้นมันตายแน่นอน
1: คุณหมอครับส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหลับในนี่มันมาจากอะไรครับส่วนมาก
0: อันดับหนึ่งเลยคือนอนไม่พออ
1: ๋อนอนไม่พอ
0: นอนน้อยคืนก่อนหน้าหรือติดก่อกันหลายคืนมีการอดนอนสะสมร่างกายมันเรียกคืนมันเรียกคืนขณะเราตื่นเนี่ยให้ไปหลับไปชดเชยที่จำชั่วโมงที่มันนอนไม่พอ
1: ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเป็นธรรมชาติ
1: ครับอายุเรื่องของอายุมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับยิ่งอายุเยอะยิ่งเป็นง่ายหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงเท่ากันนั่นแหละอายุจะ
0: คือเป็นหมดอ่ะลองดูพวกนักเรียนนั่งเรียนในชั้นมีใครบ้างไม่เคยหลับ
1: ใช่
0: นะไม่ทุกคนก็เคยหลับเรานั่งประชุมในห้องประชุมแล้วก็หลับนะเรานั่งทำงานกับคอมแล้วก็หลับมันหลับทุกคนอ่ะมันไม่มีใครไม่หลับและอาการหลับเนี่ยเป็นหลับขณะที่ขับรถโอ้โหมันอันตรายที่สุดเลย
1: ฮะบางคนเขาบอกว่าทานกาแฟแล้วแต่ยังง่วงอยู่ครับคุณหมอแนะนำ
0: ก็แล้วแต่คือทานกาแฟเนี่ยมันไม่ออกฤทธิ์ทันทีใช้เวลาประมาณ15นาทีกว่าจะออกเลยนะแล้วก็ถ้ามันง่วงมากๆกาแฟก็เอาไม่อยู่วิธีเดียวที่เอาอยู่คือไปงีบหลับไปงีบหลับแค่10ถึง15นาทีแล้วจะให้ดีคือก่อนจะงีบหลับดื่มกาแฟซะก่อนดื่มทำไมเพื่อให้กาแฟปลุกให้เราตื่นพอเราหลับไป15นาทีตื่นขึ้นมาคราวนี้เราจะสดชื่นมากๆเลยเราจะไม่ง่วงอีกเลยหลายชั่วโมงเลยเพราะกาแฟกับการงีบหลับมันช่วยมากๆเขาเรียกว่า power nap ทำให้เราสดชื่นขึ้นขับรถได้อีกหลายชั่วโมงติดต่อกัน
1: จะกาแฟที่แนะนำควรจะเป็นกาแฟยังไงดีครับคุณหมอกาแฟดำ
0: เพราะกาแฟที่มีคาเฟอีน
1: คือปกติได้เลยจะใส่นมใส่น้ำตาลอะไรก็ได้อะไรน
0: ั่นอ๋อได้แต่ว่าอย่าไปดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเพราะมันไม่ช่วยนะ
1: อย่างนี้ชาพวกชาที่มันมีคาเฟอีนก็ช่วยเหมือนกันเลยครับใช่ไหม
0: ก็ช่วยครับแต่ว่าสำคัญสุดคือไปงีบหลับงีบหลับแค่สิบถึงสิบห้าทีแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็จะตื่นด้วยสดชื่นอีกหลายชั่วโมงเลยยอมเสียเวลานิดหน่อยนะครับคือจะไปยีบหลับก็ไปยีบไปที่ปลอดภัยไม่ไปยีบหลับข้างถนนไม่เอานะ
1: หรือว่าถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ขยับปากใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่คุณหมอแนะนำ
0: ครับถูกต้องขยับปากพอขยับปากพูดร้องเพลงคุยกับคนที่นั่งด้วยอย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆมันจะหลับมันจะหลับเองอัตโนมัติแค่10วินาทีอันตรายสุดๆเลย
1: ครับอ่ะรบกวนคุณหมอฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ฟังชมจอสร้อยกันอยู่ก็จะเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคุณหมอ
0: คือหลับในมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนกดคืนไหนที่เรานอนไม่พอเราตื่นขึ้นมาเราสึกง่วงนะเราก็ต้องหาวิธีการแก้แหละเวลาขับรถอย่าปล่อยไม่ง่วงต่อไปเรื่อยๆขยับปากร้องเพลงอะไรไม่ดื่มถ้าไม่ไหวจริงๆจอดรถแล้วก็ไปดื่มกาแฟแล้วก็งีบหลับได้10ถึง15นาทีแค่นี้เราก็จะสดชื่นขับรถได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับที่มาพ
0: บกันครับขอบคุณครับที่มาครับ
1: ยินดีครับ
0: ยิน
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับขอบคุณคุณหมอนายแพทย์บรรลุนลีชเวงวงนะครับท่านประธานทุนง่วงอย่าขับนะพอดีสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ยังเคราะห์ดีตรงที่ว่าน้องๆน้องม.2 ม.3 เนี่ยอายุก็ประมาณ 14-15 นะม.2 ม.3 เนี่ยก็ยังดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะทั้ง17คนนะฮะก็รวมไปถึงคนขับอายุแค่25ปีเท่านั้นเองนะ25ปีเองก็บอกว่าคือจากเด็กๆเขาบอกนะเด็กๆเขาบอกว่าเหมือนคนขับเนี่ยเขาเหมือนก็ง่วงอ่ะนะฮะเหมือนก็แบบซึมง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุการหลับในแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังต้อง หาสาเหตุกันต่อนะครับก็ยังไม่ได้ฟันธงนะแต่ว่าอันนี้คือคำบอกนะคำเล่ามานะจากคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ามีอาการเหมือนง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเนาะแล้วก็ต้องขับรถใช้รถใช้ถนนก็ระวังด้วยนะก็เลยต้องเรียนเชิญคุณหมอมนูเนี่ยมาให้ความรู้กันสักนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคุณง่วงหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก็โทรเข้ามาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับแต่ว่าขยับหน่อยขยับปากหน่อยนะครับเคี้ยวหมากฝรั่งเขาบอกช่วยได้เหมือนกันนะช่วยให้สมองโล่งเหมือนกันนะเคี้ยวหมากฝรั่งก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าขยับท่าทางแต่จริงๆแล้วค่ะการที่มันจะแก้ไขเรื่องของการหลับในถ้ามันง่วงได้ดีที่สุดก็คือการนอนนะครับประมาณ10นาที15นาทีนะฮะแล้วก็ก่อนนอนก็อาจจะดื่มกาแฟสักแก้วนึงตื่นมามันจะได้สดชื่นเลยนะครับเพราะว่าการที่เราง่วงๆเนี่ยไปจอดแล้วไปดื่มกาแฟเนี่ยมันไม่ได้หายง่วงในทันทีนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานะครับบางท่านบอกว่ากินกาแฟไปแล้วแต่ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ก็ทางที่ดีที่สุดอย่างที่คุณหมอแนะนำไปเมื่อสักครู่ก็คือหาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางอ่ะแล้วก็งีบสักแป๊บนึงนะสัก10นาที15นาทีตื่นมามันก็จะได้สดใสมากยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นอย่าฝืนเลยครับเพราะว่ามันอันตรายนะต่อตัวท่านเองด้วยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะถ้ามีคนนั่งมาด้วยก็อันตรายกับครอบครัวกับนะฮะผู้โดยสารที่เขานั่งติดรถท่านมาอีกนะฮะแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อคนที่เขาใช้รถใช้ถนนด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันตรายใกล้ตัวนะเรื่องของง่วงและขับอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนคุณพัชนีพี่พัชนีบอกว่าเทคนิคไม่ให้หลับให้จิบน้ำบ่อยๆแล้วก็มีของเปรี้ยวไว้ในรถนะฮะอาจจะมีบ้วยไว้อมในขณะที่เราใกล้จะง่วงนะฮะหรือว่าเปิดฟังจอสร้อยก็ได้ควบคู่กับการขับรถช่วยแก้ง่วงได้ค่ะที่สำคัญทำให้เราคือต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ก่อนออกเดินทางเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วออกเดินทางเนี่ยง่วงแน่นอนนะขอบคุณความคิดเห็นของพี่พัชนีด้วยนะฮะถ้าในรถไม่มีของเปรี้ยวนะฮะกลิ่นตัวได้ไหมถ้าเราได้แบบกลิ่นตัวเปรี้ยวๆงี้มันทำให้เราตื่นไหมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ลืมถามคนข้างๆด้วยนะฮะไม่แน่ใจนะถ้าไม่มีของเปรี้ยวอมนี่กลิ่นตัวพอจะช่วยได้ไหมกลิ่นตัวเปรี้ยวอะไรเงี้ยได้ไหมน่าจะตื่นเหมือนกันไหมไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ตู่ระยองสวัสดีด้วยนะครับพี่ตู่ระยองนะฮะก็บอกว่าทักทายเจ้าหน้าที่สมาชิกจสร้อยเพื่อนสมาชิกแล้วก็เจ้าหน้าที่หลังใหม่ทุกท่านด้วยขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้วันนี้ดูไม่ค่อยมีฝนนะครับดูหลายพื้นที่เนี่ยรับแจ้งเรื่องของแดดเข้ามาเขาบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสดใสแล้วก็มีแสงแดดนะฟ้าสว่างเลยก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะครับวันนี้นะร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดหมายในช่วงวันที่7ถึงวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้นะไปจนถึงวันที่9ประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็บอกว่าเนื่องจากล่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็จีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนนะก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็มีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็วันที่10-12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ตะวันตกนะฮะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับของภาคตะวันออกนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณด้วยนะครับพี่พัชนีสวัสดีครับพี่พัชนีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่พัชนีตอนนี้ขับรถไปไหนป่ะเนี่ยวันเนี้ย
2: อ๋อตอนนี้ถึงแถวบางบัวทองแล้วค่ะเพิ่งมาจากราชพฤกษ
1: ์อ๋อพอดี
2: โล่งค่ะถนนโล่งทั้งสองฝั่ง
1: ไม่ติดเลยนะพี่พัชนีมีวิธีแก้ง่วงยังไงเห็นเมื่อสักครู่พิมพ์มาใน YouTube ใช่ไหม
2: คือปกติแล้วเนี่ยถ้าง่วงนะคะคือพี่จะมีน้ำงานในรถอยู่แล้วจิบทีละนิดนะคะแล้วก็จะมีพวกบุ้ยนะหรือจะมีของอะไรเปรี้ยวๆในรถอะค่ะแล้วก็ คือก่อนที่จะเดินทางก็จะพักผ่อนก่อนให้เพียงพอแบบเหมือนจะเดินทางไปเคยง่วงค่ะเคยง่วง
1: แล้วทำไงตอนนั้นทำไง
2: ตอนคือมันวูบไปหน่อยนึงอะค่ะตกใจ
1: โอ้กี่วิอะตอนนั้นเราจำได้ไหมว่าเราวูบไปกี่วิ
2: ประมาณ2วิได้มั้งคะ
1: หรอแล้วตอนนั้น
2: รู้สึกตัวก่อนแล้วมันริมถนนนะคะมันตกถนนได้หน่อยนึงก็หักหลบพวงมาลัย
1: เอาแล้วตอนนั้นมากับ
2: ขึ้นมาปี2ค่ะ
1: มากับใครอะตอนนั้นมากับมาคนเดียวเหรอฮะ
2: คนเดียวค่ะพอดีไปงานศพที่ขอนแก่นค่ะเอาออกจากขอนแก่นมาตอน 3:00 หลังจากสวดศพเสร็จก็ออกมาแล้วก็มาถึงแถวโคราชอะค่ะ
1: คือเราจะตีกลับเข้านนท์เลยคือจะกลับนนท์โอ้แล้วขับคนเดียวด้วย
2: ขับคนเดียวค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วพอ
2: เราก็หลังจากนั้นก็คือเข้าไปจอดที่ปั๊มนอนประมาณสัก10นาทีค่ะที่ปั๊มตรงหน้าเซเว่นนะคะแล้วก็นอนสัก10นาทีตื่นแล้วก็ขับกระต่อได้ค่ะ
1: พอตื่นแล้วมาสดชื่นเลยไหมฮะ
2: ใช่ค่ะสดชื่นค่ะ
1: มันดีขึ้นไป
2: ดื่มน้ำนิดนึงดีขึ้นมากค่ะขอได้พักสักนิดนึงอะค่ะจะได้เลยค่ะ
1: โอ้อันตรายเนาะ
2: แต่ที่กระดูกหักล่าสุดน่ะก็คืออันนั้นมองไม่เห็นทาง
1: เอาหรอไปเจอที่ไหนยังไง
2: ที่ว่ามาจากถนน345ที่จะเข้าราชพฤกษ์ค่ะ
1: ครับ
2: คือถนนตรงนั้นมันเป็นไฟดับทั้งหมดเลยมันเป็น3แยกที่เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์จากถนน345มันมืดมากไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไฟดับไฟเสียหมดเลยแล้วตกถนนวันนั้นตกถนนนะแล้วก็ไม่เหยียบเบรกค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลแล้วก็เหยียบคันเร่งให้หักพวงมาลัยขึ้น
1: นานอย่างนานอย่างนี้
2: พวงมาลัยขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้ว
1: อ๋อเหรอแต่ไม่ได้บาดเจ็บ
2: ค่ะแล้วก็หักไม่ได้บาดเจ็บก็หักพวงมาลัยขึ้นแล้วก็เหยียบเพราะตรงนั้นมันมืดหมดเลยนะคะแล้วยางมันแตกด้วยค่ะแล้วเราก็ขับแล้วไปจอดอยู่ตรงหน้าไปไม่ได้ค่ะตรงหน้าราชพฤกษ์ตรงถนนตรงหน้าห้างอะค่ะห้างโรบินสัน
1: อ๋อแสดงว่าเข้ามาในส่วนของราชพฤกษ์แล้วเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาได
2: ้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ายางมันค่อยๆเพราะว่าเราเติมไนโตรเจนอะนะคะ
1: แล้วก็บดมาเรื่อย
2: ๆบดมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมืดมาก
1: อ๋อ
2: ค่ะแล้วก็เลยต้องให้จ้างรถค่ะมาเปลี่ยนยางกลางคืนนั่นแหละกว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืน
1: โอ้โหอ๋อแล้วตอนนั้นเดินทางคนเดียวด้วย
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้พี่จริงๆพี่ต้องจ้างเสมาเป็นคนขับรถให้แล้วนะโอ้นี่อันตรายมากเลยนะ
2: เกรงใจ
1: โอ้ไม่ต้องเกรงใจพี่ถ้าเงินถึงผมทำได้ทุกอย่างอะฮะนี่พี่ต้องจ้างเสมาแล้วนะพี่เดินทางไปไหนเมื่อไหร่นี่อันตรายมากพี่พัชนี
2: โอ้ยปกติวันนั้นแต่ที่ไปที่ขอนแก่นนะคะพอดีเลิกงานเที่ยงใช่ไหมคะทำงาน10โมงถึงเที่ยงแล้วก็เดินทางเที่ยงไปถึงโน่นถึงเย็น6โมงเย็นแล้วก็สวดศพอะค่ะสวดงานสวดแล้วพี่ทำแล้วก็3:00สวดเสร็จก็ตีเข้ากรุงเทพเลย
1: โอ้โหอ้าว
2: อันนี้คือประมาทมากผลไม่เพียงพอด้วยตอนนั้นก็เสียใจอยู่แต่ว่าคือตั้งแต่นั้นมาก็พยายามพักผ่อนจะไปไหนก็คือต่อไปก็คือต้องเซฟตัวเองนะคะ
1: ใช่ต้องพักผ่อนเยอะๆอย่างที่พี่พัชนีบอกเลยอ่ะคือการพักผ่อนเนี่ยสำคัญเนาะบางทีเราพักผ่อนไม่พอแล้วเราไปขับรถ
2: สำคัญมากๆใช่ค่ะสำคัญมากๆ
1: ใช่ใช
2: ่นะคะแล้วตอนนี้ก็ต้องมีอะไรที่กุ๊กกิ๊บในรถของเปรี้ยวๆของเค็มนิดหน่
1: อ
2: ยนานไว้เอาไว้อมเวลาเราง่วง
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่พัชนีครับที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอถามเรื่องนึงทิ้งท้ายได้ไหมผมคาใจอ่ะพี่ทำงานวันละ2ชั่วโมงเหรอ10โมงถึงเที่ยงพี่รับพักงานเพิ่มผมทำมันที่3ชั่วโมงก็ได้อ่ะผมไม่เอา OT ด้วยเอาไหมผมให้พี่3ชั่วโมงพี่ทำวันละ2ชั่วโมง
2: พี่ทำหลายอย่างงานมีหลายอย่างงานส่วนตัว2อย่างแล้วงานรวมอีก1อย่างอะไรเงี้ยก็เลยต้องอยู่ก็คือมีไลฟ์ไ
1: ลน์ขอบคุณครับอะไรก็ได้ที่ให้พี่มีความสุขนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: มากเลย
1: ยินดีครับ
2: คุณเคยมาชอบกินไอ้นั่นไหมอินทผลัมไหม
1: กินทานได้ทานได้
2: แล้วว่างอยู่ใกล้สวนอินทผลัม
1: โอ้ยขอบคุณนะครับเก่งใจจังเลยอ่ะเก่งใจจังเลยพี่พัชนีแต่ทานได้
2: ไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องเก่งใจ
1: จันถึงสุก
2: เดี๋ยววันพรุ่งจันถึงสุกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานเหมือนเดิมแหละ10 โมงถึงเที่ยง
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่พัชนีครับรักษาสุขภาพครับ
2: ส ขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชนีนะฮะเราแค่โทรเข้ามาพูดคุยเฉยๆไม่ต้องมีของติดไม้ติดมือมาให้ก็ได้นะครับแค่โทรเข้ามาเดี๋ยวไม่มีใครกล้าโทรเข้ามาเลยนึกว่าโทรเข้ามาแล้วต้องมีอะไรมาหรือไม่ต้องนะแค่โทรเข้ามาคุยเฉยๆนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็ทักทายใน YouTube ด้วยนะเริ่มคึกคืนแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณธวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องเสมา
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ธวัช
1: มาเอาย้อนหลังเลยนะจากโรงพยาบาลนครธนนะ
0: ครับ
1: ขึ้นฟังด่วนมาวันนี้ตกใจมากเลย
0: เจออะไรมาม
1: ันโล่งนะ
0: ไม่ติดเลยเหรอครับวันนี
1: ้มันหลามมันไม่ติดเลยน้องเสมามันโล่งน่ากลัวแบบไม่ต้องแย่งกันนะแบบสบายสบายเลย
0: ครับครับ
1: แล้วก็ขนาดรายงานเนี่ยก็ขึ้นทางด่วนมาแล้วก็มาลงเขาเรียกว่าแยกตรงเนี่ยไอ้แยกที่จะไปพระรามเก้าไปอะไรนะแจ้งวัฒนะ
0: ครับครับ
1: ลงจากสะพานมาก็โล่งรายงานที่ลงมาตรงสาทรก็โล่งตรงนี้ผมมาเป้าหมายอยู่ตรงโรงแรมแชงกรีล่าเนี่ยตอนนี้กำลัง
0: ใกล้ถึงอ่ะ
1: ก็ถึงโรงแรม
0: อ่ะครับผมใกล้ถึงแล้วใช่ไหม
1: ถึงแล้วเนี่ยจอดคุยกับน้องอยู่
0: ครับ
1: พอถึงแล้วก็จอดคุยกับน้องอยู
0: ่ง่วงไหมระหว่างทางมาง่วงไหม
1: โอ้ง่วงมากเลยน้อง
0: แล้วมีวิธีแก้ยังไงพี่ธวัช
1: ไอ้กินตัวเปรี้ยวเนี่ยมันช่วยไ
0: หมช่วยได้ไหม
1: ทำให้ง่วงหมดเลยมันยิ่งเบาหัวแบบ
0: ยิ่งทำให้มึนอะไรเงี้ยเหรออยากนอนอะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมีวิธีแก้ยังไง
1: มีวิธีแก้ก็อย่างที่คนเมื่อกี้บอกแหละ
0: พี่พัช
1: ร
0: ี
1: อาหารรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเนี่ยมันช่วยได้นะบางคนเขาก็จะรสเผ็ดเขาก็จะมีพริกแบบ
0: พริกเกลืออะไรเงี้ย
1: พริกโขดไว้เลยแบบกินให้มันแบบ
0: มันเคี้ยวพริกเนี่ยนะ
1: ตาสว่างเลยใช่ใช่
0: เคี้ยวพริกอย่างเงี้ยเหรออ๋อ
1: เอออันเนี้ยผมเคยมาตะโกแล้วตาสว่างเลยนะเขาเคยมา
0: ฮะ
1: จะช่วยได้เลยนะพริกอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวแล้วก็น้ำเนี่ยดื่มน้ำแต่ทางที่ดีแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะจอดดีกว่า10นาที15นาทีมีค่ามากเชื่อผม
0: ใช่ใช
1: ่มันช่วยได้นะถ้ามีที่จอดเหมาะๆนะจอดงีบสักพักหนึ่งตื่นที่มาลุกเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาล้างไปต่อได้อีก300โลเลยนะ
0: โอ้ครับ
1: ที่เรางีบไปแล้วนะแต่กินตัวเปรี้ยวเนี่ยยังไงก็ช่วยไม่ได้นะ
0: แสดงว่าเคยใช้แล้วใช่ไหมไอ้จอดงีบนอนแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปต่อ
1: ใช่ใช่ใช่ล้างหน้าไปต่อไปได้300โลเลยนะ
0: ครับ
1: จากที่เราง่วงๆเนี่ยตื่นมานี่เพชรเลยนะดื่มน้ำหาถ้าคนที่ไม่ชอบกาแฟก็ไอ้นี่แนะนำให้เป็นชาชาเขียวว่าชาไทยเนี่ยมันทำให้เราเฟชชี่นะดื่มไปแล้วอะอันนี้ได้สุขภาพด้วยได้ดีด้วยกว่าการที่เราไปติดกาแฟ
0: ครับนี่ก็เป็นเทคนิคของพี่ธวัชได้
1: เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยแล้วแหมเมื่อกี้นี่เสียงสองเลยนะเราเนี่ยออกเสียงสองเลยนะดูรู้เลยนะเราอะอ่อนเลยนะ
0: อ๋อก็เขาเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่เคารพนับถือ
1: ก็รู้ไงแต่เราก็เสียงสองเลยนะแบบมันไส้อะ
0: ใครให้ของกินผมใครให้ของกินผมจำได้หมดแหละใครให้ของกินผมผมจำได้หมด
1: อินทผาลัมต้องเข้าเลยนะอินทผาลัมต้องเข้าแล้ว
0: เออมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมนะด้านนอกเตรียมตัวรับอินทผาลัมพรุ่งนี้เออ
1: แล้วยังไงนี่อ่ะยังไม่สุกชอบไหมอย่างที่มันบิ
0: ดๆ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ได้ผมทานได้หมดอ่ะพี่ตักบาตรพี่อย่าถามพระดิเนี่ยผมทานได้หมดแหละผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่าย
1: บางทีก็ต้องถามว่าท่านอยากทานอย่างดุอย่างสุกหรือ อย่างดิบ
0: ผมทานได้หมด
1: มันก็หวานมากเลยนะลองใส่มา
0: ผมทานง่ายอยู่ง่ายใจก็ง่ายด้วยนะผมอ่ะใครชวนไปไหนก็ไป
1: แหมจะไปเป็นคนขับรถแหมมีเวลาแล้วเราอ่ะมีเวลาเหรออ
0: ๋อมีดิเสาร์อาทิตย์ก็ว่างนอกจากทำงานบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ว
1: ไปเวลาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
0: เออเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานบ้านอย่างเดียวขอบคุณมากพี่ธวัชที่โทรมาแชร์ประสบการณ์
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชนะครับพระราม2ใช้ทางด่วนมาไม่มีปัญหานะวันนี้เขาบอกว่าแปลกใจเหมือนกันว่าทางด่วนก็ใช้ทางได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยคุณเอกชัยก็แสดงความคิดเห็นไว้ใน YouTube นะก็บอกว่าเคยง่วงแล้วก็ฝืนขับคืนเดียวเนี่ยนะ เกือบลงถนน2ครั้งเลยอ่ะสุดท้ายก็ต้องจอดนอนครับไม่งั้นก็คงไม่รอดนะฮะถึงทุกวันนี้ขอบคุณพี่เอกชัยด้วยนะฮะสำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมมาคุณระพีจะสมัครงานด้วยใช่ไหมอย่ามาแย่งตำแหน่งงานผมนะทำงานวันละ2ชั่วโมงเนี่ย10โมงถึงเที่ยงนะพี่ระพีบอกว่าสนใจรับสมัครงานคนเพิ่มไหมครับพี่พัชนีคุณอนุกูลสวัสดีพี่อนุกูลด้วยนะครับบอกว่าวิธีแก้ง่วงคืออาบน้ำครับนะฮะคุณขับอยู่สองข้างทางเป็นป่าเป็นทุ่งนาคุณจะลงไปอาบน้ำยังไงล่ะพี่อนุกูลนะฮะไม่ได้ขับอยู่แถวหัวหินนะหัวหินนี่ก็ลงทะเลได้ใช่ไหมไปแช่ตัวหน่อยก็ขึ้นมาแต่มันก็ต้องล้างน้ำอยู่ดีป่ะไม่งั้นน้ำทะเลมันก็จะเหนียวเหนียวตัวหน่อยนะพี่นะขอบคุณพี่อนุกูลด้วยนะที่แสดงความคิดเห็นมานะครับมีทิ้งท้ายกันนะด้วยข้อมูลการจราจรนะครับที่ฝากไว้ด้านของเพชรเกษมที่มีปัญหาขาออกอ้อมน้อยนะมีการทำทางแนวก่อสร้างไปซอยเพชรเกษม99ก็ชะลอตัวกันแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นลงนะครับท้ายแถวก่อนหน้านี้เขาอยู่ช่วงแถวแถวเศรษฐกิจ1แต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับแต่ก็ยังชะลอตัวอยู่นะสำหรับขาออกที่จะไปอ้อมใหญ่ผ่านพ้นซอย99ไปก็ไม่ติดแล้วนะใช้กันได้วัดเทียนดัดวันนี้ใช้ได้นะครับไปกลับก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแถวสามพานเพชรเกษมเข้าออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ที่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นจะเป็นแถวเพชรบุรีด้านของลาดเทวีประตูน้ำแล้วก็ทางโซนแถวพระราม1ปทุมวันหน้าห้างนะครับลาดดำริลาดจะประสงค์อะไรพวกนี้ที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจุดอื่นๆโดยรวมก็วันนี้รับแจ้งหลายท่านก็บอกว่าใช้การได้อ๋อมีเยาวราชอีกจุดนึงที่ทางหลังไมค์รับแจ้งว่าเคลื่อนตัวได้ช้าจากคุณเทพฤทธิ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณทุกข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยเพิ่มเติมกันได้1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างซาบซึ้งที่ได้รับพระราชทานข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระองค์โสมซึ่งนำมามอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพคุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
4: บรรยากาศณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังยังคงเนืองแน่นไปด้วยคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสาภาครัฐและสถานศึกษาที่คอยดูแลประชาชนตลอดเส้นทางอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ประชาชนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารพระราชทานมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีกรมหมื่นสิทธนารีนาถวันละ 2,500 ชุดณทางออกพระบรมมหาราชวังบริเวณประตูอนงคลีลาตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้สราวุธจอกลมรายงานครับ
3: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมวันที่8 ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เบื้องต้นเห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,383,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทโดยไม่นำรวมสินเชื่อภาคการเกษตรมารับการพิจารณาด้วยนอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ไปรับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2569ถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในช่วงของการเปิดลงทะเบียนทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศผลการลงทะเบียนที่มีการกำหนดเอาไว้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ณภาพรสักคนรายงานค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะณมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ช
1: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มยางต่างๆนี่และซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะแล้วก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางทรายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: สำหรับท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวทางผู้ดูแลจสร้อยของเรามีโครงการ Forget Me Not นะครับติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยของเราหลังจากที่ท่านโทรเข้ามาติดต่อหลังไมค์เพื่อร่วมลงทะเบียนเสร็จแล้วทางทีมงานก็จะบันทึกเป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดเกิดได้ต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาเราจะได้รีบประสานงานไปทางญาติไปทางพี่น้องไปทางผู้ดูแลแล้วก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลเมืองดีท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับดูแลให้การช่วยเหลือพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นก็ส่งตัวผู้พัดหลงกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัยลงทะเบียนเสร็จเราจะมีเข็มกลัดแล้วก็มีสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้นะครับเราส่งไปให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับเองเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับโครงการนี้ฟรีนะอย่างที่บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้หรือว่าจะเข้าร่วมลงทะเบียนเลยก็ได้เช่นเดียวกันยินดีเลยนะครับติดต่อมาได้เลย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยช่วยเหลือผู้ป่วยที่หลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงครับคุณเอกชัยคุณรพีนะครับคุณอนุกูลพี่พันธ์สวัสดีด้วยพี่พันธ์บอกว่าตอนนี้อยู่สุขสวัสดิ์ขาเข้ามุ่งหน้าไปดาวคะนองครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรยังใช้การได้ดีขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับคุณวิชัยสวัสดีพี่วิชัยด้วยพี่วันบางรักสวัสดีพี่วันบางรักด้วยนะครับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเนอะวันนี้เนาะก็บอกว่าแสงแดดจัดจ้านเวอร์วังเลยอยู่เยาวราชครับมีงานตัดเก็บสายเคเบิลรถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับหลายๆท่านก็จะได้ทราบเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยว่าที่ไหนฝนตกรถติดนะที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับติดตามจสร้อยไว้จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเมื่อสักครู่นะครับคุณทวัชบอกว่าพระราม2แถวหัวกระบือแถวบางขุนเทียนแถวเซ็นทรัลแล้วก็ขึ้นทางพิเศษเฉลิมพระนครไปแถวพระราม9โดยรวมก็ใช้การได้นะครับก็บอกว่าคล่องตัวเลยไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปและกลับก่อนหน้านี้มีกรณีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชายที่บอกว่าหมดสติอยู่ที่อนามัยงามเจริญนะครับขุนเทียน365เจ้าหน้าที่อปภ.บางขุนเทียนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรับแจ้งเหตุนี้ตอนประมาณสักกี่โมงอะครับ
1: รับแจ้งเหตุตอนกี่โมง
0: ประมาณก็ได้ครับช่วงสายไหมหรือว่าช่วงบ่าย
2: เที
1: ่
2: ยงกว่าก
1: ว่านะ
0: เที่ยงกว่ากว่าตอนไปถึงเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างอะครับ
1: ตอนมาถึงนี่คือเขากำลังช่วยเหลือกันอยู่มีประชาชนแล้วก็อาสาสมัครที่มาถึงก่อนหน้านี้แล้วช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงเห็นบอกเป็นผู้ชายหรอ
1: เป็นผู้ชายค่ะ
0: อายุประมาณเท่าไหร่อะครับ
1: ประมาณ 35-40 ปีค่ะ
0: มีโรคประจำตัวไหมครับ
1: มีนะคะที่เห็นมีถุงยาอยู
0: ่โอ้เขาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะครับพอจะทราบไหมครับ
1: รู้สึกจะเป็นโรคหัวใจมั้งคะ
0: โอ้โหแล้ว
1: ไม่แน่ใจนะ
0: พอไปถึงแล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ก็คือหนูว่าถึงก็คือเขากำลังทำการช่วยเหลือปั๊ม CPR อยู
0: ่อือห
1: ือ
0: มีชีพจรไหมตอนนั้น
1: มีอาสาก่อนหน้านี้แล้วค่ะมาถึงก่อนหน้าหนูแล้ว
0: อ๋อดูแล้วประเมินอาการแล้วค่อนข้างหนักไหมฮะ
1: ก็ไม่ได้สติเลยอะค่ะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาคนเดียวหรอไม่มีใครมาด้วยหร
1: อมาคนเดียวค่ะ
0: หรอแล้วทำยังไงต่อครับพอหลังจากนั้นแล้ว
1: ก็เราก็ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบชีพจรอะไรเหมือนกับอาสาที่ว่าเราต้องคอยช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ประสานรถของเอราวัณนะคะในระบบมาค่ะ
0: อืมแล้วตอนที่รถมานำส่งโรงพยาบาลนี่เขามีสติยังครับตอนนั้น
1: ยังค่ะ
0: หรอโ
1: อใช
0: ่แล้วประชาชนเขาแจ้งว่ายังไงครับคือเขาคนเห็นเหตุการณ์เขาว่ายังไงบ้าง
1: เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยหมดสติค่ะ
0: เ
1: ขาแจ้งมาแค่นี้เอง
0: อืมอากาศร้อนไหมฮะตอนนั้นสภาพอากาศเป็นยังไง
1: ร้อนค่ะอากาศร้อน
0: แดดแรงด้วยเนาะวันนี้เนาะแถวนู้นอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ประมาณช่วงซอยเท่าไหร่อ่ะครับ
1: ระหว่าง26กับ24ค่ะ
0: อนามัยงามเจริญ26กับ24เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ฮะแล้วญาติทราบหรือยังไม่รู้แล้วตอนนี้ติดต่อญาติได้หรือยังไม่รู้นะ
1: ที่ติดต่อไปรู้สึกเขายังไม่รับสายค่ะ
0: ติดต่อไปทางใครเอ่ยเป็นอะไรกับเขา
1: ทางโทรศัพท์เขาค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: แล้วนำส่งที่ไหนครับเนี่ย
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นรู้สึกจะเป็นโรงพยาบาลนครธนหรือเปล่าเพราะว่ารถในระบบเขาพาออกไปเราก็ไม่ได้สอบถาม
0: อ่ะแล้วยาที่เราเห็นนี่คือมันอยู่ในถุงหรืออยู่ในซองอะไรครับ
1: อยู่ในถุงอยู่ในซองก่อนแล้วก็บรรจุถุงหูหิ้วถุงนึง
0: หรอมันระบุชื่อโรงพยาบาลไหมครับหน้าซองหน้าถุง
1: จังหวะนั้นหนูไม่ได้ดูพี่รู้แต่ว่าเขามีโรคประจำตัวก็คือตอนนั้นเราช่วยเขาก่อนใช่กำลังเพราะว่าเขากำลัง CPR เราก็จะไปช่วยปั๊ม CPR ต่อเนื่องกันนะคะ
0: ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเนาะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณเทียน365เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางขุนเทียนนะครับขุนเทียน365ไปช่วยเหลือกรณีชายหมดสตินะครับที่ระหว่างซอยอนามัยงามเจริญ24ถึงซอยอนามัยงามเจริญ26นะเป็นช่วงประมาณเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาก็นำส่งโรงพยาบาลน่าจะเป็นโรงพยาบาลนครธนนะเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไว้แล้วก็คือติดต่อญาติไปแล้วแต่ว่าทางญาติเนี่ยยังไม่รับสายนะฮะแต่ว่ามีเบอร์มีอะไรของญาตินะครับผู้ป่วยละนะครับบางขุนนนท์คุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์แสงแดดหายแล้วเริ่มครึ้มๆมาแล้วแต่ยังไม่มีฝนตรวจสอบจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับ14นาฬิกาเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับจะเป็นกลุ่มฝนแถวนครนายกว่าหนักนะครับกลุ่มใหญ่เนี่ยแถวธัญญะลำลูกกาแล้วก็เคลื่อนไปทางองคลักษณ์นครนายกอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าฝนไถกรุงเทพเห็นมีกระจายตัวอยู่แถวหลัก4บางเขนนะครับแต่ดูแล้วเบาครับดูเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็แถวอำเภอเมืองปทุมนี่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆเหมือนกันนะทิศทางลมเนี่ยวันนี้ดูพัดไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงกาญจนบุรีอันนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กๆเหมือนกันครับน่าจะเบาๆนะครับปล่อยๆแล้วก็พัดไปทางตะวันออกเหมือนกันไม่มีกลุ่มไหนที่ดูจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็รุนแรงนะถ้าอยู่ใกล้เคียงกรุงเทพนะครับหนักสุดก็แถวนครนายกเขาก็พัดออกไปเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสถานีเรดาร์ตรวจอากาศคุณเอกชัยรังสิตนครนายกคลอง9เขาบอกว่ามุ่งหน้าไปนครนายกฝนตกเนี่ยนะครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะครับฝนตกระดับ2เลยนะฝนตกหนักเลยตลอดทางมีฟ้าร้องด้วยใช้ความระมัดระวังกำลังเดินทางไปนครนายกครับเช่นเดียวกันนะคุณเอกชัยนะครับระมัดระวังเดินทางปลอดภัยนะครับอยู่แถวคลอง9มุ่งหน้าขาออกไปก็บอกว่าฝนตกหนักฟ้าแรงด้วยนะมีฟ้าร้องด้วยตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ก็ตรงกับข้อมูลในเรดาร์นะเพราะว่าสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าอยู่แถวองคลักษณ์นครนายกแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยก็คือเคลื่อนตัวไปทางอำเภอเมืองนครนายกนะครับเรื่องบ่อขยะกับหมู่บ้านนะฮะที่มันอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระแสโซเชียลมีเดียที่หลายท่านให้ความสนใจนะฮะกับเรื่องนี้ท่านดร.สนธิคชวัฒน์นะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับครับทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับรายละเอียดเรื่องของโรงงานรีไซเคิลกับทางหมู่บ้านนิดในพื้นที่นี่ตรงนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือเมื่อคืออย่างนี้คือเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะ
0: ครับ
2: ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่ามันก็มีขยะพวกของโฟมเป็นโฟมวัสดุรีไซเคิลมหาศาลเลยใช่ไหมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: มันก็ไปทะลักใช่ไหมจากไอ้กลุ่มไอ้โกดังตรงเนี้ยนะแล้วก็ที่กองเนี้ยก
0: ็
2: ทะลักเข้าไปในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2นะถนนหนองก้างปลาหมู่7ตำบลบ่อวินศรีชาชลบุรีนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปเป็นมหาศาลเลยนะตอนนี้พอไปดูจริงๆแล้วนั่นคือว่ามันเอาพวกโฟมทั้งหลายนะแล้วก็พวกคือมันบริษัทเนี่ยมันอย่างนี้มันเอาขยะจากตู้เย็นนะแล้วก็ตู้แช่เนี่ยก็คือไปแยกขยะแล้วก็เสร็จแล้วเอาโฟมพวกนี้ที่คัดแยกแล้วมากองเป็นภูเขาเนี่ยนะครับหน้าโกดังนะครับตอนนี้พอดีมันเกิดฝนตกหนักขึ้นมาพวกคือมันบริษัทเนี่ยมันอย่างนี้มันเอาขยะจากตู้เย็นนะแล้วก็ตู้แช่เนี่ยก็คือไปแยกขยะแล้วก็เสร็จแล้วเอาโฟมพวกนี้ที่คัดแยกแล้วมากองเป็นภูเขาเนี่ย

0: ปิดพื้นที่ประมาณสัก40ไร่เป็นทาวน์โฮมนะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียวนะแต่เดิมเนี่ยคือด้านหลังหมู่บ้านเนี้ยเดิมมันเป็นที่พื้นที่เอกชนเนี่ยนะเป็นที่อะไรปลูกสับปะรดทั้งหลายนะไร่สับปะรดนะตอนหลังเขาไปแบ่งให้เช่าให้กลุ่มจีนเนี่ยมาเช่าเป็นโกดังเนี่ยต่างๆเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็มาคัดแยกขยะประเภทตู้เย็นตู้แช่แล้วก็ดันเอาพวกเศษโฟมทั้งหลายที่เป็นถนนกันความร้อนมากองไว
1: ้
0: อยู่บนพื้นดินเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ดันไปถมดินสูงเลยนะสูงกว่าบ้านกว่าชุมชนนะ
1: คือว่าพื้นที่พื้นที่เขาสูงกว่าเขาถมดินสูงกว่าใช่ไหมครับ
0: ไปถมดินสูงกว่าหมู่บ้านใช่ไหมก็คือไปมิดไอ้นี่เลยกำแพงหมู่บ้านเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไหลนะซึ่งตรงนี้นะเอ๊ะมันถูกกฎหมายหรือเปล่านะก็ต้องมาดูนะใช่ไหม
1: แล้วการจัดการพื้นที่นี่มันต้องมีการดำเนินการมันต้องมีการตรวจสอบมันต้องมีการแก้ไขยังไงอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตรงนี
0: ้ไม่คือผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นโรงงานนะมันเป็นโกดังนะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นโกดังเป็นล็อตอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปให้พวกจีนมาเช่าแยกขยะตอนนี้ไอ้การจะทำเป็นโกดังอย่างเงี้ยมันจะต้องไปขออนุญาตจากท้องถิ่นใช่ไหมก็คืออบต.บ่อวินนะครับเขาจะต้องขออะไรบ้างฮะต้องขอใบอนุญาตประกอบการตลาดต่อสุขภาพเนี่ยตามพรบการสาธารณสุข2535ใช่ไห
1: ม
0: จะต้องไปขออนุญาตเนี่ยใช้อาคารก่อสร้างอาคารเนี่ยก็คือต้องได้ใบอ .1 ไปก่อสร้างอาคารใช่ไหมและอย่างคือจะต้องไปขอเรื่องการขุดดินถมดินเนี่ยเพราะว่าเขาถมดินเนี่ยเกิน 2,000 ตารางเมตรใช่ไหมแล้วก็ถมดินจะสูงกว่าระดับพื้นที่ข้างเคียงด้วยเพราะงั้นต้องแจ้งนายกอบต.เนี่ยก่อนเริ่มทำเนี่ยแล้วจะต้องจัดให้มีการระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปท่วมที่ดินข้างเคียงเลยนะแต่ตรงนี้มันไม่มีมันไม่ได้ทำรางระบายน้ำไว
1: ้
0: นะครับแต่ตอนนี้ก็ถามว่าแล้วมันเป็นโรงงานไหมใช่ไหมก็คือก็ต้องมาดูอีกทีว่าไอ้โกดังอันนี้ที่มันมีการแยกขยะทั้งหลายพวกนี้มันมีแรงงานเกิน50คนหรือว่าเครื่องจักรเกิน50แรงม้าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือเป็นโรงงานใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่ผู้ว่าไปจับบอกเอ๊ะมันมีอยู่แค่40กว่าคนยังไงคนงานเลยนะ
1: คร
0: ับเครื่องจักรก็ไม่น่าถึงเนี่ยมันก็เลยผมมองเลยว่าประเด็นเนี่ยมันไม่น่าจะถูกเพราะว่าไปทำเป็นโกดังให้เขาเช่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะทำงานกันอยู่ในโกดังอ่ะนะครับแล้วตอนนี้บริษัทนี้เขาก็ได้ชื่อมาแล้วนะนะก็บอกบริษัทฟางซางเนี่ยเซอร์คูล่าอีโคโนมี่แมเนจเมนต์นะครับเนี่ยเขาได้ชื่อมาแล้วนะตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: เคย
0: ตอนนี้ก็หนีไปแล้วหายไปแล้วนะครับหาตัวไม่เจอแล้วครับ
1: คือเจ้าของนี่เป็นคนจีน
0: เป็นคนจีน
1: ที่มาเช่าใช่ไหมฮะ
0: เป็นคนจีนก็คือว่ามีหุ้น50%แล้วก็ของไทย49%ของเขาเนี่ย51%แต่ถ้าดูนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยร่วมทุนกับไทยอ่ะนะท
1: ั
0: ้งมาเช่าอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วอบต.ไปอนุญาตได้ยังไงเพราะมันอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมไปอนุญาตได้ยังไงใช่ไหมเขาก็บอกเขาขอเป็นโกดังเลยตอนแรกขอเป็นโกดังใช่ไหมก็มีการคัดแยกขยะธรรมดาขยะไม่อันตรายด้วยนะครับ
1: เหมือนกับว่าขั้นตอนการดำเนินงานของเขากับตัวเอกสารนี่มันไม่สอดคล้องกันอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับก็คือเดิมเลยไอ้คนที่ขออนุญาตที่จะทำเป็นโกดังตรงนี้มันคือผู้เจ้าของที่ดินใช่ไหมเจ้าของที่ดินไปขอทำเป็นโกดังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากนั้นแล้วเป็นไงไอ้กลุ่มจีนก็มาเช่าโกดังมาเช่าโกดังตอนนี้ไอ้การเช่าโกดังเนี่ยนะเวลาจะทำงานมันต้องไปขอใบอนุญาตกิจการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยขอเปิดกิจการนะจากท้องถิ่นเนี่ยซึ่งกระจายท้องถิ่นก็ให้ไปนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าไปขุดดินผมดินไปผมดินสูงอย่างเงี้ยท้องถิ่นไม่ให้ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดมันมาจากท้องถิ่นนะครับก็ว่าไปอนุญาตตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยนะคือผู้เจ้าของที่ดินต้องรับผิดชอบด้วยถ้าหาเจ้าของไอ้บริษัทนี้ไม่เจอนะ
1: ครับ
0: ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องไปจัดการต้องไปจ่ายตังค์เนี่ยชดเชยเขาทั้งหมดเลยนะครับด้วย
1: เจอไหมครับอาจารย์ล่าสุดนี้เจอเจ้าของที่ดินเนี่ย
0: เจ้าของที่ดินเราเจอแล้วฮะเจ้าของที่ดินเขาบอกเขาก็ขออนุญาตเขาบอกว่าขออนุญาตปกติก็คือท้องถิ่นให้เขาเองเขาว่างั้นเนี่ย
1: เฮ้ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเขาควรมีมาตรการจัดการเรื่องนี้ยังไงอาจารย์คือมันต้องกันก่อนไม่ให้มันเกิดก่อนไหมแล้วก็ยัง
0: ใช่ครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้ทางอุตสาหกรรมเขาบอกว่าต้องไปดูก่อนว่ามันใช่โรงงานหรือเปล่าเข้าขายโรงงานหรือเปล่าใช่ไหมก็คือถ้าเป็นโรงงานเนี่ยคือมันจะต้องมีกำลังคนทำงานอย่างน้อย50คนแล้วก็มีแรงเครื่องจักรอย่างน้อย50แรงม้า
1: ครับ
0: เขาก็มองว่าเดี๋ยวเขาต้องไปตรวจสอบว่ามันเข้าขายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าขายโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นโรงงานเถื่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอาจถ้าไม่เข้าขายโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นสถานประกอบการแยกขยะคัดแยกขยะซึ่ง ซึ่งอะไร

0: ึ่งเขาก็ขอท้องถิ่นไงต้องมาขอท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นก็ให้ไปนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างที่โรงงานนะกรมโรงงานตรวจสอบอยู่ว่าเป็นโรงงานหรือเปล่าซึ่งดูแล้วไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่โรงงาน
1: อาจารย์เราอยู่ตรงนี้มาชาวบ้านเคยแบบร้องเรียนหรือว่าเคยมีเรื่องอะไรตรงนี้เข้ามาไม่พอจะทราบไหมครับในพื้นที่คนที่เขา
0: อยู่ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าเนี่ยให้มาตั้งได้ยังไงแล้วเอาของขยะเนี่ยสูงเป็นภูเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็กังวลนะว่ามันจะมีฝุ่นก็จะลอยมากระทบต่อสุขภาพเขาเขากลัวเนี่ยไอ้ขยะพวกนี้มันจะตกหล่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมน้ำไหลเนี่ยเขาร้องเรียนไปแล้วฮะ
1: ก็แสดงว่าเขาไม่ลงมาดู
0: เออใช่ท้องถิ่นเนี่ยคือตอนนี้เขาบอกท้องถิ่นเขาบอกว่าเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเคยแจ้งผู้ประกอบการไปแล้วให้ย้ายพวกไอ้กากอุตสาหกรรมทั้งเนี้ยออกเนี่ยไอ้กากพวกโคมทั้งเนี้ยตั้งแต่เดือนมกราคมปี69ที่มันแต่ต
1: ้
0: นปีใหม่ครับต้นปีแต่เขาก็สงสัยแล้วจนบัดนี้ไม่เห็นย้ายเลยแล้วทำไมถึงไม่ลงมาตรวจสอบ
1: นั่นน่ะสิ
0: ทำไมไม่ลงมาสั่งการนี่ไงนี่เป็นประเด็นอยู่ที่ความบกพร่องของหน่วยราชการทำไมไม่จัดการใช่ไหมนะครับ
1: แล้วคือถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้ขนย้ายออกนะมันก็ยังคงกองอยู่อย่างนั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วนอกเหนือจากนอกเหนือจากไอตัวสิ่งนี้ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งอื่นๆอีกด้วยหรือเปล่ามันมีไหมครับอาจารย
0: ์ครับนี่ไงคือที่เรากังวลก็คืออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเอาตู้เย็นมาใช่ไหมกับตู้แช่ใช่ไหมเอามาปุ๊บแล้วก็เอาชนวนออกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งไฟฟ้าเนี่ยไปเนี่ยที่มันเข้าขายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: อันนี้สงสัยใช่ไหมเขาเอามาแกะใช่ไหมเพราะในตู้เย็นก็ต้องมีสารทำความเย็นอ่ะมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์มีสาร CFC นะ HFC เนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันทำลายชั้นบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็โอโซนด้วย
1: แล้วมันใกล้แหล่งชุมชน
0: ปนเปื้อน
1: เออใช่
0: ถูกต้องครับใช่ไหมมีโฟมฉนวนกันความร้อนมีสารเคมีปนเปื้อนด้วยนะอย่างเงี้ยนะมันออกมาเนี่ยเนี่ยก็อย่างเงี้ยเขาบอกเอ๊ะอย่างเงี้ยอนุญาตไปได้ยังไงนะ
1: อ
0: นุญาตไปยังไงถึงแม้โอเคละมันอาจจะไม่เข้าขายเป็นโรงงานนะแต่มันคือฐานประกอบการเนี่ยถ้าฐานประกอบการเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะท้องถิ่นต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดจัดการทั้งหมดท้องถิ่นไม่รู้ก็ต้องไปเชิญอุตสาหกรรมหรือเชิญสิ่งแวดล้อมจังหวัดมาดูอะไรเงี้ยนะแต่นี่ไปปล่อยปละละเลยเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเข้าขายโรงงานหรือเปล่าเนี่ยซึ่งยังหาเจ้าของไม่เจอนะครับว่ามันมีกี่คนกันแน่แล้วก็ในทุนจดทะเบียนก็ไม่บอกนะว่าเป็นโรงงานหรือเปล่าบอกเป็นฐานประกอบการนี่เลย
1: ไอ้จริงๆข้อกำหนดการตั้งโรงงานรีไซเคิลตรงขยะนี่มันต้องเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าเป็นตามข้อกำหนดจริงๆครับ
0: คืออย่างนี้มันต้องมีผังเมืองใช่ไหมก็คือประเด็นก็คือว่าไอ้ตรงบ่อวินเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีม่วงนะตาม EEC นะก็คือเป็นที่ตั้งโรงงานได้แต่ว่าไอ้ตรงที่หมู่บ้านทั้งหลายหรือใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นโซนสีเหลืองกับสีส้มก
1: ็
0: คือเป็นชุมชนหนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลางใช่ไหมแต่ว่าไอ้ชุมชนไอ้สีเหลืองสีส้มเนี่ยมันยังสามารถเอาพวกโรงงานประเภทแยกขยะเนี่ยคัดแยกขยะที่ไม่อันตรายตั้งได้ด้วยสามารถตั้งได้ด้วยใช่ไหมมันเคยมีคำสั่งคสช.24จะมาฉบับที่459ยกเว้นผังเมืองไอ้โรงงานพวกนี้ไปตั้งได้ด้วยมันก็เลยมีไอ้พวกโรงขยงขยะทั้งหลายเนี่ยมาสอดแทรกอยู่นะมาแทรกอยู่เขาก็เลยอนุญาตไปนะทั้งที่มันใกล้กับหมู่บ้านนะ
1: มันเหมือนมันจะติดกันเลยไหมอาจารย์มันห่างกันแค่เหมือนกับแบบแค่เป็นกำแพงหรือเป็นอะไรกั้นแค่นั้นไหมอาจารย์แล้วก็ตัวเนื้อที
0: ่ถ้าลงมาก็มาถล่มลงกำแพงหมู่บ้านแล้วลงโลก
1: มันติดกันเลยนะเนี่ย
0: มันติดเลยทั้งติดเลยเนี่ยเนี่ยเขาถามว่าแล้วไปให้กองเป็นภูเขาเนี่ยแล้วท้องถิ่นบอกไม่รู้ได้ไงพื้นที่คุณอ่ะใช่ไหมอยู่ตั้งนานบอกไม่รู้ได้ไง
1: กี่ปีแล้วครับอ
0: นุญาตให้จัดตั้งได้ไง
1: อาจารย์ลง
0: เขาบอกว่าลงปี65ฮะปี65
1: โอ้ก็4ปี
0: หมู่บ้านเนี่ยมันเปิดปี63นะหมู่บ้านอยู่ก่อนปี63บริษัทนี้ปี65จดทะเบียน15มีนา65ครับใช่ไหมแล้วก็มาก็คือวิธีจดทะเบียนคือมาเช่าโกดังของเจ้าของที
1: ่แล้วก็จดว่าเป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมประกอบการอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือผมมองว่าเรื่องเนี้ยนะก็หนึ่งก็คือวิธีการคือหนึ่งต้องตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งนะว
1: ่
0: ามันเป็นโรงงานหรือฐานประกอบการยังไงกันแน่อันที่สองคือจะต้องไปตรวจสอบมาตรการจัดเก็บไอ้กากอุตสาหกรรมเนี่ยมากองอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วอย่างคือใบอนุญาตไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเพราะว่าผู้ว่าจังหวัดชลบุรีลงไปวันก่อนเนี่ยนะก็ไปมีแรงงานต่างด้าวเนี่ย40กว่าคนนะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตอยู่ประมาณ10คนชาวเมียนมาเนี่ยก็จับมาเนี่ยนะครับเนี่ย
1: นะฮะนอกเหนือจากนี้ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมจอสร้อยที่ติดตามหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นณขณะนี้เชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็คืออยากจะให้ติดตามอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือไอ้ผมบินสูงขนาดเนี้ยนะ สูงกว่าหมู่บ้านเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้มันสูงได้ยังไงแล้วทำไมทั้งท้องถิ่นไปยอมให้เขาถมดินสูงกว่าหมู่บ้านได้ยังไงเพราะมันถล่มเข้าหมู่บ้านใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยนะคืออย่างเงี้ยจะต้องติดตามดูมันใครอนุญาตกันแน่แ
1: ล้วทำไมคนอนุญาตถูกต้องไหมเอกสารอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถูกต้องไหมเนี่ยเพียงคือใบอนุญาตไอ้ก่อสร้างเนี่ยนะได้อนุญาตเนี่ยกับของกรมโรงงานหรือของท้องถิ่นใช่ไหมแต่แน่เนี่ยมันเป็นโรงงานหรือว่ามันเป็นฐานประกอบการกันแน่ใช่ไหมและอย่างนั้นคือไอ้ขยะทั้งหลายเนี่ยที่ท้องถิ่นจะขนไปใช่ไหมไอ้โฟมทั้งหลายเนี่ยขนไปเนี่ยเอาไปไหนไม่ใช่เอาไปถมที่นะไฟติดนะไฟไหม้ได้นะตรงนี้นะเพราะไอ้โฟมเนี่ยมันติดไฟนะนะที่ตอนนี้ที่ขนออกจากหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยเอาไปไหนนะ
1: ซึ่งเขาก็ยังไม่มีคำตอบใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เนี่ยก็คือยังไม่มีใครตามไปดูว่าเนี่ยที่ท้องถิ่นอบต.หรือว่าที่ไปช่วยกันขนออกมาจากหมู่บ้านเยอะแยะเนี่ยคุณเอาไปไหนคุณเอาไปใส่ในบ่อดินหรือเปล่าใช่ไหมไปกองไว้ที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้โฟมพวกนี้มันอันตรายมันติดไฟได้เนี่ยแล้วก็มันเป็นโฟมขนาดเล็กมันติวเข้าจมูกได้ทำลายตลบทางเดินหายใจใช่ไหมมันถือเป็นขยะที่อันตรายเหมือนกันนะตรงนี้ต้องตามไปดูนะครับเนี่ยคือเรื่องพวกนี้ผมว่าต้องตามไปดูนะต้องตามข่าวว่าเอายังไงนะตอนนี้วันนี้เขาสอบกันอยู่เนี่ยนะวันนี้เขาลงไปกันเยอะแยะเลยเนี่ยต้องตามข่าวว่ายังไงนะครับแล้วก็บทเรียนอย่างเงี้ยนะผมมองว่าโอ้ตั้งแต่นี้ต่อไปทั้งอบต.ทั้งทรัพยากรจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดต้องตามไปตรวจสอบให้หมดเลยนะเพราะมันจะเกิดเรื่องนี้อีกเยอะแยะเลยนะครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่วันนี้มาเพิ่มเติมให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจสร้อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ในขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ส
1: วัสดีครับขอบคุณท่านดร.สนธิคชวัฒน์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับก็เรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นใครที่ตามข่าวอยู่ยิ่งเฉพาะในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีน้ำเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยที่วางกองไว้ตามที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะมันก็ทับกำแพงจนสุดท้ายนี่มันพังถล่มลงมาแล้วก็ล้นเข้ามากระจายเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยนะก็เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเข้าตรวจสอบของทางหลากหลายหน่วยงานนะครับสวัสดีคุณพักเคอินด้วยบอกว่าแถวตลาดรังสิตร้อนจ้าเห็นกลุ่มฝนแถวนครนายกบ่ายสองครึ่งค่ะขอบคุณพี่พักเคอินนะครับพี่อุทัยสวัสดีครับพี่อุทัยบอกว่าลาดพร้าวขาออกเลยแยกรัชดาตัดลาดพร้าว50เมตรมีรถเมย์สาย145จอดเสียอยู่เลนซ้ายรถไม่ติดแต่ว่าฝากระมัดระวังกันด้วยครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้คุณนัทบอกว่ามีรถเสียทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงฉิมพลี1กิโลเมตรมีรถเก๋งสีขาวจอดเสียเลนซ้ายการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มบอกว่านวมินทร์ขาออกแยกแฮปปี้แลนด์มุ่งหน้าไปบางกะปิเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งพี่พันธ์เจริญนครฝั่งขาเข้าแยกบุกกะโลที่จะมุ่งหน้าไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะครับศูนย์วิทยุพระราม199ประชาสัมพันธ์นะครับมีซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึง16นาฬิกาที่โรงแรมโอกุระนะฮะที่ถนนวิทยุนะครับจนถึง16นาฬิกาเป็นการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับสุขุมวิท23ก็มีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกันนะขอบคุณสำหรับข้อมูลศูนย์วิทยุพระราม199ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่กรณีชายหมดสตินะครับที่ระหว่างซอยอนามัยงามเจริญ24-26เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนครธนนะครับชื่อผู้ป่วยเนี่ยชื่อคุณสุรชัยลู่ศิลปราศาสตร์อายุ68ปีมีถุงยาของโรงพยาบาล IMH ธนบุรีนะครับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยบอกว่าพบบัตรประชาชนในกระเป๋าผู้ชายคนนี้ด้วยซึ่งในบัตรประชาชนเนี่ยระบุชื่อคุณจรีรัตน์ลู่ศิลปราศาสตร์ตอนนี้ยังติดต่อญาติไม่ได้นะครับท่านใดที่รู้จักนะฮะคุณสุรชัยลู่ศิลปราศาสตร์อายุ68ปีติดต่อกลับมาที่จสร้อยก็ได้ครับเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้นะยังติดต่อญาติไม่ได้นะครับสำหรับผู้ป่วยตอนนี้ยังไม่ได้สตินะครับเห็นบอกว่าช่วยเหลือนำส่งที่โรงพยาบาลนครธนก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางขุนเทียนเมื่อสักครู่นะครับช่วงที่แล้วที่เพิ่มเติมกันว่าตอนที่ไปช่วยเหลือตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งเกือบบ่ายโมงนะระหว่างซอยอนามัยงามเจริญ26-24ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครธนด้วยนะครับเพราะว่าช่วยดูเพิ่มเติมให้เนื่องจากว่ายังติดต่อญาติเขาไม่ได้นะฮะใครที่รู้จักคุณสุรชัยลู่ศิลปราศาสตร์อายุ68ปีหรือว่ารู้จักคุณจรีรัตน์ลู่ศิลปราศาสตร์ให้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับทักทายคุณครูน้อยคุณอภิชาติคุณอุทัยคุณกระปุกแดงพี่ปาเกอินคุณเอกชัยคุณระพีคุณอนุกูลคุณอินนะครับแกซี่ด้วยนะฮะนครปฐมท้องฟ้าแจ่มใสและร้อนขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเขมา
0: พี่หนุ่มอยู่ไหนครับ
1: เมื่อกี้เอาย้อนหลังนิดนึงนวมินขาออกนะครับ
0: ครับ
1: จากแยกบางกะปิมาคล่อมตัวอยู่นะครับไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: กลับกันก็ดีนะครับขาเข้า
0: ครับ
1: แต่ปากซอย49มันจะมีรถ10ล้อรถดำรถดินอะไรพวกนี้ประมาณ3คันจอดอยู่ปากซอย49
0: ครับ
1: ผมเลี้ยวเข้านี่เลยกับป้าประเสริฐมนุกิจ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีปัญหาเลี้ยวขวาออกประดิษฐ์มูลนิธิแล้วขึ้นมาเข้าลามินทาวิ่งยาวมาถึงแจ้งวัฒนะตอนนี้อยู่เลยสวนราชการมาแล้วไม่มีปัญหาครับคล่องตัวอยู่ไปทั้งกลับเลย
0: ยังใช้ได้นะวันนี้
1: ฝนเริ่มฝนปล่อยนิดเด็ดเป็นฝนตกแดดออกแล้วตอนนี
0: ้แต่ตกไม่หนักใช่ไหมครับลงแค่ละอองอะ
1: เป็นละอองแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปทางไหนบางใหญ่บางบัวทองไปทางไหนปากเกร็ดไปทางโน้นรู้สึกจะโล่งนะ
0: อ้าวเหรอฮะอ๋อมีแค่กลุ่มเนี้ยนะที่ตรงพี่หนุ่มอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็ไม่เยอะตกเยอะเป็นปล่อย
0: แต่ฟ้าสว่างใช่ไหมฮะ
1: สว่างมากร้อนด้วยแดดร้อนด้วยตอนนี
0: ้ฝนตกแดดออกครับผมครับ
1: ฝากข้อมูลไว้นะเพื่อนสมาชิกทุกคนครับขอกลับรถปลอดภัยนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มก้าวด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ฝนตกแดดออกนะแถวนวมินนะฮะจุดดังกล่าวมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะฮะจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธิได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3ร่วมกับโรงพยาบาลจะสู่บ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานเวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น. 7:00 น.ถึงเที่ยงณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร02-354-8365-68อีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-354-8365 5ถึง6 8นะครับ7โมงเช้าถึงเที่ยงในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 354 8365ถึง68ครับถ้าฟังไม่ทันโทรมาสอบถามหลังไมค์เลยครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์เราช่วยย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้นะฮะปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้มาดูข้อมูลที่ฝากไว้ทางด้านหลังไมค์เมื่อสักครู่นะครับก็มีทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็ฝนนะครับหลายท่านแจ้งเรื่องฝนมาตอนนี้เห็นบอกว่าฟ้าเริ่มครึ้มในหลายพื้นที่แต่ว่าโดยรวมยังไม่มีฝนลงมานอกจากทางด้านของแถวบางเขนหลักสี่ที่จะมีฝนลงมานวมินนะครับจุดนู้นส่วนสภาพการจราจรรับแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตนะเขาบอกว่าติดหยุดนิ่งเลยนะครับคุณธวัชวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกหลักสี่ดอนเมืองติดขัดหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันนะครับเห็นให้ข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีคุณนัทที่บอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงฉิมพลี1กิโลเมตรมีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่เลนซ้ายครับจุดนี้เราประสานงานสน.คู่ขนานลอยฟ้ารับทราบแล้วนะครับยังไงฝากระวังด้วยใครที่ตามหลังมานะครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีครับก่อนถึงตั้งระดับฉิมพลีประมาณ1กิโลเมตรนะครับขออภัยก่อนถึงทางลงฉิมพลี1กิโลเมตรเป็นฝั่งขาออกมีเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรคุณตู่ระยองนะครับฝากข้อมูลมาทาง LINE @JS100 ของเรานะครับทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าครับตั้งแต่ด่านชลบุรีแถวโรงงานคลังบางจากเข้าออกรถน้อยคล่องตัวดีอากาศร้อนนะครับแดดแรงคาดว่าจะใช้ตากสินนะครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูเส้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินให้นะแต่ว่าทางพิเศษบุรพาวิถีนี่เห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งเข้าทั้งออกณเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็แดดร้อนนะไม่มีฝนนะแถวนั้นนะฮะส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้ยังใช้ได้นะสำหรับฝั่งขาออกสาทรใต้ไม่ค่อยติดจะมีก็สองไฟแดงแยกนรินทรกับแยกสาทรสุรศักดิ์ส่วนสะพานตากสินขาเข้าจะติดมากกว่านะครับเข้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์จะติดมากกว่าสาทรเหนือก็ได้ตามรอบไฟเหมือนกันนะครับตามแยกย่อยต่างๆแล้วก็ด้านบนทางพิเศษจากบุรพาวิถีเชื่อมต่อ S1 ต่อเนื่องมาทางด้านของบางนาทางพิเศษเฉลิมมหานครใช้กันได้ยาวๆนะครับไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะตลอดเส้นทางนะต่างระดับบางโคร่สะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9ขึ้นลงหน้าด่านดาวคะนองช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรส่วนสะพานตากสินอย่างที่บอกว่าขาออกจะคล่องตัวกว่ากรุงธนบุรีราชพฤกษ์สวนเลียบบางว่าไม่ติดหรือว่าจะมาทางฝั่งกระปะพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคลัดตัดกับกาญจนาก็ยังคล่องตัวดีนะครับช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรรับแจ้งว่าหนาแน่นจะมีในเมืองครับเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำพญาไทเข้าออกแยกราชเทวีแล้วก็สุขุมวิทอโศกสุขุมวิทนะครับที่รับแจ้งว่ารถเยอะนะเพลินจิตพระรามหนึ่งวิทยุราชดำริตรงราชประสงค์ตรงประตูน้ำแล้วก็ดินแดงที่มาจากโซนแยกพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนแต่ฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันเขาบอกไม่ติดที่จะไปแยกพระรามเก้าพระรามเก้าต่อเนื่องไปผังเมืองก็ยังไม่ติดแล้วก็รัฐวิถีรับแจ้งว่ารถมากขึ้นหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็บอกชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแล้วก็ฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสังฮีแต่ว่าด้านบนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาทั้ง2ด้านสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนก็ยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งวงสว่างเริ่มชะลอตัวด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาภิเษกที่แยกประชานุกูลอุบัติเหตุนะครับคุณสนอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สนออ
2: ยู่ทางด่วนบางโพดาวคะนองก่อนถึงทางลมสีลมประมาณ100เมตรแหละครับผม
0: เป็นรถอะไรอ่ะครับพี
2: ่รถตู้ทึบครับผม
0: ตู้ทึบกระบะอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ครับกระบะ6ล้ออ
0: ๋ออยู่เลนไหนครับ
2: อยู่เลน2เลนขวาเลยครับ
0: 2เลนขวามีคนเจ็บไหมครับ
2: น่าจะไม่มีนะเพราะว่าเห็นรถมูลนิธิจอดอยู่แล้วไม่เห็นมีคนเก็บ
0: อ๋อมีเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมฮะ
2: มีเจ้าหน้าที่แล้วครับผม
0: อ๋อรถเขา
2: เริ่มติดละ
0: รถเขาเสียหายเยอะไหมครับ
2: ก็ไม่เยอะฮะมันพลิกตะแคงมันอะไรมาสงสัยมาแรงอ่ะ
0: โอ้พลิกตะแคงด้วย
2: ครับผม
0: แล้วมีพวกของเหลวไหลออกมาจากรถไหมฮะ
2: เห็นมีน้ำข้าวน้ำมันออกมานิดหน่อย
0: มีข้าวน้ำมันแล้วมีพวกสิ่งของที่เขาบรรทุกมาตกไหมครับ
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีท้ายแถวประมาณแค่ไหนแล้วพี่ธนอ
2: โอ้เลยไปถึงเลยพระราม4ไปแล้วครับ
0: โอ้หัวลำโพงอะไรตรงนู้นใช่ไหม
2: ครับใช่ครับผม
0: โอ้ก็ยาวเหมือนกันเนาะ
2: ยาวครับยาว
0: จุดเกิดเหตุ
2: เกิดอุบัติเหตุอ่ะครับ
0: จุดเกิดเหตุคือตรงไหนนะพี่สนอ
2: ก่อนถึงทางลงสีลมครับผม
0: เยอะไหมประมาณกี่500เมตรนะ
2: 100 เมตร
0: 100เมตรเนาะ
2: โอเค
0: แล้วฝั่งกลับกันวิ่งได้ไหมครับ
2: ฝั่งกลับกันยังคล่องตัวอยู่ครับผม
0: ได้แล้วตอนนี้เลยมาหรือยังพี่
2: ผมเลยมาแล้วผมลงทางด่วนสีลมมาแล้วครับผม
0: แล้วติดไหมถ้าเลยมาก็ไม่ติด
2: รถติดแล้วลงครับผม
0: ลงนะ
2: เลยจากที่เบิร์ดเริ่มลงได้คร
0: ับ ขอบคุณครับพี่สนอ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสนอนะครับเป็นทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางพิเศษสีรัตน์นะครับมาจากหัวลำโพงพระราม4ก่อนถึงลงสีลม100เมตร2ช่องทางขวานะครับ2ช่องทางขวานะครับหนึ่งในคู่กรณีเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะเป็นกระบะตู้ทึบนะฮะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่2เลนขวาก่อนถึงทางลงสีลมประมาณ100เมตรมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วนะก็บอกว่าอยู่ที่เกิดเหตุแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดดังกล่าวก็ท้ายแถวประมาณแถวหัวลำโพงแถวพระราม4ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฮะฝั่งที่มาจากถนนจันทร์ฝั่งที่มาจากต่างระดับบางโคลจะมุ่งหน้าไปพญาไทเนี่ยฝั่งนี้ไม่ติดนะจะไปลดเยอะหน่อยก็ก่อนถึงต่างระดับพญาไทก็จะเป็นจุดเดิมอ่ะซึ่งต่อเนื่องไปทางฝั่งของพระราม6ไปทางด้านของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็มีลดมากขึ้นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะก็ยังเคลื่อนตัวตามๆกันไปได้กลับกันก็เหมือนกันก็มีชะลอตัวก่อนถึงตรงเบี่ยงไปดินแดงเบี่ยงไปอนุสาวรีย์ไปทางพระราม9ตรงต่างระดับพญาไทตรงนี้รถจะเยอะหน่อยนะครับ2ด้านเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะที่ประชุมผบ.เหล่าทัพเคาะแผนบูรณาการป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนอากาศขออภัยค่ะอาชญากรรมข้ามชาติและกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยระบุเกิดเหตุในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาพร้อมย้ำทั้งสองฝ่ายยังคงยึดกรอบข้อตกลงหยุดยิงและเดินหน้าราดตระเวนเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังมีการสอบถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุที่กำลังพลกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดและมีข้อกล่าวหาว่าอาจเกิดการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยกองทัพบกยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและคาดว่าเป็นอุบัติเหตุจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพบกย้ำว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนการสื่อสารหรือข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริงในระดับระหว่างประเทศขณะเดียวกันกองทัพบกยังคงดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทั้งการเฝ้าระวังตรวจสอบการลาดตระเวนการปรับปรุงเส้นทางทางยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยในการเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังหลงเหลือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระดับพื้นที่จะมีชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาแก้ไขสถานการณ์ทันทีและขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์จะขยายตัวไปสู่ความรุนแรงนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ส่วนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่ประชุมได้สั่งเดินหน้าบูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางกำหนดมาตรฐานการจัดหาวิทยุสื่อสารระบบเซ็นเซอร์และยุทโธปกรณ์ในอนาคตซึ่งทุกหน่วยเห็นพ้องร่วมกันโดยกำหนดให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศยานขออภัยค่ะควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศพร้อมพัฒนาหลักนิยมและการปฏิบัติร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภายใต้แนวคิด Network Centric เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมศุลกากรผนึกหน่วยงานด้านความมั่นคงสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนที่ด่านแม่สายยึดยาบ้า 600,000 เม็ดมูลค่ารวมกว่า 74.7 ล้านบาทย้ำเดินหน้าป้องกันไทยไม่ให้เป็นทางผ่านยาเสพติดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศขอให้ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องกัญชาและสารเสพติดซึ่งประเทศส่วนใหญ่ยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงนอกจากนี้ไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งนี้การเดินทางควรมีสติเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่นและปลอดภัยซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศห่วงใยและปรารถนาดีต่อประชาชนคนไทยทุกคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและศึกษาข้อมูลของประเทศปลายทางอย่างละเอียดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะณมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับบริเวณซอยหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงจากบริเวณซอยหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงครับฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เวลา 22:00 ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 24:00 ตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรวันเวครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณต้นรักบอกว่าดุสิตยังแดดดีครับนะฮะแล้วก็คุณทักเกอินนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการ34องศาดัชนีความร้อน44องศาแดดค่อนข้างร้อนรักษาสุขภาพคุณระพีนะครับก็ยังติดตามจะสดร้อยกันอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีพี่พัชนีพี่วันบางรักคุณอภิชาติคุณอินแกซี่นะครับคุณพลุนน้อยพี่ประพบพรคุณอุทัยคุณเอกชัยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยคุณพันพี่ตู่ระยองคุณวิชัยนะที่ช่วยเพิ่มเติมมานะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะคุณแอนโฟนด้วยนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลมาทางด้านของหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะเป็นข้อมูลอุบัติเหตุของคุณสนอนะก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับคุณสนอจุดที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเป็นเหมือนเป็นกระบะนะครับ4ล้อใหญ่นะเป็นเหมือนตู้ทึบอะนะพลิกตะแคงอยู่2เลนขวานะครับก่อนถึงทางลงสีลมเล็กน้อยเป็นทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัตน์นะครับมาจากสะพานสว่างมาจากหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนจันทร์แต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงทางลงสีลมประมาณ100เมตรนะครับเขาพลิกตะแคงอยู่2เลนขวาก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะครับแต่ว่าฝากระวังหน่อยเห็นต้องคุณสนอผ่านมาก็บอกมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วด้วยนะการจราจรติดนะเขาบอกมันชะลอตัวกันแล้วก็มีท้ายแถวอยู่แถวหัวลำโพงแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ท้ายไม่ได้อยู่หัวลำโพงแล้วนะท้ายเลยไปแถวนู่นแล้วนะครับเนี่ยแถวพระราม1อะไรโซนนู้นเลยนะครับเนี่ยเลยไปแล้วนะท้ายแถวยาวขึ้นนะน่าจะมีเป็นกิโลแล้วแหละถ้าไปถึงตรงนู้นเนี่ยประมาณกิโล2กิโลโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะก็ท้ายอยู่แถวพระราม1มาจากทางด้านของโยมราชอุรุพงษ์เนี่ยเลยตรงอุรุพงษ์มาชะลอตัวนะตรงตัดเหนือพระราม1เจอท้ายแถวเลยนะครับประมาณ2กิโลโดยประมาณถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นอ่ะก็นี่เป็นภาพ ที่เกิดเหตุเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ทางด่วนก็อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปถึงแล้วนะน่าจะไม่มีคนเจ็บนะฮะก็อยู่ประมาณเลนขวากับเลนกลางประมาณครึ่งเลนอะนะฮะก็ไปได้ประมาณเลนซ้ายกับเลนกลางอีกครึ่งหนึ่งนะฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะกำลังเร่งดำเนินการที่เกิดเหตุให้อยู่นะครับใครที่ใช้ทางพิเศษอยู่ก็ระมัดระวังนิดนึง15นาฬิกาที่ผ่านมาสถานีเรดาร์ตรวจอากาศตรวจพบกลุ่มฝนแล้วนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยนะครับที่เขตจตุจักรหลัก4ดอนเมืองบางเขนสายไหมเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะฮะแล้วก็กลุ่มใหญ่ก็ยังอยู่ที่องครักษ์นครนายกพัดไปที่อำเภอเมืองไปที่ปักพลีนะครับไปที่บ้านสร้างปราจีนบุรีนะฮะแต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวองครักษ์ต่อเนื่องไปอำเภอเมืองนครนายกนะฮะคุณหนึ่งฝากแจ้งแทนแฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับแฟนลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13สีเขียวลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยจำได้แค่ตัวเลขนะครับเขียวเหลือง6555กทมขึ้นมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปลงที่ซิคอนบางแคตอน 14:00 น.วันนี้นะครับขึ้นมาจากศูนย์สิริกิติ์แล้วก็ไปลงที่ซิคอนบางแคตอน 14:00 น.เขาบอกว่าเรียกรถแท็กซี่คันนี้ผ่านแอปนะฮะเรียกรถแท็กซี่คันนี้ผ่านแอปนะฮะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนจำได้แค่ตัวเลขนะ6555 6แล้วก็53ตัวเขียวเหลืองกทม.นะลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะเขาบอกว่าลืมโทรศัพท์ iPhone 13สีเขียวเอาไว้ถ้าพี่แท็กซี่คันนี้ฟังอยู่นะครับเขียวเหลือง6555กทม.ขึ้นมาจากศูนย์ศิริกิติ์แล้วก็ไปลงที่ซิคอนบางแคตอน 14:00 นเรียกผ่านแอปด้วยถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับมาได้นะครับเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางในการคืนของให้กับทางคนที่เขาลืมเอาไว้ให้นะแจ้งกลับมาได้ทางจสร้อยของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณแมงป่องพิษนะบอกว่าอยู่ปักเกร็ดมีเมฆมีแดดสลับล่มอากาศร้อนอ้าวนะฮะขอบคุณคุณแมงป่องด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับแล้วก็มีสภาพการจราจรแถวพระราม1ที่บอกว่าชะลอตัวแล้วก็เพชรบุรีก็จะเป็นแถวราชเทวีกับประตูน้ำส่วนแถวคลองตันแถวเอกมัยทองหล่อจุดนั้นยังเคลื่อนตัวได้อโศกเพชรใต้ด่วนยังพอไปได้นะครับพระราม9ยังไม่ติดแต่ที่แน่นขึ้นจะเป็นจตุรทิศที่มาจากทางด้านของศรีอยุธยามาใต้ด่วนผ่านพญาไทมาก็ชะลอตัวกันอยู่จากแยกวัดเบญจมบพิตรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนทางพิเศษศรีรัฐไปทางด้านของสัมวณีไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้ช้านะครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้ติดแล้วนะจตุรทิศไปเลียบบึงไปพระราม9ก็ถือว่าใช้การได้นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ทางโซนแถวรัชดาแถวประชานุกูลรัชวิภานี่ก็เริ่มมีชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะบริเวณช่วงวงสว่างเข้าออกแต่ว่าสะพานพระราม7ยังใช้ได้นะครับจรัญยังไม่ติดแล้วก็ติวานนท์รัตนาธิเบศรที่จะไปแคลายอันนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับแต่ถ้าหันหลังให้แยกแคลายเนี่ยไม่ติดนะรัตนาธิเบศรไปสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ก็ไปได้ดีติวานนท์ที่จะไปนครอินทร์สะพานพระราม5ก็ไปได้ดีติวานนท์ที่จะไป5แยกก็จะมีชะลอตัวตรงสนามบินน้ำนะครับแต่ว่าตัดสามัคคียังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนายังไม่ค่อยติดนะครับยังใช้ได้นะแจ้งวัฒนาหลัก4เมืองทองใต้ด่วนแยกคลองประปาถือว่าใช้ได้แต่ว่าแยกคลองประปาเรียบคลองประปาติดเรียบคลองประปาที่จะไปตรงป๊อปปูล่าติดไปตรงเมืองทองอะติดนะครับ2ฝั่งด้วยทั้งฝั่งที่มาจากแจ้งวัฒนาแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางฝั่งสงประปาก็มีชะลอตัวเหมือนกันสีสมานเนี่ยใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าใต้ด่วนสีสมานที่จะไปตรงแยกโซสมเด็จอะฝั่งนี้จะชะลอตัวมากกว่าฝั่งตรงข้ามห้างอะจะชะลอตัวมากกว่าแต่ฝั่งเดียวกับห้างที่จะไปส่งประพาไม่ค่อยติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้สามัคคีก็ยังใช้ได้นะครับไปกลับ2ฝั่งช่วงนี้ถนนสามัคคียังไม่มีปัญหาการจราจรประชาสัมพันธ์ย้ำนะครับสำหรับกรณีท่านใดที่รู้จักคุณสุรชัยลู่ศิลปศาสตร์นะฮะอายุ68ปีนะครับก่อนหน้านี้เขาหมดสติเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรนะครับแต่ว่าเขาหมดสติไปแล้วก็มีพลเมืองดีเขาแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือหลังจากนั้นก็มีการทำ CPR ปฐมพยาบาลแล้วก็หมดสตินำส่งไปที่โรงพยาบาลนครทน คราวนี้ทางโรงพยาบาลก็เพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเอกสารในกระเป๋าของคุณสุรชัยเนี่ยคนป่วยเนี่ยคือเขายังหมดสติอยู่นะแต่ว่าพบบัตรประชาชนใบหนึ่งซึ่งเป็นของผู้หญิงแล้วก็ชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนเนี่ยระบุว่าคุณจะรีรัตลู่ศิลปประสาทนะถ้าฟังอยู่นะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยเพราะว่าเขาติดต่อญาติยังไม่ได้นะฮะเห็นบอกว่าติดต่อญาติยังไม่ได้นะคุณสุรชัยลู่ศิลปประสาทและคุณจรีรัตลู่ศิลปประสาทเนี่ยถ้าใครรู้จัก2ท่านเนี่ยรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางด้านของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าท้ายแถวมันยาวด้านบนทางด่วนดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางด้านของอุบัติ

0: นะครับอันนั้นคือหัวแถวแต่ว่าท้ายเนี่ยมันประมาณ2กิโลอ่ะนะบวกลบอาจจะนิดหน่อยประมาณ2กิโลที่มาจากต่างระดับพญาไทจะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคร่ท้ายแถวก็ประมาณ2กิโลนะโดยประมาณทางบ่อนไก่ทางเพลินจิตก็ลดเยอะแต่ดีกว่านะครับคือถ้าเทียบกันนะถ้าจะมาจากสาวรีชัยดินแดงพระราม9เนี่ยนะถ้าถามว่าจะไปสะพานแขวนเนี่ยจะไปขั้น1หรือขั้น2ดีคือตอนนี้ขั้น2เขามีอุบัติเหตุอยู่มันก็เลยติดประมาณ2กิโลแต่ว่าขั้น1ตรงเพลินจิตตรงบ่อนไก่นี่ก็ลดเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวได้เขาไม่ได้ติดไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับก็ทางนี้น่าจะดีกว่าทางด่วนขั้นที่1เนี่ยที่ผ่านทางเนินเพลินจิตเพชรบุรีมาเนี่ยแยกมาเนี่ยแล้วก็มาตรงท่าเรือแล้วก็มาตรงบางโคขึ้นสะพานพระราม9เนี่ยคือตรงเนี้ยดีกว่านะก็เผื่อจะหลีกเลี่ยงขั้น2ก็ไปใช้ทางโซนเนี้ยสะดวกกว่านะครับสะพานพระราม9ช่วงนี้ก็ไม่ติดยังใช้ได้แล้วก็หน้าด่านดาวขนองก็ยังถือว่าคล่องตัวทั้งไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นกันตรงบางนานะครับก็ยังคล่องตัวแล้วเมื่อสักครู่ได้คุณตู่เขาเพิ่มเติมให้ว่าบุรพาวิถีก็ยังไม่ติดนะครับในช่วงเวลานี้แถว S1 แถวบางนาก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะก็ทางพิเศษฉลองรัตไม่ค่อยมีปัญหานะทางพิเศษฉลองรัตเนี่ยก็โดยรวมก็ถือว่าคล่องตัวนะตลอดสายทางเลยสุดโชตเข้าออกตัดกาญจนาสาย9มอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวดีอ๋อดีใจด้วยนะครับติดต่อญาติได้แล้วใช่ไหมขอบคุณทางโรงพยาบาลนครธนด้วยนะครับเมื่อสักครู่เขาแจ้งกลับมาพอดีเลยเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลสามารถติดต่อลูกสาวของคุณสุรชัยได้แล้วนะขอบคุณมากนะครับที่แจ้งกลับมานะฮะสรุปว่าเขาติดต่อกันได้แล้วนะติดต่อญาติได้ละนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับติดต่อญาติได้แล้วนะฮะทางโรงพยาบาลนครธนแจ้งกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อสักครู่นี้เองทางเกษตรนวมินทร์นะครับก็รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนหลัง16นาฬิกาก็จะมีแถวสุคนทสวัสดิ์แถวเวนิวนะจากเรียบด่วนมาก็มีชะลอตัวเหมือนกันในขณะที่โซนแถวรามอินทรานี่ยังใช้ได้นะครับรามอินทรานี่ดูไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะ3โมงครึ่งเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดที่หนาแน่นเล็กน้อยหน้าห้างลาดประเขาเรียบด่วนมามายาลาบแล้วก็เรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแถววัชรพลแถวอยู่เย็นแถวลาดพร้าวผ่านเกษตรมาหน้าห้างก็ไม่ค่อยติดนะครับในวันนี้แถวอีสต์วิวก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยก็ใช้ได้ครับลาดพร้าวตัดเข้ามาทางด้านของประชาอุทิศเหม่งจ่ายอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะยังไม่มีปัญหาการจราจรพระราม9พระราม9ชะลอตัวช่วงตัดรามนะครับขาออกนะแถวเดินนายเนี่ยใช้ได้กลับกันไม่ติดนะครับแล้วก็ยกระดับจตุรทิศนี่รถจะมากส่วนของฝั่งที่จะเข้ามาทางศรีอยุธยาที่จะไปทางพญาไทอันนี้รถจะเยอะนะฮะแล้วก็ด้านของพญาไทเองก็จะมีปัญหาตรงบริเวณช่วงแถวแยกราชเทวีกับแยกพญาไทนะแต่ว่าถ้าเป็นจุดแถวสามย่านปทุมวันอะไรโซนนู้นเนี่ยเขาไม่ติดนะเขาใช้การได้นะครับแล้วก็จะมีตรงซอยโยธีที่จะมาทางด้านของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟอยู่ที่แน่นเนี่ยจะเป็นถนนราชวิถีเพราะว่ารถมากขึ้นนะครับแยกตึกชัยไปทางโซนแถวแยกการเรือนแยกสังฮีแต่บนสะพานสังฮีเนี่ยรับแจ้งมาว่ารถยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะเพียงแต่ว่าฝั่งขาเข้าอ่ะจะมีปริมาณรถอ่ะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าใกล้จะ4โมงละแต่ว่าฝั่งขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ไปด้านของฝั่งถนนสิรินธรนี่ยังไม่ติดนะครับราชดำเนินกลางรับแจ้งว่ารถมากขึ้นต่อเนื่องคอกบัวเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะก็บอกว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบริเวณจุดดังกล่าวเช่นเดียวกันวันจันทร์เวลาประมาณ 15:30 นโดยประมาณนะครับเรามีช่วงรายการเดินตลาดกับจส.ร้อยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันนะครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: เดินตลาดกับจส.ร้อย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมาแล้วค่ะเดินตลาดกับจส.ร้อยนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้ก็ไม่อยากจะมาประเดิมด้วยข่าวที่ทุกคนไม่อยากฟังขึ้นราคาอีกแล้วนะคะเรื่องของไข่ไก่ค่ะคุณเสมา

0: ครับ
1: นะคะปรับขึ้นราคาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะโดยคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าขึ้นแผงละ6บาทเลยนะคะเราก็ซื้อแค่ลูกแล้วกันไม่ซื้อแผง
0: ซื้อทีละ
1: ไม่ซื้อแผงซื้อลูกนะคะขณะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกฟองละ20สตางค์นะคะถ้าเกิดว่ารวมเป็นแผงนี่ก็คือประมาณแผงละ6บาทค่ะ
0: ครับ
1: มีผลวันไหนมีผลวันนี้นะคะก็มีการไปสำรวจร้านขายไข่ไก่เนี่ยนะไข่ไก่ร้านขายไข่เพราะว่าถ้าร้านขายไข่นี่เขาต้องขายทุกไข่ใช่ไหมคะที่จังหวัดชัยนาทเขาก็บอกว่าก็เป็นร้านตลาดสดภาษีสูงนะคะก็แหล่งร้านขายขนาดใหญ่ของจังหวัดชัยนาทอยู่ในเทศบาลเมืองของชัยนาทบอกว่ามีการปรับขึ้นราคาเนี่ยทราบแล้วนะคะเจ้าของร้านคุณมยุรีบอกว่าปัจจุบันทางร้านก็ยังคงขายในราคาเดิมเพราะว่าเป็นของที่ยังสต็อกอยู่นะคะคาดว่าอีก2วันก็คงจะปรับราคาขึ้นเนื่องจากว่าของที่เคยซื้อมาในราคาเดิมเนี่ยก็คงจะหมดไปละ2วันนะคะแล้วก็ทางฟาร์มก็ได้แจ้งมาล่วงหน้าแล้วบอกว่าจะปรับขึ้นราคาแผงละ6บาทส่วนไข่ไก่จะปรับขึ้นหมดทุกเบอร์หรือเปล่าอันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าก็น่าจะเกิดจากกลไกของไก่นะคะสำหรับปัจจุบันราคาไข่ไก่ที่หน้าร้านของเขาเนี่ยไข่ไก่เบอร์0ยังขายอยู่ที่แผงละ145บาทไข่ไก่เบอร์1แผงละ135บาทเบอร์2 125บาทแล้วก็เบอร์3อยู่ที่115บาทนะคะก็ผลกระทบในเรื่องของราคาไข่ขึ้นนี่ก็คือไข่ค่ะที่รับผลกระทบคือผู้บริโภคนั่นเองนะคะวันนี้ทางคุณณัฐยาสุจินดารองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.เขาก็มีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายนนะคะปี69บอกว่าอยู่ที่ 102.85 นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวสูงกว่าปีก่อนและผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็การปรับโครงสร้างราคาขายปลีกราคาน้ำมันนี่นะคะทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับเพิ่มขณะที่ผู้ประกอบการทยอยปรับราคาอาหารสำเร็จรูปนะคะทำให้ราคาค่าครองชีพด้านอาหารสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าโดยสารสาธารณะค่าเช่าบ้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนหมวดอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 นะคะจากราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวเจ้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และผลไม้สดแม้ว่าจะมีผักสดหลายชนิดปรับราคาลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาของในเดือนพฤษภาของปี69นะคะดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยลดลงจากร้อยละ 0.34 จากการปรับลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบหลังจากที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยคลี่คลายลงเนี่ยนะคะรวมถึงขณะที่ราคาเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งหักอาหารสดและก็พลังงานออกเพิ่มขึ้น 1.23% จากร้อยละ 0.92 ในเดือนก่อนสะท้อนแรงกดดันจากราคาสินค้าและบริการในวงกว้างนะคะเขาบอกว่าไตรมาส2ปี69เนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนเรื่องของการปรับราคาไข่ไก่เนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก 0.2 นะคะ 0.2 ก็คือ 0.20 บาทต่อฟองหรือ6บาทต่อแผงเนี่ยส่งผลให้ราคาอยู่ที่3บาท80สตางค์ต่อฟองนะคะ
0: ครับ
1: ก็ซึ่งราคาเนี้ยทางสนค.บอกว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ2ปีค่ะนะคะไข่ไก่นี่โอ้โหราคาแพงจริงแล้วบอกว่าผลกระทบนี้ทำให้ผู้บริโภคต้องเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพรวมเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกทั้งสาเหตุหลักเพราะว่าปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยน้อยลงเนื่องจากว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยปลดแม่ไก่ยืนกรงค่ะจำนวนมากประกอบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกนะคะเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็เลยทำให้มีความต้องการไข่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลช่วยออก60แล้วก็ผู้บริโภคออก40นะคะแต่ว่าก็มีการปลดแม่ไก่คือของมันมีน้อยก็เลยทำให้ต้องปรับราคาขึ้นตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ทานเรียกว่าไงดีคะจะบอกให้ทานน้อยลงไข่ไก่มันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะแบบสลับเพราะว่าตอนนี้อยากให้มาช่วยบริโภคกุ้งราคากุ้งเนี่ยนะคะก็ยังคงตกต่ำต่อเนื่องคุณเสมา
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาคงราคาเขาเลี้ยงต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะเขาบอกว่าทยอยปิดบ่อเลี้ยงกุ้งกว่า20บ่อค่ะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือก่อนที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะไม่ไหวไปทั้งระบบนะคะแต่ล่าสุดนี่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคุยกับมาเลเซียแล้วบอกว่าจะส่งออกได้แล้วภายในเดือนนึงไม่ใช่เหรอคะเดือนนึงเกษตรกรคงดิฉันพูดแทนนะว่าเดือนนึงคงรอไม่ไหวอ่ะมันคงต้องเร่งอะนะคะเพราะว่ากุ้งมันก็โตทุกวันใช่ไหมแล้วก็จะโตทุกวันคือมันก็รับประทานอาหารทุกวันด้วยเกษตรกรก็ต้องลงทุนไปเพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำในประเทศเนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะคุณสุชาติคงวัฒนานนท์ผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ตำบลสุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะซึ่งเลี้ยงกุ้งมานานกว่า20ปีเขาบอกว่าสั่งคนงานเลยบอกว่าให้เร่งจับกุ้งซึ่งมีอายุประมาณ70วันขึ้นจากบ่อเลี้ยงเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะคะก็70วันนี่มันยังไม่ได้ตัวใหญ่นะคุณเสมา
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วจับขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะไปจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าทุนเนื่องจากว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้อีกต่อไปนะคะบอกว่าสำหรับการจับกุ้งในบ่อสุดท้ายนี้นะคะเป็นกุ้งน้ำหนักรวมประมาณ 8-9 ตันไม่ได้น้อยๆนะซึ่งเป็นกุ้งขนาดเล็กประมาณ150ตัวต่อกิโลกรัมโอ้โหเล็กมากนะเขาบอกว่าตัดสินใจขายเลยนะคะในขณะนี้ขาดทุนทันที100,000กว่าบาทคุณสุชาติบอกว่าถ้าฝืนเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ2เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรอให้กุ้งโตกว่านี้จะได้ราคามากกว่านี้เนี่ยนะคะคือตามขนาดเนี่ยที่ตลาดต้องการคือกิโลหนึ่งเนี่ยควรจะได้ประมาณ 45-50 ตัวแต่นี่กิโลหนึ่ง150ตัวคุณคิดดูเรื่องมันจะเล็กแค่ไหนก็ถ้ารอยขนาดนั้นเนี่ยคุณสุชาติบอกว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนทั้งค่าอาหารค่าน้ำนะคะยิ่งจะทำให้มูลค่าความเสียหายเนี่ยขาดทุนมากกว่านี้ที่เป็นอยู่นะคะก็เลยต้องตัดใจค่ะยอมขาดทุนแสนกว่าบาทก่อนที่จะโตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลดภาวะการขาดดุลขาดทุนให้น้อยที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยทยอยปิดบ่อเลี้ยงกุ้งไปแล้วมากกว่า20บ่อจากทั้งหมดมีอยู่22บ่อเพื่อยุติวงจรการขาดทุนแล้วก็รอดูความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลนะคะพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือล่าช้าเนี่ยจะทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็ส่งผลทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งล้มละลายและเลิกกิจการกันทั้งหมดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรจำนวนมากที่จะเริ่มถอนตัวจากการเลี้ยงกุ้งไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถแบกภาระต้นทุนที่สวนทางกับรายรับได้อีกแล้วนะคะเพราะบอกว่ามีแบบเลิกไปเยอะแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะก็ตอนนี้ดิฉันก็สังเกตนะว่าร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูปเนี่ยคือข้าวแกงอ่ะพูดง่ายๆข้าวแกงจะมีที่ดิฉันซื้อประจำเนี่ยนะจะมีกุ้งพริกเกลือทุกวันเลยแล้วกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยนะคุณเสมาก่อนเนี่ยก็ทำให้รู้ว่ากุ้งมันราคาถูกลงไปเยอะค่ะ
0: แต่ไข่เริ่มไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีสิ
0: หรือว่าไข่เล็กลงไหมใช้ใบเล็กลง
1: ไข่ไก่อะเหรอคะใช่เพราะว่าดิฉันไปซื้อไข่เนี่ยโอ้โหไข่เบิกเหมือนเป็นพี่ของไข่นกกระทานิดนึงก็เรียกว่าทานไป2ลูกไม่อิ่มอ่ะนะคะก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะอ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของคือแบบบางที ชนิดนี้ยังไม่ทันจะขาดมันยังไม่ทันจะแก้ไขปัญหาได้กับชนิดนี้มาต่อนะบ้านเราเนี่ย ล่าสุดเนี่ยมะพร้าวคุณจำได้ไหม
0: จำได้
1: มะพร้าวน้ำหอมก็ยังไม่ได้ราคาดีเหมือนที่เกษตรกรอยากได้นะคะ
0: คร
1: ับ ล่าสุดก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหามะพร้าวนะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นล้งชุมชนที่เขาพยายามที่จะทำล้งกันเองเพื่อจะส่งออกนี่คุณดูดิอันนี้น่าทานดิฉันอยากลองมากเลยมันเป็นอะไรรู้ไหมอ
0: ะไร
1: มันเป็นเส้นเหมือนเส้นแก้วคุณรู้จักเส้นแก้วไหม
0: รู้จัก
1: นั่นแหละว่าเส้นแก้วหรือวุ้นเส้นที่ทำมาจากน้ำมะพร้าวและเขาเอาไปทำเป็นเหมือนแบบวุ้นเส้นทำวุ้นเส้นเอาไปทำยำอะไรก็ได้แล้วก็อีก2ชนิดคือเหมือนเฉาก๊วยอ
0: ่
1: ะและอีกอันนึงก็เป็นลอดช่อง
0: อ๋อเหรอแต่ทำมาจากมะพร้าว
1: ใช่ทำมาจากมะพร้าว 100% ด้วยแล้วเขาบอกว่าเรื่องของน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือไม่ได้ใส่ไปนะคะแต่ก็คือใครอยากจะไปเอาไปเป็นน้ำเฉาก๊วยคุณก็ไปเติม
0: อ
1: าจจะเป
0: ็
1: นหญ้าหวานหญ้าหวานก็ได้ถ้าเกิดเรื่องของรักสุขภาพนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนะคะคุณสุภจีก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะเรื่องของมะพร้าวเนี่ยนะคะที่ชุมชนนะคะชุมชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะคะโดยมีผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนคือคุณกฤษกรทองทาเนี่ยก็ได้บรรยายเนี่ยเสื้อฟ้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมรับซื้อคัดแยกบรรจุแล้วก็กระจายผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพจากเกษตรกรสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อตั้งจากการรวมกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะเมื่อปี50นะคะมีสมาชิกประมาณ127รายมีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งแล้วก็มีการปันผลตอบแทนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นะคะผลผลิต เรื่องของมะพร้าวเนี่ยอย่างดีแล้วก็เป็นการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีการจัดการผลผลิตในรูปแบบคอนแทรคซัพพลายมีการคัดเกรดมาตรฐานรองรับตลาดทั้งโมเดิร์นเทรดแล้วก็ตลาดส่งออกด้วยนะสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีเป้าหมายในการพัฒนาสู่เป็นล้งชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็เราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเราให้คนอื่นมาทำเป็นล้งแล้วก็ตัดราคามะพร้าวเราก็จะต้องราคาถูกอย่างเงี้ยตลอดไปก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ยังคงต้องช่วยกันรับประทานมะพร้าวอยู่อีกเหมือนเดิมคุณเสมา
0: เขาก็พยายามที่จะนำมาแบบแปรรูปทำมาแบบทำรุ่นทำนี่เน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยแล้วดูดิเดี๋ยวนี้มะพร้าวไม่ใช่คุณต้องคิดว่าโอ้ไม่ซื้อหรอกมะพร้าวนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีที่แบบเหมือนจุกของมันอ่ะคุณเคยไปดูไหม
0: เคย
1: แล้วแบบหมุนไม่ยากนะ
0: ง่ายเลยไม่ต้องไปฉอกไม่ต้องออกแรงด้วย
1: ไม่ต้องเอาอีโต้มาฟันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีจุกมีที่เปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็ช่วยกันรับประทานนะคะวันนี้ฝากไว้หลายอย่างเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย

0: ู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับพิพันธ์คุณต้นรักคุณ 3M นะครับคุณชมาพรตอนนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องราคานะครับส่วนในวันพรุ่งนี้แต่ถ้ามีแจ้งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบนะครับคุณชมาพรคุณพักเกอินแล้วก็คุณเพลินนะครับร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเราขอบคุณมากๆเลยทุกท่านเลยนะฮะร่วมพูดคุยกันก่อนหน้านี้อุบัติเหตุบนทางพิเศษศรีรัตน์ทางหลวงขั้นที่2ที่มาจากหัวลำโพงจะมุ่งหน้าไปสีลมนะก่อนเบี่ยงลงสีลม100เมตรรถบรรทุก4ล้อนะก็บอกว่าพลิกตะแคงอยู่2เลนขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่นะสำหรับจุดนี้นะฮะคุณแพรวสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณแพรวฝากประชาสัมพันธ์คนหายเหรอครับคุณแพรว
1: ใช่ค่ะพอดีเป็นแขกที่โรงแรมค่ะ
0: อ๋อเขามากับครอบครัวหรือมากับใครครับ
1: มากับลูกชายค่ะ
0: ลูกชายเป็นชาวอะไรครับเนี่ย
1: ออสเตรเลียค่ะ
0: หรอมากับลูกชาย2คนเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาพูดภาษาไทยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: หรอเขาพูดภาษาอะไรฮะเนี่ย
1: เป็นอังกฤษค่ะ
0: พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับ
1: 74ค่ะประมาณ
0: 74เนาะรูปร่างลักษณะการแต่งกายเป็นยังไงที่เขาหายไป
1: ล่าสุดที่หนูเจอก็คือใส่เสื้อสีเทาแล้วกางเกงเป็นกางเกงยีนสีเทาๆดำๆค่ะ
0: กางเกงขายาวขาสั้นนะ
1: ขายาวค่ะ
0: ขายาวสีเทาๆดำๆอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรองเท้า
1: เข้าไป
0: รองเท้าเข้าไปสีอะไรจำได้ไหม
1: ขาวน้ำเงินค่ะรองเท้าแก
0: ขาวน้ำเงินแล้วเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดหรือเสื้ออะไร
1: เป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อยืดค่ะเสื้อยืด
0: สีเทาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประมาณเทาๆดำๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเขามีโทรศัพท์มือถือหรือมีบัตรอะไรในตัวเขาไหม
1: มีพาสปอร์ตแล้วก็น่าจะมีมือถือในตัวเขานะคะที่ลูกเขาแจ้งไว
0: ้โอเคแล้วลูกโทรไปเขาปิดเครื่องเหรอหรือยังไง
1: ล่าสุดคือติดต่อแกไม่ได้น่าจะปิดเครื่องใช่แต่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเน็ตหมดหรือปิดเครื่องเพราะว่าหนูไม่ได้สอบถามตรงนี
0: ้คุณแพลวเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงแรมอะไรครับเนี่ย
1: ลาเปอร์ติสค่ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: สุขุมวิท11ค่ะ
0: อ๋อเขามาเช็คอินเมื่อไหร่อ่ะ
1: โอ้นานแล้วค่ะประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะ
0: โอ้เขาอยู่ยาวเลยเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หรอแล้วเขามีกำหนดกลับประเทศไหม
1: อันหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแกเพิ่งไปต่อวีซ่ามาน่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว
0: อ๋อแล้วเขาทำงานที่ไทยด้วยไหมลูกเขาอะ
1: ตรงนี้หนูไม่แน่ใจแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นฮอลิเดย์นะคะ
0: อ๋อแล้วชื่อในพาสปอร์ตเขาระบุชื่ออะไรอะคุณแพลวคนหายเนี่ยเห็นบอกว่ามีอาการของสมองเสื่อมด้วยนะครับเนี่ย
1: ค่ะมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ค่ะ
0: คริสโตเฟอร์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีนามสกุลมีอะไรต่อไหมมีชื่อกลางมีอะไรไหม
1: ชื่อกลางเลยค่ะคุณค่ะชื่อยาวมาก
0: เอางี้เดี๋ยวถ่ายรูปพาสปอร์ตแล้วส่งมาให้ทางหลังไมค์ก็ได้คุณแพลว
1: อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าต้องติดต่อกับลูกเขาหรืออะไรยังไงได้ไหมคะ
0: ลูกเขาหรอลูกเขาอยู่ที่โรงแรมด้วยไหม
1: ลูกเขาตอนนี้เหมือนน่าจะไปสถานีตำรวจกันอยู่อะค่ะ
0: อ๋อตรงนั้นมันท้องที่อะไรอะ
1: ลุมพินีค่ะ
0: สน.ลุมพินีใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเค
1: เพราะว่าเป็นข้อมูลแขกหนูเป็นแค่รีเซพชันหนูให้ไม่ได้
0: อ่ะยังไงเดี๋ยวลองติดต่อกับทางสน.ลุมพินีแล้วกัน
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขามาขอความช่วยเหลือตอนไหนกี่โมงเนี่ย
1: ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานอะเจอแกล่าสุดประมาณทุ่มหนึ่งได้ค่ะ
0: ทุ่มหนึ่งแล้วเขาหายไปเขาแจ้งว่าหายไปเมื่อไหร่
1: คือเมื่อวานมีตำรวจมาแล้วก็นำตัวเขาไปโรงพยาบาลแต่ว่าพอดีทางโรงพยาบาลไม่รับแล้วลูกชายเขาก็กลับมาแล้วพ่อเขาก็ไปเหมือนนั่งดื่มต่อแล้วคนนี้ก็หายไปเลยทั้งคืน
0: ไปนั่งดื่มที่ไหนครับลูกเขาบอกไหม
1: น่าจะอยู่ในซอยแถวๆนี้แหละค่ะ
0: ใกล้เคียงกับโรงแรมอ่ะเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ประมาณกี่โมงอ่ะที่เขาติดต่อพ่อได้ล่าสุดก่อนที่พ่อเขาจะหายไปอ่ะ
1: หนูไม่แน่ใจ
0: หรอ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาไปสถานีตำรวจแล้ว
0: เขาก็บอกแค่ว่าเมื่อคืนอย่างเงี้ยหรอใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อพอดีอันเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากตำรวจท่องเที่ยวเหมือนกันนะเขาก็ฝากเราประชาสัมพันธ์เหมือนกันกรณีมิสเตอร์คริสโตเฟอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ละกันถ้าเกิดว่าทางโรงแรมมีความคืบหน้ายังไงก็ต้องรบกวนด้วยนะครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณแพลว
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณแพลวเป็นเจ้าหน้าที่รีเซพชันของโรงแรมลาเปอร์ติสนะฮะสุขุมวิท11บอกว่าเป็นชาวออสเตรเลียเป ็นผู้ชายแล้วก็มีเรื่องของอัลไซเมอร์ด้วยอายุ74ปีชื่อที่ระบุในพาสปอร์ตเนี่ยก็จะระบุชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์นะฮะแต่อาจจะมีชื่อกลางแล้วก็มีชื่อต่อท้ายนะเนื่องจากชื่อเขาค่อนข้างยาวนะฮะเอาเป็นว่ามิสเตอร์คริสโตเฟอร์ก่อนละกันอันดับแรกนะถ้าเจอนะครับก็ใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสีเทาดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินนะครับมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยนะมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกชายติดต่อไม่ได้หรือว่าเขาปิดเครื่องหรือว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายก็ไม่ได้อยู่กับทางโรงแรมนะก็น่าจะไปแจ้งความที่พื้นที่สน.ลุมพินีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะเห็นบอกว่าคนหายเนี่ยไปนั่งดื่มนะครับใกล้เคียงกับสุขุมวิท11แต่ว่าเป็นที่ไหนยังไงเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยนะฮะขอบคุณทางตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะครับก็มีการแจ้งฝากประชาสัมพันธ์มาเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะนายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบคะแนนภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยเร่งเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้านการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปภายในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถจะไม่ถูกกระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกลางพิจารณาดำเนินการคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งแม้กำหนดเวลาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะครบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันกำหนดการได้อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามระเบียบส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นนายวรศิษฐ์ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้และต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบสวนวินัยร้ายแรงจะเป็นการตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายเกี่ยวกับความผิดปกติของการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่และหากผลการสอบสวนพบพฤติการที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาก็อาจมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผลคะแนนที่ประกาศใหม่และกระดาษคำตอบทั้งหมดและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงค่ำวันนี้โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือโดยหากพบว่าผลคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดหลังผ่านการตรวจสอบและตรวจฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ผู้ที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และไม่ถูกกระทบต่อการตรวจสอบขณะที่ผู้พบคะแนนผิดปกติจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้หากจำเป็นต้องเพิกถอนรายชื่อก็จะต้องหารือแนวทางบริหารอัตรากำลังที่ว่างลงในอันดับต่อไปที่ผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่6กรกฎาคม2569และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมง
3: ห้าโมงเ
0: ย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุแล้วก็พร้อมกับตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษนะครับเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังทั้งสองท่านครับ
1: ครับกรณีอุบัติเหตุตรงก่อนถึงทางลงสีลมเป็นยังไงบ้างครับคุณพรพิพัฒน
2: ์ครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเบื้องต้นก็คือได้รถบรรทุก4ล้อได้กลับสู่สภาพเดิมนะครับผมและตอนนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าต้องนำของในรถนะครับผมขนถ่ายก่อนนะครับผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ครับแล้วก็ตอนนี้ปิดช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวาเปิดได้แค่ช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินครับคุณเสมาครับ
1: ครับครับรถติดยาวไหมครับท้ายแถวเป็นไงบ้างครับเนี่ย
2: ท้ายแถวเหรอครับผมท้ายแถวตอนนี้ก็สะสมประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับตรงนี้ครับผมแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นึงนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วคล่องตัวเบื้องต้นก็ไม่ได้มีผู้รับบาดเจ็บนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ครับตรงนี้ครับ
1: อืมครับครับไม่มีสิ่งของกีดขวางการจราจรนะครับ
2: ตอนนี้ยังไม่มีครับผมเพราะว่าตรงกรณีดังกล่าวนี่เป็นรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบอะครับผมเขาบรรทุกสิ่งของมาเต็มตู้อะครับก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในการขนถ่ายสักครู่นึงเลยอะครับผม
1: ครับครับอ่ะแล้วจุดอื่นๆตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านดินแดงก็ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่ครับผมแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันตลอดไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนทางลงพระราม4เวลานี้นะครับผมก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงนะครับท้ายก็ช่วงนี้ชะลอตัวมาประมาณสัก300เมตรแล้วครับผมแล้วก็สุริยฟังกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็มีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงดินแดงนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับสถานบางนาตอนนี้ก็ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีลดมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอ่างละลงครับแล้วก็จะลดมากหนาแน่กันจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับกันครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างละลงเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนสายทางพิเศษ4รัฐนะครับผมแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นเวลานี้เข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดาประมาณสัก200เมตรนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมเข้าด่านประชาชื่นก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับส่วนทางลงงามวงวานเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับผมเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมเวลานี้ลดมากท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางลงพระหนนะครับผมแล้วก็ฝนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเข้าด่านอโศกสามก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางลงรามคำแหงทางลงเบอร์นายแล้วก็ศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับ
1: คร
2: ับ ในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้ลดมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมขาออกเมืองนะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับผมตรงช่วงทางลงสีลมนะครับเวลานี้ก็ท้ายสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงยมราชนะครับแล้วก็ผ่านทางอุบัติเหตุไปแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับบางโคยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ยังคล่องตัวอยู่
1: คร
2: ับ แล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับตอนนี้ก็ยังคงคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลาที่จะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าแล้วก็มุ่งหน้าไปทางสะพานกาญจนาเล็กน้อยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าทางลงบางคูมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาแล้วก็จะมาหนาแน่นกันช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้านะครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังคงรถมากต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็ใช้ทางลงบางเมืองนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเทพรักษ์ออกบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษประจิมลัทยานะครับผมทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็ในส่วนสายอุดรลัทยาก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันนะครับในส่วนอุบัติเหตุนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายยังไงแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับแล้วก็การทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามมาเพิ่มเติมด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้ในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้แล้วก็กรณีอุบัติเหตุเบี่ยงลงสีลมก่อนถึงประมาณ100เมตรนะฮะก็เป็นจุดที่คุณสนอแจ้งมาหลังจากนั้นก็มีการตามต่อให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยตอนนี้รถยกเนี่ยตั้งตรงขึ้นมาได้ละท้ายแถวเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่บอกว่า1กิโลนะฮะผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวถ้าพ้นกีดขวางยังไงจะมาเพิ่มเติมให้ทราบกันคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะสาเหตุเขาบอกว่ามาจากยางแตกอ่ะก็เลยพลิกตะแคงนะกีดขวางไป2เลนขวาก่อนถึงทางลงสีลมประมาณ100เมตรนะครับคุณนกพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงบริเวณแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปเสนาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะส่วนฝั่งกลับกันคุณนกบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณสมเลิศอังรีดูนังหน้าทางเข้าราชกีฬาสโมสรมีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถตู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับถนนอังรีดูนังนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับกลับกันคุณสมเลิศบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: นักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งนะครับแห่งอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอาเคเนนะครับ
1: อันดับหนึ่งนี่คือนับจากที่ท้ายที่สุดขึ้นมาฮะ
2: ส่วนช่องแคบฮอมุดเนี่ยชะลอไว้ก่อนนะ
1: ครับผม
2: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะปิดอีกเมื่อไหร่นะคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
2: ขณะนี้ผมกำลังใกล้จะเข้าออฟฟิศแล้วนะคุณเสมาครับ
1: อ๋อเหรอวันนี้ถึงไวเน
2: า
1: ะ
2: เพื่อนสมาชิกที่ชอบกล่าวหาว่าผมเข้าออฟฟิศหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
2: กำลังจะถึงแล้วนะครับ
1: ครับครับ
2: จริงๆผมมานู่นเลยนะคุณสายมาตั้งแต่สระบุรีแหละ
1: ครับผม
2: นะครับยาวๆมาเลยไม่มีปัญหาเลยนะเข้าวงแหวนตะวันออกมาก็สบายสบายเลยครับทั้งสองฝั่งเลยนะ
1: ครับ
2: วันนี้ถือว่าดีเลยหน้าด่านธัญญาก็ไม่มีปัญหานะคุณสายมาสองฝั่งเลย
1: ครับ
2: นะครับไม่มีฝนนะท้องฟ้าสดใสนะครับก็ผ่านด่านจตุโชตมาคุณสายมาพอดีตรงทางลงสุขาภิบาล5
1: ครับ
2: นะครับตรงเส้นก้างปลาพอดีเลย
1: ครับ
2: มันมีถังอ่ะเป็นเหมือนแกลลอนน้ำมันเป็นแกลลอนสี่เหลี่ยมอ่ะนะมีฝาปิดเรียบร้อยความสูงน่าจะประมาณหน้าแข้งเราอ่ะคุณเสมา
1: ครับผม
2: ก็นอนแอ่งแมงนะฮะอยู่ตรงเส้นก้างปลาพอดีนะครับ
1: อ๋อสีอะไรอ่ะพี่ต้อมถังอ่ะ
2: สีฟ้าเลยครับผม
1: ฟ้าเลยนะอยู่ใบเดียวใช่ไหมครับมีใบเดียว
2: ใบเดียวเลยครับ
1: อ๋ออยู่เลนไหนนะครับ
2: อยู่ตรงเส้นก้างปลาพอดีคุณเสมาที่จะทางลงสุขาภิบาล5เลย
1: คือมันไม่ได้อยู่บนผิวจราจรแต่ว่ามันอยู่ตรงทางเว้าเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่อ๋อโอเคเดี๋ยวจะได
2: ้แต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีน้ำหรือว่ามีผงอะไรหรือเปล่านะคุณเสมานะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมันเบาเนี่ยรถวิ่งไปวิ่งมามันก็น่าจะปลิวนะแต่ดูแล้วผมว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในว่าฝาปิดเรียบร้อยเลย
1: อ๋อแต่มันไม่ได้ปลิวตามรถวิ่งใช่ไหมฮะมันไม่ได้เคลื่อน
2: ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกบางคนมาเนี่ยแล้วเปลี่ยนเลนแบบไม่ตรงอย่างเงี้ยนะไปกินเส้นก้างปลาอย่างเงี้ยอาจจะไปชนถังได้นะก็เลยไม่แน่ใจว่าในถังมีอะไรหรือเปล่านะครับ
1: แต่รถไม่ติดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไม่ติดไม่มีปัญหาเลยคุณเสมา
1: สองฝั่งเนาะ
2: ครับฝากเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูนิดนึงนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไง
2: เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะใครจะลงสุขาภิบาล5นะตรงนี้นะ
1: มีฝนไหมฮะเนี่ยแถวนู้นอ่ะครึมครึมไหม
2: ไม่มีครับแต่ว่าฟ้าเริ่มครึ้มแล้วครับเสมา
1: ครับผม
2: ฟ้าเริ่มครึ้มครึ้มแล้วนะฮะ
1: ครับครับ
2: ลงทางด่วนมาแล้วเนี่ยลงมาตรงเรียบด่วนเนี่ยคุณเสมา
1: ครับ
2: ข้ามลาดพร้าวมานะครับข้ามลาดพร้าวมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแม่ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมแถวมันยาวนะครับ
1: ครับ
2: ดูในแมปเนี่ยมาไฟแดงประชาชนก็มีปัญหาครับมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่คันหนึ่งคุณเสมา
1: ตรงไหนครับ
2: เลนซ้ายสุดเลยก็คือก่อนจะถึงปั๊มซัดโก้สักนิดหนึ่งตรงแถวปั๊มแก๊สตรงนั้นมีปั๊มแก๊สอยู่นะ
1: อันนี้คือลงมาแล้วใช่ไหมลงมาตรงเรียบด่วนแล้วนะตรงเรีย
2: บด่วนแล้วก็พอข้ามลาดพร้าวลงมาก็จะเจอเนี่ยรถบรรทุกคันนี้
1: จอดเสียอย
2: ู่จอดเสียอยู่ใช่ครับเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เป็นรถตู้ทึบนะ
1: เขาอยู่เลนไหนครับ
2: เป็นเลนซ้ายสุดแล้วครับ
1: ซ้ายสุดเลยนะโอเค
2: ใช่ใช่เป็นผมไม่แน่ใจว่า6ล้อหรือ10ล้อแต่ว่าเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ทึบนะ
1: ครับคร
2: ับ พอผ่านรถบรรทุกเสียไปแล้วตรงนี้เนี่ยมาทางไฟแดงประชาธิปไตยแต่ไม่มีปัญหานะคุณเสมานะ
1: อ๋อ
2: ใช่ยังดีอยู่เลยนะครับตอนนี้ฮะ
1: ครับครับทำไมเลยไปทางประชาธิปไตยคุณบอกคุณอยู่ทาวินทาวไม่ใช่หรอ
2: พอดีเนี่ยเลยทางเลี้ยวฮะก็เลยต้องเลี้ยวทางไฟแดงทางนู้นนะฮะคุณเสมาฮะแล้วก็วกเข้าศรีวรามาอีกทีครับผม
1: อ๋อขออภัยขออภัยผมไม่น่าถามเลยขอโทษขอโทษ
2: คุณเสมาอย่าถามเยอะ
1: ขอโทษขอโทษไม่น่าถามเลยผมก็เอ๊ะมันเลยมันถ้าคุณเดือดร้อนถามมันเลยมาแล้วนี่ทำไมคุณมาถึงนี่เลยอ๋อโอเคโอเค
2: พี่แม่ไปซื้อของนิดนึงฮะเดี๋ยวมาฮะ
1: เดี๋ยวจะวนกลับไปเพราะมันวนซ้ายได้นี่ฮะมันวนซ้ายมันก็วนกลับไปได้
2: ใช่เอ๊ะทำไมคุณเสมาทราบมาแถวนี้บ่อยเลยฮะ
1: แหมท่านประธานท่านเปิดเผยความจริงได้แล้วท่านคือเจ้าของบริษัทเนี่ยหลายท่านเขาก็แซวท่านมาบอกเมื่อไหร่จะเข้าออฟฟิศเขานึกว่าท่านเป็นเซลล์ธรรมดาแต่เขาไม่รู้ว่าท่านคือระดับ CEO คือท่านประธานท่านเลิกเล่นได้แล้วท่านประธาน
2: ก็ยังไงเพื่อนสมาชิกถ้ามาแถวทาวินทาวเนี่ย
1: ครับ
2: จะมาถามหานะครับผมเนื่องจากว่าโจทย์เยอะนะครับผม
1: อยู่ที่นู่นคุณก็ใช้อีกชื่อหนึ่งคุณไม่ใช้ชื่อนี้หรอก
2: ไปดีกว่านะครับผมก่อนที่เนี่ยจะเลยเถิดดีกว่านี้นะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับคุณสุภัทราสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณไขมาค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ก็สวัสดีสมาชิกที่เป็นหูตาสว่างให้กับใช้รถใช้ถนนหยับนะคะการจราจรขึ้นมาทางโยมราชนี่ก็เทกลางเลยนะคะจะมุ่งหน้าไปแพทย์กระสานะคะแต่มองด้านกลับกันนี่ก็รถมาแต่คล่องตัวเหมือนกันนะคะแต่อากาศนี่พื้นฟ้าพื้นฝนนะคะ
1: แต่ยังไม่ลงฝนยังไม่ลงเม็ดใช่ไหมฮะพี่สุวั
3: ฒน์ยังค่ะแล้วเพราะว่าพื้นมากเลยนะคะแต่ดีค่ะอากาศไม่ร้อนขับรถอย่าใจร้อนนะคะ
1: ครับผม
3: คล่องตัวเหมือนกันนะคะแต่อากาศนี่พื้นฟ้าพื้นฝนนะคะ
1: แต่ยังไม่ลงฝนยังไม่ลงเม็ดใช่ไหมฮะพี่สุวัฒน์
3: ยังค่ะแล้วเพราะว่าพื้นมากเลยนะคะแต่ดีค่ะอากาศไม่ร้อน

0: านกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยานะครับแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากวันที่26มิถุนายน2569ถึงวันที่2ตุลาคม2569ในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข309ตอนวังน้อยบ้านสร้างที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่2บวก535ถึงหลักกิโลเมตรที่3บวก685จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างผิวถนนนะครับณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับสปอตเช็คอยุธยาช่วงวันที่1ช่วงเวลาที่1นะครับก็คือวันที่26มิถุนายน2569ถึง3สิงหาคม2569ช่วงที่1เนี่ยจะมีการปิดช่องไหลทางและช่องทางด้านขวาตลอด24ชั่วโมงส่วนช่วงเวลาที่2ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569ถึงวันที่2ตุลาคม2569ช่วงเวลาที่2จะมีการปิดช่องทางที่2และช่องทางที่3จากขวาตลอด24ชั่วโมงโดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากทำการก่อสร้างในช่วงเวลาที่1แล้วเสร็จนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณหนุ่มบางซื่อสวัสดีครับ
3: ครับว่าไงครับ
0: ครับพี่หนุ่มก่อนหน้านี้เก็บเอกสารได้เหรอ
3: ใช่หูสองอาทิตย์แล้วคุณเสียมา
0: เหรอเป็นเอกสารอะไรอ่ะพี่หนุ่ม
3: มันเป็นเล่ม
0: เล่ม
3: เล่มทะเบียนเรือนผมเรียบร้อยมีเอกสารแน่เสร็จคือเอาไปจำนำได้
0: อ๋ออ๋อเป็นเล่มรถอย่างเงี้ยเล่มรถใช่ไหม
3: มันเป็น
0: ประ
3: มาณมันเป็นเล่มสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ไปเอกสารเนี่ยไปพร้อมคือไปเอาออกจากอันนี้มาแล้วไอ้ที่ติดต้น
0: อ่
3: ะคือเอาชำระเรียบร้อยหมดพวกนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีแว่นตากันแดดสีดำอีกอันนึง
0: มันอยู่ในกระเป๋าหรืออ๋ออยู่ในซองสีน้ำตาลใช่ไหมมันระบุชื
3: ่อแจ้งผมสงสัย
0: ระบุชื่ออะไรอ่ะ
3: มีสองคนที่ผมสงสัยมา
0: ครับ
3: มันมีสองคนที่ผมสงสัยมีผู้หญิงมีผู้ชายคนหนึ่งไอ้น้องคนนี้มันเหวี่ยงมันไปที่ไอ้คอนโดมันลงที่ตลาดเส้นสายแล้วผมตกผมบอกพี่เลยจอดตรงนี้แล้วรถมันติดผมเดินเข้าไป
0: เขาขึ้นมาจากไหนคนนี้
3: คนที่สองก็รถไฟฟ้าคนที่สองถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่บนรถไฟฟ้าตรงบิ๊กซีและตลาดพิเศษไปท่าอิฐฝากมาท่าอิฐแล้วไม่ได้ไปถึงบ้านนะส่งน
0: อ
3: กตลาดแล้วก็มีรถเก๋งมารับจบ
0: แล้วมันมีชื
3: ่
0: อ
3: มันมีไล่ไล่เนี่ยเพราะมืดแล้วครับผมมีเวลาขับรถน้อย
0: มันมีชื่อที่ระบุในเล่มไหม
3: มี
0: ชื่ออะไรอ่ะพี่หนุ่มที่ระบุในเล่มอ่ะ
3: เดี๋ยวพูดเลยโอเคดีเลยนะผมเลยนะอ๋อชื่อนะ
0: ครับ
3: ประพฤติเอี่ยมหนอ
0: เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณประพฤติอยู่ในสายสวัสดีครับคุณประพฤติ
4: ครับ
0: คุณประพฤติลืมเอกสารเล่มรถไว้เปล่า
4: ใช่ป๋าจำโหผมรอป๋าอยู่
0: เอาคุยกันเลยอยู่กับพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มคุยเลย
4: เอ้าแล้วจอหาภาษาเงินแกรู้ว่าบ้านที่อยู่นั้นจะมารอจนแจ้งมาที่จอสอร้อยแกก็ไปโทรมาที่จอสอร้อยพี่โอ้พี่ก็รอสองที่เนี่ยแล้วเนี่ยคือวันนี้เราก็หงุดหงิดแล้วเนี่ยก็เลยโทรไปที่จอสอร้อยเขาว่าเช็คให้อย่างดีเลยนะก็ไม่ได้จอสอร้อยไม่ได้คืนนะออกไว้ก่อน
5: แล้วป
4: ๋
5: าจะผ
4: ่
5: าน
4: แล้วพี่ไปส่งตรงไหน
5: ป๋าผ่านมาแถวนี้ไ
4: ปป๋า
0: ป๋าป๋าป๋าจะผ่านมาแถวนี้เมื่อไหร่เขาถาม
4: แถวไหนวะ
0: แถวไหนคุณประพฤติ
4: คอนโดโพลีแทนไง
0: เออ
4: โพลีแทนเดี๋ยวที่การลงตลาดต้นสักใช่ไหมใช่ที่ป๋ามาส่งผมนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเออรู้ละโอ้ยแล้วทำไมไม่โทรติดต่อใครอ่ะ
0: เออ
4: โอ้ยผมติดต่อใครไม่ได้เลย
0: ทำไมอ่ะมือถือหายด้วยเหรอ
4: ทำไมต้องบอกว่าทำไมจะไม่ใจวะ ผมภาวนา

0: หาเปิดซองดูมันจะมีชื่อผมเบอร์โทรผมอยู
1: ่ไม่มีจะหาแล้วทั้งหมดเลยแม้แต่เบอร์ชัดอีกต้นลิสต์ยังไม่มีเบอร์เลย
0: จนผมไปแจ้งความแล้วก็ผมไปขอเล่มทะเบียนมาใหม่แล้วเนี่ย
1: แล้วทำยังไงอ่ะ
2: ก็ไปถอนแจ้งความนี
1: ่ไปถอนแจ้งความไปแล้วเอาเนี่ยไปคืนแล้วเดี๋ยวไปคืนได
2: ้
1: เดี๋ยววันนี้แหละวันนี้แหละเดี๋ยวนัดเจอกันรอพี่แล้วกันไปพอดีผมจะต้องใช้เล่มพอดีเลยเนี่ย
2: ได้ไงได้คืนพอดีเลย
1: โอ้สองอาทิตย์ยังไม่ใช้จะใช้วันนี
2: ้เดี๋ยว
1: สองอาทิตย์คุณมันไม่โตตามที่มาใช้วันนี้อีกละ
2: เดี๋ยวไปส่งคืนกันเดี๋ยวไปส่งคืนกัน
1: ว่าวันนี้ละคุณเสมาบอกแม็กด้วยเลยวันนี
2: ้อ๋อชื่อแม็กเหรอชื่อแม็กเหรอ
1: ผมคุณเสมารบกวนให้เบอร์ผมไปให้เขาหน่อย
2: ได
1: ้หลังไมค์ดีกว่า
2: เดี๋ยวให้หลังไมค์นะเดี๋ยวแลกเบอร์กัน
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวดีแล้วนะที่หลังเนี่ยโหลดแอปตสรไว้ด้วยเดี๋ยวผมจัดการให้คุณเสมา
2: โอเคขอบคุณมาก
1: บอกให้โหลดแอปไว้มันก็ไม่รู้เรื่องไง
2: เออไม่เป็นไร
1: เวลาของหายแล้วมันก็เดือดร้อนไง
2: เอออ้าวดีใจด้วยเดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณมากพี่หนุ่มแล้วก็คุณประพฤติด้วยขอบคุณทั้งสองท่านนะ
1: ขอบคุณเสมาให้เบอร์ผมให้เขาไปด
2: ้
1: วย
2: ได้เดี๋ยวให้หลังไมค์จัดการให้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างสูง
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณประพฤติกับคุณหนุ่มบางซื่อนะฮะพอดีคุณหนุ่มเขาแจ้งไว้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนปรากฏว่าไม่มีใครติดต่อมาที่จะสลอยเราก็รอเหมือนกันนะว่าจะมีใครติดต่อมาหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อมานะครับหลังจากนั้นเราก็เลยอ่ะลองสอบถามลองตามให้ละกันเพราะว่าเห็นว่ามันนานละคือปกติเนี่ยก็จะรอเจ้าของเขาแจ้งมานะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเขาไม่แจ้งมาสักทีนะเราก็เลยลองประสานงานตามดูแล้วกันก็จากเอกสารที่คุณหนุ่มบางซื่อเขาบอกอ่ะนะก็มีเป็นเล่มรถจักรยานยนต์แล้วมันก็มีชื่อระบุอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะลองตรวจสอบลองตามดูปรากฏว่าก็ตามได้นะชื่อคุณประพฤติเอี่ยมหน่อนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งที่ไหนเลยแต่ว่าไปแจ้งความนะไปแจ้งความไว้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่มบางซื่อเนี่ยสรุปว่าเป็นคนที่รู้จักกันนะเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็ขึ้นมานั่งบนรถเขาแล้วก็ไปส่งนะครับก็เดี๋ยวไปส่งคืนให้นะหลังไมค์ดำเนินการเรียบร้อยละแลกเบอร์คุณหนุ่มบางซื่อกับคุณประพฤติเรียบร้อยละก็คงเดี๋ยวไปส่งคืนกันนะครับสำหรับเคสนี้ท่านใดที่ไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันที่เมื่อสักครู่พี่หนุ่มเนี่ยเขาแนะนำให้คุณประพฤติเขาเป็นพวกกันนะเขารู้จักกันเขาก็บอกว่าเคยบอกให้ดาวน์โหลดแล้วก็ไม่ยอมดาวน์โหลดในนั้นเนี่ยเรามีข้อมูล Lost and Found นะครับหนึ่งในฟีเจอร์นะครับของทางแอปจอ200ของเราหรือว่าท่านโทรมาแจ้งเลยก็ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เพียงแต่เรื่องการจราจรนะช่วงไม่ได้ช่วงเนี้ยคือตลอดระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยที่มีจอ200เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักในมุมของการจราจรรถเสียอุบัติเหตุสิ่งกีดขวางสิ่งตกหล่นแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เรื่องจราจรนะครับหลายๆท่านที่ติดตามกันมานานเนี่ยน่าจะทราบดีคือทุกเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหรือว่าคุณมีเรื่องอะไรที่เดือดเนื้อร้อนใจต้องการขอความช่วยเหลือคุณสามารถโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่นะช่วยได้ไม่ได้มันเกินขอบเขตไปไหมมันเกินอำนาจหน้าที่มากไปไหมเราไม่ทราบเหมือนกันครับเราเป็นแค่สื่อกลางเหมือนกันแต่ว่ายังไงอะโทรมาบอกเราก่อนก็ยังดีนะโทรมาปรึกษาก็ได้นะบอกว่าเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ามันไกลเกินไปเราก็อาจจะให้เบอร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เบอร์ที่สามารถไปช่วยเหลือท่านได้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยถ้าท่านมีตัวฟังก์ชัน SOS เนี่ยที่อยู่ในแอป JS100 เนี่ยอันนี้เราสามารถประสานงานให้ได้ทันทีเลยนะเพราะว่าเราทราบจุดไงเราทราบจุดที่คุณอยู่ว่าคุณอยู่ที่ไหนตรงไหนยังไงเราก็จะได้ประสานงานเจ้าหน้าที่นะแจ้งไปทางท้องที่แจ้งไปทางสภ.บ้างแจ้งไปทางกู้ชีพกู้ภัยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ใกล้ที่สุดอ่ะในพื้นที่นั้นๆน่ะให้เข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตด้วยนะเราเป็นตัว New Edition แล้วสำหรับในตอนนี้นะครับคุณ Good Mix นะบอกว่าเนี่ยแหละหัวใจของคนทั่วประเทศเลยครับฟังไว้ครับขอบคุณคุณกู๊ดมิกด้วยนะครับก็แนะนำให้ดาวน์โหลดกันนะครับใครที่รักใครบอกต่อได้ก็ยิ่งดีนะครับก็เหมือนเป็นการกระจายความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วเพื่อนเรายังไม่ทราบคนที่ใช้รถถนนคนอื่นเขายังไม่ทราบเนี่ยก็บอกต่อๆกันไปมันก็จะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราก็จะได้มีงานทำที่สำคัญคือเราก็จะไม่ได้ตกงานด้วยแฮ่อันนี้เป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องหลักคืออยากจะช่วยเหลือทุกๆท่านจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยกระจายข่าวด้วยนะฮะคุณเอกชัยบอกว่าถังยังอยู่นะ ถังที่สุขาภิบาล5นะครับเดี๋ยวยังไงหลังมาย้ำเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้ละกันแต่ว่าตรงนี้นะเห็นทางคุณต้อมที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในถังด้วยหรือเปล่านะบอกเป็นถังสีฟ้าน้ำเงินน่ะมันหล่นอยู่ตรงช่วงก้างปลาช่องเว้าพอดีเลยใช่ไหมครับตรงเบี่ยงลงสุขาภิบาล5พอดีคุณเอกชัยเขาผ่านมาเขาเพิ่มมาให้ใน YouTube นะเขาบอกว่าถังยังอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับพี่เอกชัยแล้วก็คุณ 3M นะครับก็แซวคุณต้อมมาเมื่อสักครู่นี้คุณเพลินคุณวิชัยคุณกระปุกแดงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาขอบคุณทุกท่านเลยอุบัติเหตุทั้งด่วนนะครับล่าสุดถ่ายสินค้าออกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวพ้นกีดขวางการจราจรแล้วตรงเบี่ยงลงสีลมนะฮะก่อนถึงประมาณ100เมตรฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับบางโคร่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าท้ายแถวสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะตอนนี้ก็มาจากพญาไทค่อนข้างแน่นเลยนะไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งเลยตอนนี้เพลินจิตชิดลมยังติดอยู่นะครับทั้งฝั่งพระราม1รถเยอะพระราม4เริ่มติดแล้วนะ3ย่านไปทางด้านของวิทยุแล้วก็ด้านของสุขุมวิทเข้าออกบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอุบัติเหตุของคุณไก่สุขุมวิทก็บอกว่าศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับพาราไดซ์พาร์คมีรถกระบะชนกับต่อหม้อรถไฟฟ้านะแล้วก็ไปกีดขวางอยู่เลนขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณสุภัทราทางพิเศษสิริรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ยมราชที่จะมุ่งหน้าไปพระราม4เคลื่อนตัวได้ช้าเลยแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยกรณีถังแกลอนสีน้ำเงินนะครับที่มันตกอยู่ตรงเส้นก้างปลาทางลงสุขาภิบาล5แต่ว่าอยู่ในส่วนของทางพิเศษฉลองรัตน์นะหรือว่าทางด่วนรามอินทรานรงค์มุ่งหน้าฝั่งขาเข้าเนี่ยเราประสานงานแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะพหลโยธินคุณนกขาออกเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็อุบัติเหตุหน้าทางเข้าราชกิจจาสโมสรอังรีดูนังนะครับที่คุณสมเลิกฝากไว้จักรยานยนต์ชนกับรถตู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจุดนี้กีดขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ด้านงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์นะครับคุณคณิษฐาบอกว่าลืมกุญแจรถเป็นรีโมทรถยนต์ Honda นะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะแต่ว่าตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปที่บัญชีชื่อนายธรรมศักดิ์กุลีศรีนะครับธรรมศักดิ์กุลีศรีเวลา 15:00 นนะครับขึ้นมาจากซอยลาดพร้าว96แล้วก็มาลงที่อู่ซ่อมรถแถวลาดพร้าว94นะครับถ้าคุณธรรมศักดิ์กุลีศรีฟังอยู่เนี่ยติดต่อกลับมาที่จสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะมีก่อนหน้านี้นะครับคุณไก่สุขุมวิทที่แจ้งเรื่องของอุบัติเหตุศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับพาราไดซ์ปาร์ครถกระบะชนเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าอยู่เลนขวาเขาบอกว่ารถติดนะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุจุดนี้แหละศรีนครินทร์ขาเข้าผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสุวดีครับบอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่17หัวเฉียวนี่18นะอันนี้อยู่ก่อนถึงประมาณโลนึงอันนี้จุดเกิดเหตุกม17รถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางหลักนะครับเขาบอกว่ารถติดอยู่ในช่องทางหลักเลยรถติดแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของคุณคณิษฐาเนี่ยทางคุณธรรมศักดิ์เขาติดต่อมาแล้วนะขอบคุณมากนะเขาแจ้งมาที่จอสร้อยเหมือนกันนะคือข้อมูลมันตรงกันอ่ะเราก็เลยดำเนินการประสานงานให้ทั้งสองท่านเนี่ยส่งกุญแจคืนพี่ธรรมศักดิ์พลเมืองดีเนี่ยขับรถแท็กซี่สีฟ้านะสรุปว่าเป็นสีฟ้าททหารรอจุฬา9763กทมเขาก็แจ้งมาบอกว่าเขาพบกุญแจรถยนต์ Honda แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้โดยสารท่านไหนปรากฏเจ้าหน้าที่เราก็เลยไปดูข้อมูลอ้าวตรงกับที่คุณคณิษฐาแจ้งมาพอดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทราบเรื่องแล้วทั้งสองท่านแลกเบอร์กันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคุณธรรมศักดิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขานำกุญแจไปคืนให้เลยนะครับก็นัดกันแถวๆใกล้ๆกับบ้านคุณคณิษฐาเขานั่นแหละนะซึ่งตอนนี้เขาก็ทราบแล้วทั้งคู่เลยทั้งสองท่านเลยดีใจด้วยนะครับกับทางคุณคณิษฐานะแล้วก็ขอบคุณมากๆครับพี่ธรรมศักดิ์นะฮะแท็กซี่พลเมืองดีสีฟ้าททหารรอจุฬา9763กทมนะฮะพลเมืองดีก็ติดต่อกลับมาเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะลืมของหรือว่าคุณจะเก็บของได้ให้คุณติดต่อกลับมาที่จสร้อยนะครับเผื่อว่ามีเขาเก็บได้หรือว่าเขาลืมเนี่ยเขาแจ้งกลับมาที่เราก็จะเป็นการประสานงานที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ว่องไวคุณคณิษฐาสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับคุณคณิษฐาได้กุญแจคืนยัง
2: อ๋อรอเขาอยู่อะค่ะเขามาไกลอะค่ะ
1: กำลังมาใช่ไหมกำลังมาใช่ไหม
2: ใช่ใช่กำลังมาค่ะ
1: แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะตอนนั้นน่ะ
2: อ๋อก็ไม่มีอะไรค่ะก็มันกุญแจมันก็ร่วงลงจากกระเป๋าอะค่ะกระเป๋าของเกงแค่นั้นเอง
1: อ๋อคือมันตกใช่ไหมมันตก
2: ใช่ใช่มันไหลจากกระเป๋าจากเกงเรา
1: แล้วเรามารู้ตัวอีกทีตอนไหนครับ
2: ก็ตอนขึ้นรถไงคะมันไม่ดังไงเปิดรถไม่ได
1: ้อืมก็เลยโทรมาแจ้งที่จอสร้อย
2: ใช่ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อนานไหมกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปว่ามีคนเจอแล้วเนี่ยอ๋อ
2: ไม่นานค่ะไม่นานแป๊บเดียวเอง
1: พอดีเขาแจ้งมาพอดีเนาะคุณธรรมศักดิ์เขาก็แจ้งมา
2: เออคนนี้เขาก็น่าจะโอ้แต่เราก็แบบเออเราไม่มีอะไรของเขาเลยเบอร์ทะเบียนอะไรไม่มีเราไม่ได้สนใจเลยเรานั่งแป๊บเดียวอ่ะ
1: อืม
2: นั่งแบบ50 บาทเลยเขาก็ลงเราก็แบบเราก็งงเพราะว่าโกรธมันจะรถก็ใส่แบบนี้ตลอดมันก็ไม่เคยร่วงไงสงสัยเบาะหลังเขาอ่ะมันน่าจะเอ็นเยอะอ่ะก็เลยไหลลงมาตกใจมากแบบก็หาอยู่ว่ามันหายมันเปิดรถไม่ได้ไงก็ไม่แจ้งมันหายไปไหนวะ
1: อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวไปส่งคืนให้เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่โทรมาคนนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ถ่ายรูปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ยืนยันนิดนึงจะได้สบายใจทั้งคู่อย่างน้อยก็มีหลักฐานในการส่งคืนไงพี่ธรรมศักดิ์อยู่ในสายด้วยสวัสดีครับ
3: คร
1: ับพี่ธรรมศักดิ์ถึงไหนแล้วครับ
3: กำลังจะไปครับ
1: อ๋ออีกนานไหมครับ
3: ผมก็ไม่มั่นใจทำไมพี่มันเป็นอะไร
1: ตอนนี้อยู่กับคุณคณิษฐานะคุณคณิษฐามีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหม
2: อ๋อเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณธรรมศักดิ์ไปอะค่ะก็นัดกันไว้ประมาณ4 โมงกว่าๆนะคะ
1: อ๋อ
2: ก็เดี๋ยวรอพี่เขาขับรถกลับมาครับเพราะพี่เขาไปไกลแล้ว
3: ต้อง
2: รอเ
3: ขาไปพี่กำลังจะไปอ๋อ
1: กำลังจะมา
3: แล้วถ้าวันนี้ปั๊มเชลไม่ใช่หร
1: อ
2: ใช่ใช่พอดีคุยกับเขาไปแล้วอะค่ะคุยไปเมื่อกี้นี่เองค่ะสิบนาที
1: รอ
2: ที่จะโทรมาอีกรอบนึงค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่ได้เจอ
2: คุยกับเขาไปเอง
1: โอเคได้ขอบคุณมากทั้งสองท่านนะ
2: ค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็ดีใจกับทางคุณคณิษฐาด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางคุณธรรมศักดิ์ด้วยบอกว่าติดลูกค้าอยู่แต่เดี๋ยวกำลังจะรีบไปให้นะฮะพอเสร็จจากลูกค้ารายนี้นะฮะก็ได้ของคืนเรียบร้อยนะค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็แจ้งมากับทางจสร้อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งคุณคณิษฐาที่ลืมของไว้แล้วก็คุณธรรมศักดิ์ที่เก็บของได้นะครับคุณวิชาญบอกว่าทางด่วนใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวก็บอกว่าอนุสาวรีย์อีกด้านหนึ่งเนี่ยคงถึงหมอชิดแล้วสำหรับท้ายแถวมาทางลาบบ่อนไก่ดีกว่านะครับขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็คุณอาร์มอมรเทพสวัสดีด้วยนะครับนี่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรางามวงวานตอนนี้ก็รับแจ้งว่าชะลอตัวแล้วนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรแคไลก็รถเยอะแล้วนะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันก็เต็มพื้นที่เหมือนกันแล้วก็กรณีคุณสุวดีที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยพอดีแจ้งไปทางณหนองนคร002นะก็บอกว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่17มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวคานเนี่ยมันไปชนกับตรงจุดกลับรถตรงตัวสะพานกลับรถนะฮะ แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหญิงด้วยนะเป็นเด็กหญิง1รายแล้วก็มีผู้ชาย1รายด้วยนะครับก็บอกว่านำส่งโรงพยาบาลสำหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2ท่านเป็นท้องที่ของสภ.บางพลีการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ในช่องทางหลักเลยนะดั้มมันค้างแล้วก็ไปชนกับสะพานกับรถนะฮะอยู่ในช่องทางหลักเลยเป็นบรรทุก10ล้อนะจุดเนี้ยกม17นะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลโยธินนะครับบริเวณช่วงแถว5แยกลาดพร้าวบริเวณช่วงแถวเกษตรฝั่งขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงข้ามมอสิปทุมได้ช้านะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวก่อนถึงแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินมีท้ายแถวสะสมนะครับแต่ว่าท้ายจะสั้นกว่านะคะออกท้ายเขาจะยาวกว่าแล้วก็ทางฝั่งของรัชดาภิเษกตั้งแต่ช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลเคลื่อนตัวได้ช้านะครับวงสว่างชะลอตัวนะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประชานุกูลพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวัดเขมาปริมาณรถยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปแน่นเนี่ยต้องผ่านพ้นตรงวัดเขมาไปก่อนมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม5จุดเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนเข้าแยกพิบูลสงครามนะครับด้านบนสะพานพระราม7ไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกับส่วนด้านของสามเสนแยกเกียรติกายก็แน่นแล้วเหมือนกันนะบางกระบือทางฝั่งแยกเกียรติกายทางด้านของทหารที่จะมุ่งหน้าไปปฏิพัทธ์ทางฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาแยกเกียรติกายนี่ก็เคลื่อนตัวได้ช้าเลยส่วนทางด้านของปฏิพัทธ์นะครับไปสะพานควายท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วได้ต่ำรอบไฟกลับกันชะลอตัวใต้ด่วนนะไปทางด้านของพระราม6ทางฝั่งของพหลโยธินก็ชะลอตัวแยกสะพานควายเช่นเดียวกันอารีฝั่งขาเข้าดูรถจะมากกว่านะสนามเป้าออกไปดูท้ายก็จะสั้นกว่าพญาไทช่วงรางน้ำช่วงแยกพญาไทแยกปทุมวันเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งของพระราม1การจราจรหนาแน่นนะปทุมวันราชประสงค์แล้วก็ทางด้านของราชปารภมักกะสันราชดำริประตูน้ำทางฝั่งเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำหรือฝั่งจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีทางด้านของอโศกมนตรีนะครับรับแจ้งว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นไปกลับมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรหรือว่าฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทครับพระราม9ฝั่งขาออกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นวัฒนธรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของผังเมืองชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านของบทแม่พระปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นใต้ด่วนสามเหลี่ยมดินแดงยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางฝั่งของเพชรบุรีที่มุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองตันยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายแถวสั้นนะที่แยกคลองตันฝั่งกลับกันชะลอตัวทองหล่อผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับพัฒนาการมุ่งหน้าถาวรธวัฒน์ไปทางด้านของสีพัดปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับบริเวณช่วงศรีนครินทร์แยกสีพัดแยกสีนุชยังไม่มีปัญหาการจราจรไปกลับศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงศรีกีทาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลำสาลีจุดนี้ชะลอตัวแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันแถวศรีราชาแถวแบลิ่งยังใช้การได้นะครับสีเทพาช่วงนี้ก็ยังถือว่าใช้กันได้เช่นเดียวกันบางนาสำโรงปู่เจ้าสันพวุฒิยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปลำสาลีวันนี้ดูยังไม่ติดนะครับเพียงแค่รถเยอะช่วงบ้านม้าไปทางด้านของพาซิโอไปทางด้านของสายเก้าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับมีกรณีเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางพลีนะฮะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักกิโลเมตรที่17นะฮะที่ก่อนหน้านี้รายงานไปว่ามีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกทรายเป็นลักษณะเหมือนรถดำนะครับดำเนี่ยมันดีดลอยขึ้นแล้วตัวรถอ่ะก็เลยไปเฉี่ยวกับตัวใต้ท้องสะพานกับรถตรงเกือกม้าก็เลยทำให้รถบรรทุกคันเนี้ยเขาไปพลิกตะแคงเขาไปเกยอยู่ลักษณะเนี้ยลักษณะดังกล่าวตามภาพเลยนะครับอยู่ที่ขอบปูนกั้นเกาะกลางทรายที่บรรทุกมาก็ล่วงไหลออกมานะฮะหมดเลยนะครับด้านท้ายเขาว่าล้อเนี้ยเหลือแค่รถเปล่าละกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาในช่องทางหลักด้านขวานะครับก็มีรถมาดำเนินการนะครับเก็บทรายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางการจราจรนะครับต่อไปสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะหลักกิโลเมตรที่17เป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะก็ฝากระมัดระวังสำหรับจุดนี้ด้วยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเป็นฝั่งขาเข้านะแต่ทางข้อมูลเราเนี่ยบอกว่าเป็นฝั่งขาออกนะฮะเดี๋ยวยังไงเช็คอีกทีแล้วกันนะครับสรุปว่าเป็นขาเข้าหรือขาออกเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยนะฮะคือเจ้าหน้าที่สภ.บางพลีเนี่ยบอกว่าเป็นขาเข้านะแต่เหมือนในข้อมูลเราตอนแรกเนี่ยรับแจ้งว่าเป็นขาออกอ่ะไม่เป็นไรนะครับเป็นช่วงกม17นะฮะบริเวณช่วงใต้สะพานกับรถเดี๋ยวยังไงตรวจสอบอีกทีนึงนะแต่ว่าการจราจรติดขัดนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเป็นขาเข้านะเอาตามเจ้าหน้าที่นะเพราะเขาอยู่หน้างานเจ้าหน้าที่บอกเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นฝั่งถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะฮะขอบคุณทางสภ.บางพลีด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: นายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนขณะวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถไม่กระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกรรมการกลางตำรวจคุมตัวอุทัยนันทวัฒน์2ผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาผลเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวเหตุเป็นคดีร้ายแรงพร้อมคาดห้องพักเช่าไว้ที่อยุธยาเป็นที่พักยาก่อนกระจายไปยังปลายทางเชื่อขบวนการนี้มีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงตัวผู้บงการปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพบคดีมีการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีการแบ่งหน้าที่ทำกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทุกระดับดำเนินคดีตามกฎหมายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพวงทนายความเข้าพบ DSIแจ้งปมเส้นทางการเงิน28ล้านบาทคดีฟอเร็กซ์ย้ำไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยปัดชวนลงทุนระบุเป็นเพียงนักเทรดพร้อมนำหลักฐานครบถ้วนชี้แจงองค์คณะไต่สวนอิสระแจ้งข้อหาบิ๊กโจ๊กเอกวิทย์คดีให้สินบนปปช.ทองคำหนัก246บาทช่วยวิ่งคดีปี67ขณะบิ๊กโจ๊กปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ประชุมผบ.เหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่สกัดโดรนอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่ขณะโฆษกกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยชี้ชัดเหตุเกิดในพื้นที่กัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับเตือนดักตระกรกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กกระทบอธิปไตยทางทะเลไทยย้ำต้องใช้กลไกอันคอสเจรจาแก้ไขปัญหาวันนอชี้ BRN ร่อนแถลงการระบุความขัดแย้งรัฐปัตตานีเพราะไทยเพิ่มกำลังทหารเป็นการตั้งประเด็นพูดคุยเพิ่มเติมก่อนนายกอนุทินเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เผยเวทีพูดคุยสันติสุขระดับเจ้าหน้าที่คืบหน้ามากเชื่อเดือนกันยายนนี้คุยอีกรอบคาดลงเอยด้วยดีศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นปมหวยโอละเวง30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษชี้พฤติกรรมร้ายแรงจ่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ไอรัชนกลงพื้นที่กยศ.สอบปมคำนวณยอดหนี้ผิดพลาดเร่งแก้ไขปัญหาอีก 18,000 รายพร้อมฝากเตือนพรรคการเมืองยืนยันเงินไม่สูญหายสลดไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นภายในซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบ2แม่ลูกดับคากองเพลิงส่วนชั้นล่างเจอสุนัขนอนตาย1ตัวเจ้าหน้าที่คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมติวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน 1,300 ล้านบาทด้านนายกยันพร้อมนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนหลายจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วง 5-7 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ

0: านเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับย้ำว่ากรณีรถดัม10ล้อนะที่บอกว่าไปชนกับตัวใต้สะพานกับรถเกือกม้าที่กม17ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าช่องทางหลักนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย2รายนะมี1ในนั้นเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะน้องอายุแค่ประมาณ6ขวบเองนะฮะแล้วก็คนขับนะที่บอกว่า40กว่าเป็นผู้ชายก็ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะฮะการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นพวกทรายนะที่เขาบอกว่ามันเทออกมาจากรถหมดเลยด้วยนะครับก็เลยต้องดำเนินการกันนะสำหรับที่เกิดเหตุนะครับก็รถติดนะกม17ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักนะครับการจราจรติดขัดเลี่ยงได้เลี่ยงนะหรือว่าออกคู่ขนานไปก่อนนะครับหรือว่าไปใช้ด้านบนดูก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าข้างล่างนี่เขาบอกว่าติดยาวแล้วนะส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านสารวัตรจราจรในพื้นที่เลยสภ.บางพลีนะครับท่านพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีสุดภูธรบางพลีครับ
1: ครับที่เกิดเหตุกม17เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: ในตรงนี้ก็คือรถเครนช่วงนี้นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังวางแผนยกนะครับจากรถที่จะตัดแคงเนี่ยให้ตั้งตรงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลากให้พ้นกีดขวางนะครับให้เข้าช่องทางด้านซ้ายเพื่อเปิดการจราจรให้รถสัญจรได้ก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน20นาที
1: ครับแล้วทรายอะไรที่เขาบรรทุกมาด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ช่วงนี้กำลังมีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดอยู่นะครับช่วงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับในส่วนน่าจะภายใน20นาทีน่าจะเปิดการจราจรได้ปกตินะครับ
1: ช่องทางหลักนี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ปัจจุบันช่องทางหลักในช่องทางด่วนนะครับช่องทางด้านขวาสุดนะครับปิดการจราจรสัญจรได้2ช่องทางด้านซ้ายนะครับท้ายแถวช่วงนี้ชะลอตัวกิโลเมตรที่22ครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆมีจราจรช่วยเร่งระบายอยู่จำนวน4ท่านนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับรถตัดสวนแค่กิโลเมตรที่22เท่านั้นนะครับในส่วนกับการใช้การได้ดีครับ
1: แนะนำเป็นคู่ขนานดีกว่าไหมครับบริเวณจุดเกิดเหตุ
2: จุดเกิดเหตุใช้คู่ขนานดีกว่าครับ
1: ครับครับแล้วคนเจ็บเป็นยังไงบ้างเห็นบอกเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเหรอครับหนึ่งในนั้น
2: ครับคนเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่งจุฬารัตน์1นะครับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในส่วนของครับ
1: โอ้ครับครับครับก็ไม่มีคู่กรณีนะฮะคันอื่นๆก็ไม่ได้โดนไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ไม่มีคู่กรณีครับเป็นเหตุดำยกเองชนกับ
1: นะครับไอ้จังหวะที่เขายกเขาไม่รู้ตัวเหรอครับคนขับเขาให้การยังไง
2: ในส่วนตรงนี้อยู่ในส่วนของการสอบสวนนะครับอยู่ในการสอบสวนอยู่ระหว่างของพนักงานสอบสวนสอบสวนหาสาเหตุนะครับ
1: ด้านหน้าพอผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: ผ่านพ้นจุดดังกล่าวและเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของโคกเขตในส่วนของกิโลเมตรที่17ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับฝั่งกลับกันมีชะลอดูมีปัญหาไหมครับ
2: ครับส่วนกลับกันก็จะดูส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเลยกิโลเมตรที่7นะครับจุดเกิดเหตุเล็กน้อยเนี่ยนะครับมีการปิดช่องการจราจรในส่วนของช่องทางด่วน2ช่องขวานะครับให้ได้2ช่องซ้ายนะครับประกอบกับรถมีอุบัติเหตุก็ทำให้ชะลอตัวขึ้นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับ
1: ไม่มีฝนนะครับในพื้นที่ช่วงเย็นนี
2: ้ในพื้นที่ยังไม่มีฝนครับท้องฟ้ายังโปร่งอยู่ครับ
1: อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมครับจุดที่เกิดเหตุ
2: จุดเกิดเหตุเป็นฝั่งขาเข้าครับผม
1: ได้ครับยังไงมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับท่านสารวัตร
2: ก็ในช่วงนี้ครับน่าจะใช้ในจุดเกิดเหตุใช้เวลาไม่เกิน20นาทีในส่วนของผู้ที่จะดำเนินการในส่วนของขาเข้านะครับถ้าเกิดท้ายแถวยาวก็แนะนำขึ้นบุรพาวิถีในส่วนของกิโลเมตรที่ประมาณ30เศษนะครับในส่วนของ
1: ครับ
2: สะดวกกว่านะครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรครับ
2: ดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์นะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.บางพลีด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การจราจรติดขัดนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าท้ายแถวประมาณกม22ก็ประมาณสัก5กิโลนะครับโดยประมาณนะฮะก็ค่อนข้างติดนะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าใต้เกือกม้ากับรถหลักกิโลเมตรที่17นะฮะคนเจ็บยังเคราะห์ดีนะที่ว่าน้องบอกว่าเป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบเองก็หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับแต่ว่าการจราจรในช่องทางหลักเนี่ยจะวิ่งได้แค่2เลนซ้ายนะส่วนคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้เพียงแต่ว่ารถก็จะออกคู่ขนานออกคู่ขนานรถมันก็เลยติดกันด้านบนก็ใช้ได้นะทางพิเศษนะครับบุรพาวิถีก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันก็บอกว่ารถเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณชยานิตสวัสดีนะครับคุณชยานิตบอกว่าสนามบินน้ำเลี่ยงเมืองนนท์รถน้อยคล่องตัวฟ้าครึ้มๆยังไม่มีฝนค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณชยานิตด้วยนะครับคุณมดเอ็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยคร
3: ับเรือนกาญจนาตะวันตกนะครับจากพระปิ่น3เข้ามาทางต่างระดับสิงห์ทีการจราจรขาเข้านี่ก็รถปานกลางเคลื่อนไปดีนะครับ
1: ครับ
3: กับการวันนี้ผิดปกติครับ
1: ไม่
3: คือรถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดี
1: โอ้ปกติรถเขาจะเยอะนะเนี่ย 5:30
3: ครับมันไปมารถมันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไหลตัวไปได้เรื่อยๆจะมีปัญหาตรงจุดที่เป็นทางเข้าคู่ขนานจะเข้าด่วนเท่านั้นเอง
1: ครับ
3: ครับไม่มีหยุดชะงักครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังครึ้มๆนะครับยังไม่มีฝน
1: เป็นไงฟ้าฝนยังไม่มีเนาะ
3: ฝนยังไม่ตกครับวันนี้ไม่น่าตกครับ
1: ครับ
3: น่าจะดึกๆนู่นแหละ
1: ครับผม
3: พูดถึงที่คุณเสมาบอกเรื่องหลับในครับ
1: อ่าฮะครับ
3: ก็เคยเจอนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับขั้นตกถนน
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงครับนานยังเนี่ย
3: มันนานแล้วครับตอนนั้นเดินทางระยะไกลบ่อยในนี้ด้วยความที่ว่าเราคิดว่าเราไหว
1: ครับ
3: มันจะมีอาการเตือนนะครับโดยความรู้สึกของผมเนี่ยมันจะมีว่าตาแข็งคือเราต้องเพ่งทางมากกว่าปกติตามันจะรู้สึกตึงๆปวดๆแล้วก็ขมับสองข้างเนี่ยจะตึงตลอด
1: คร
3: ับ แล้วก็จะมีน้ำตาซึม
1: น้ำตาซึม
3: น้ำตาซึมแล้วก็หายใจถี่คือเราต้องเพ่งทางมากกว่าปกติตามันจะรู้สึกตึงตึงปวดปวดแล้วก็ขมับสองข้างเนี่ยจะตึงตลอด
1: ครับ
3: แล้วก็จะมีน้ำตาซึม

0: อะไรรถไม่ได้แบบตะแคงไม่ได้พลิกอะไรใช่ไหมฮะ
1: ไม่ไม่เพราะถนนสมัยก่อนเนี่ยไหลทางมันจะต่ำกว่าผิวถนนประมาณสัก5 เซนเพราะมันตึ้งตบเนี่ยเราเกรงมือแล้วเราก็มองข้างหน้าปรากฏเรารู้สึกว่าล้อหลังมันตกครับคือจากนั้นมาไม่เคยฝืนเลยครับ
0: เป็
1: นบทเรียน
0: แล้วตอนนั้นไปคนเดียวเหรอฮะที่เกิดเหตุ
1: ขับคนเดียวครับผมเดินทางประจำคนเดียวตลอด
0: ครับครับ
1: แต่ก็มีเพื่อนๆนะครับที่ว่าเขาก็เจอเหมือนกันแล้วก็ลงถนนไปเลย
0: อันตรายเนาะน่ากลัว
1: อันตรายครับถ้าต้องมีรางบอกแบบมีสัญญาณเตือนพวกนี้ครับพยายามหยุดได้หยุดไม่ต้องรีบครับเข้าปั๊มก่อนสัก10 นาที15 นาที
0: ครับ
1: ปลอดภัยกว่าครับผม
0: ครับขอบคุณมากพี่โมเดลครับ
1: ครับ
0: เติมให้
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การจราพิเศษนะครับด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะเมื่อสักครู่นะครับหมู่บ้านพระปิ่น3ต่างระดับฉิมพลีเคลื่อนตัวได้ไปกับนะฮะคุณชัยรัตน์นะอยู่พิบูลสงครามใต้สะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปแยกพิบูลสงครามนะครับการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้านะส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณชัยรัตน์นะบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะรถเริ่มมีปริมาณมากขึ้นนะครับที่จะมุ่งหน้าไปข้ามแยกเมืองทองมาจากหลัก4เนี่ยชะลอตัวตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะเลี่ยงเมือง5แยกใช้การได้ชัยพฤกษ์สะพานพระราม4ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝั่งกลับกันท้ายอยู่ประมาณช่วงก่อนถึงแยกคลองประปามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องไปบางเขนได้ช้านะแถววงเวียนก็จะมีชะลอตัวแจ้งวัฒนะต่อเนื่องไปรามอินทราฝั่งขาออกแล้วก็พหลขาออกที่รถเยอะนะครับส่วนถ้าเป็นรามอินทราไปแจ้งไม่ติดแล้วถ้าเป็นพหลเข้าไม่ติดนะครับตรงบริเวณช่วงแถวทูปะนะครับแถวคอปอขาออกเนี่ยพหลรถจะมากนะแต่ฝั่งกลับกันชะลอตัวนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปสะพานใหม่เนี่ยไปได้แล้วก็ด้านของรัชโยธินก็จะมีปัญหาขาออกเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วง5แยกมาทางด้านของเกษตรทางฝั่งของรัชดาตั้งแต่ช่วงรัชโยธินรัชวิภาไปจนถึงวงสว่างได้ช้านะครับฝั่งกลับกันก็แน่นละตั้งแต่ก่อนเข้าวงสว่างเลยมาประชานุกูลมารัชวิภานี่ก็เต็มพื้นที่สะสมมาเหมือนกันประชาราษฎร์สาย1ชะลอตัวบางโพนะครับแล้วก็คงวัดสร้อยทองประชาราษฎร์สาย2เตาปูนบางซื่อมาก็มีรถมากขึ้นเหมือนกันนะครับแยกบางโพแล้วก็บริเวณช่วงของเตาปูนก็มีชะลอตัวเหมือนกันจรัญขึ้นลงพระราม7ยังใช้ได้นะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยติดนะจะติดฝั่งวงสว่างมากกว่านะครับแล้วก็สะพานพระราม5นครอินติวานนท์ติวานนท์จะมีปัญหาตรงแยกแคลายไปกลับเลยแล้วก็ฝั่งที่หันหลังให้แคลายที่จะมุ่งหน้ามาแยกติวานนท์นครอินตรงนี้รถเยอะนะงามวงวานติดนะครับพงเพชรใต้ด่วนบางเขนเกษตรไปกลับเลย2ฝั่งเลยประชาชื่น2ด้านมุ่งหน้ามาพงเพชรได้ช้านะครับประชานิเวศก็ชะลอตัวประชานุกูลก็ชะลอตัวเหมือนกันทางฝั่งของเกษตรนวมินติดแล้วนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของเรียบทางด่วนขาออกนี่รถจะเยอะกว่านะดูท้ายเขาจะสะสมยาวกว่าขาเข้าก็ชะลอตัวแค่เรียบด่วนนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดละใช้ได้ละจะไปติดอีกทีนึงก็นู่นนะขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรนั่นก็จะเป็นส่วนของงามวงวานแล้วที่ติดไปขาออกนะครับส่วนรามินทารามินทาขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีก็ซอย40มาทางด้านของเลียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแล้วก็มายาลาบนิดหน่อยท้ายก็ไม่ได้ยาวส่วนขาออกเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องมาจากพหลหน้าห้างลาดปากเขาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแถววัชรพลกม8นี่มีชะลอตัวนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ถ้าคู่ผ่านฐานบอกมารถเยอะเคลื่อนตัวได้นะแล้วตัวตรงทางรถไฟหน่อยเข้าออกก็ยังเปิดเอามาลาบละแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เดินรถทางเดียวช่วงแรกนะก
1: ็
2: เข้ามาจนถึงโรงเรียนนี่ก็เลยหนาแน่นนิดนึงตรงนี
1: ้
2: ที่จะออกไปนครเกษตรก็ต้องเยอะนิดก็หมุนไปทางภาคเจ็ดฝาผ่าก็ไม่เป็นปัญหานะยังใช้การได้ดีอย่าหวังเรื่องฝนนะไม่ต้องถาม
1: ไม่มีหรอกวันนี
2: ้หมดซึ้ง
1: ว่าอยากเปียกจังเลยวันนี้ร้อนมาก
2: ไม่มีทางหรอกเก็บไปได้เลยเพื่อการฝนนู่นเลยเอาไว้บ้านไม่ต้องมาละ
1: โอ้โห
2: เพราะวันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยอะถ้าพี่เดิน
1: อ
2: ะถ้าพายุจะดีใกล้เข้ามาเมื่อไหร่ก็ฝนมันก็จะไม่มี
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะต้องหายไปแค่วันสองวันอะไรลักษณะอย่างนั้นถ้ามือกับที่พี่ตาท่าแล้วก็ไป
1: คร
2: ับ แต่ผู้เห็นบอกคุณไม่ได้พูดถึงเรื่องหลับไหน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันตรายนะสุดเลยว่า
1: ใช่ครับ

0: พระอดนอนเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลย
1: เคยเจอไหมพี่โอโตเคยเป็นไหม
0: เคยพี่ครั้งหนึ่งแค่วิบเดียวเท่านั้นคือผมก็เคยเจออุบัติเหตุที่ค่อนข้างแรงนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือบนจุดกลับรถพอเขาเรียกเกือกม้าพูดภาษา
1: สะพานกลับรถ
0: แล้วทีนี้พอมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเขากลับอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าเขาก็กลับไปทีนี้เราก็ขอค่อนข้างง่วงหลับแต่กลางวันนะทีนี้อยู่ๆเขาเบรกปุ๊บจอดแล้วก็จะย้อนสอนแต่ไม่เข้าก้างป่าก็คือพอลงสะพานกลับรถเนี่ยมันจะมีจุดก้างป่า
1: ครับ
0: เขาต้องเข้าก้างป่าเขาไม่เข้าเขาจะหักแล้วก็ตรงนั้นเลยทีนี้ไอ้เราก็สลึมสลือสลึมสลือไม่ทันแล้วรูดเลย
1: โอ้แล้วเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยตอนนั้น
0: ก็บาดเจ็บไปนะก็ไม่เป็นอะไรเยอะรถแถวๆมหาชัยนี่เองแหละ
1: อันนี้นานยังพี่โอโตกี่ปีแล้วเนี่ย
0: 5-6 ปีแล้ว
1: อ๋อนานแล้วเนาะ5-6 ปี
0: แรงที่สุดในชีวิตที่ขับรถชนก็บาดเจ็บอ่ะก็ไม่หนักนักนะแต่ว่าผมจนครั้งนั้นคือแรงที่สุดแล้วในชีวิตเพราะไม่เคยชน
1: มาคนเดียวเหรอตอนนั้น
0: คนเดียว
1: โอ
0: ้ขับรถก็คือนี่แหละอย่าฝืน
1: ครับ
0: นะครับฝืนไม่ได้เลยวิบเดียวเท่านั้น
1: ใช่ใช่
0: นั่นนะถ้าคือถ้าเราเกิดตื่นช้าเราหักช้าอีกนิดเดียวก็ต้องชนเขาเต็
1: ม
0: ถ้าเต็มก็อาจจะไม่เหลือ
1: มันลงมาจากสะพานนะครับ
0: ครับมันลงมาขับรถแล้วลงมาแล้วก็เบรกแล้วก็จะย้อนต่อเลยในลักษณะอย่างนั้นเพราะตรงนั้นไอ้ข้างไอ้จุดขับรถข้างไอ้เป็นข้างหมาช้างตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะมอเตอร์ไซค์ก็ชอบหักกลับเลยจะย้อนสอนในลักษณะอย่างนั้นก็ระวังผู้ที่ขับง่วงพักดีกว่าไม่คุ้ม
1: ใช่ใช
0: ่วันนี้ก็เลยเตือนใจตัวเองว่าในชีวิตเราก็ไม่ได้เคยชนรุนแรงขนาดนั้นเลยก็ชนรุนแรงต้องรถเป็นหนึ่งที่ถือว่ารุนแรงแหละครับก็นั่นแหละต้องระวังให้ดีตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงจอดนอนนะครับหวังไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณจักรพันธ์นะครับบอกว่าลืมถุงยาของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็เสื้อผ้าของผู้หญิงเป็นของคุณแม่นะครับตอนบ่ายสามวันนี้นะเรียกรถแท็กซี่มาจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มาลงที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย6ห้วยขวางนะครับเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่3850กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่3850กทม.นะครับถ้าฟังอยู่ครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่3850กทม.นะครับติดต่อกลับได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับอโศกมนตรีรับแจ้งว่ารถเต็มนะครับ2ด้านโดยเฉพาะฝั่งที่จะไปแยกอโศกเพชรแล้วก็ไปทางฝั่งของแยกพระราม9ดินแดนรถมากนะครับเขาบอกว่าก่อนถึงใต้ด่วนที่จะไปพระราม9เนี่ยติดยาวต่อเนื่องพระราม9ขาออกไปแล้วนะครับณเวลานี้สาทรใต้ตั้งแต่ซอยสวนพลูแยกนรินทรเซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์รับแจ้งว่ารถเยอะครับสาทรเหนือหนาแน่นได้ตามรอบไฟแยกนรินทรแล้วก็ทางด้านของแยกวิทยุส่วนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับไปกลับแยกนรินทรได้ช้าแยกนราลมส่วนตัดถนนจันทร์ใต้ด่วนพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับฝั่งถนนพระราม3ที่จะมาทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมชะลอตัว2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่มาจากโค้งวัดด่าแล้วก็ฝั่งที่มาจากช่องนนทรีนะครับส่วนด้านของใต้ทางสะพานพระราม9หรือว่าตรงสะพานแขวนเนี่ยจะเป็นฝั่งขาออกนะครับที่จะไปเจริญราษฎร์จะไปถนนตกนิดปริมาณรถเขาจะมากกว่าส่วนฝั่งที่มาจากถนนตกเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแยกบุคโลชะลอตัวเจริญนครนะครับไปกลับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกมหาสวรรค์ก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับรถก็มากเคลื่อนตัวช้าในพื้นที่สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาเข้าไม่ติดนะที่จะข้ามมาฝั่งถนนพระราม3ฝั่งนี้ไม่ติดแต่ฝั่งที่จะข้ามไปฝั่งทนไปรัชดาท่าพารถจะเยอะหน่อยนะครับราชพฤกษ์รับมาต่อจากกรุงทนนี่ติดนะครับรถเยอะนะชะลอตัวชะลอตัวโพนิมิตตรงแยกตากสินกรุงทนโพนิมิตราชพฤกษ์ตลาดภูพุทธากาศเนี่ยชะลอตัวกันอยู่ฝั่งกลับกันเบี่ยงลงรัชดาท่าพาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละท้ายแถวจะสั้นกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดนะครับทั้งไปกลับเนี่ยใช้การได้นะทั้งสองฝั่งเลยเจริญนครหน้าห้างคลองสานยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องสะพานพระปกเกล้าติดนะครับท้ายแถวจักรวรรดินะมาจากคลองถมขึ้นสะพานมาค่อนข้างแน่นนะส่วนฝั่งสะพานพุทธก็ติดเหมือนกันตั้งแต่ตรีเพชรเหมือนกันข้ามาทางฝั่งประชาธิปกแยกบ้านแขเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ค่ะเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับราชดำเนินกลางมาจากผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวฝั่งนี้ติดแต่ฝั่งที่ลงมาจากปิ่นเกล้าไม่ค่อยติดนะใช้การได้บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกรถมากกว่าแยกบรมหนาแน่นทั้งไปกลับเลยหน้าห้างมาจากโค้งเศรษฐกิจเก่าต่างระดับสิรินธรฝั่งนี้รถจะเยอะกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นหน้าห้างออกไปก็ใช้การได้ดีขึ้นสะพานพระราม8ใช้ได้นะครับไปกลับวิสุทธิกษัตริย์ไปจปล.ท้ายจะสั้นกว่าจักรพรรดิพงษ์นะถ้าจักรพรรดิพงษ์ขึ้นมาตรงจปล.ต่อเนื่องพระราม8นี่ดูท้ายเขาจะยาวกว่าคุณตะวันนะครับบอกว่าถนนพระราม9ฝั่งขาออกปริมาณรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งค่ะขอบคุณมากนะครับคุณตะวันที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube เจสลอยของเราถนนศรีอยุธยาแยกพญาไทชะลอตัวนะครับไปกลับเลยแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีก่อนถึงแยกสังฮีก็มีปริมาณรถมากขึ้นเช่นเดียวกันแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ตามรถไฟดินแดงติดนะครับหลายท่านบอกว่าหนาแน่นนะไปพระราม9นี่รถเยอะเลยนะครับพื้นที่สน.ปทุมวันกันบ้างครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองสารวัตรตอนนี้ในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้พื้นที่ของปทุมวันพระราม4ขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดียกเว้นพระราม1ขาเข้ามุ่งหน้าแยกปทุมวันจะมีปัญหาไปราชเทวีได้ช้าสลับหยุดทำให้พระราม1จากแยกเฉลิมเผ่ามาทำให้การเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดส่วนพระราม1ขาออกมุ่งหน้าแยกราชประสงค์นี้ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกราชประสงค์ครับในภาพรวมครับ
1: รถเยอะอย่างเดียวเหรอครับถ้าลองไม่ได้มีอุบัติไม่ได้มีรถเสีย
2: รถเยอะอย่างเดียวครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียครับ
1: อ๋อคาดว่าจะระบายได้หมดดีขึ้นประมาณสักกี่โมงครับเย็นนี้
2: วันจันทร์น่าจะหมดไวครับแต่ว่าให้รอจังหวะสัญญาณไฟของแยกราชทีวีเคลื่อนตัวได้ก็จะหมดปัญหาครับผมครับประมาณสักสองทุ่มครับ
1: ครับผมในพื้นที่มีฝน มีอะไรไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีฝนครับวันนี้ยังไม่มีฝนตกครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

สวัสดีคุณวันชัยด้วยนะครับทักทายแซวเข้ามานะในทาง LINE @jsloy ของเราบอกว่าเดี๋ยว 6:00 นฝนตกนะให้เสมาอยู่ต่อจัดถึงเที่ยงคืนเลยจะดีเหรอครับพี่วันชัยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่พูดคุยเข้ามาผ่านช่องทาง LINE ของ jsloy ของเรานะครับสาทรใต้รับแจ้งว่ารถติดนะครับแล้วก็ถนนเทพรัตน์นะก่อนหน้านี้ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่17นะครับใต้สะพานกับรถตรงเกือกม้ามีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกทรายมาแล้วดำมันค้างก็เลยไปชนข้างใต้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะแล้วก็รถค่อนข้างติดเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านสารวัตรจราจรสภ.บางพลีเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าท้ายแถวประมาณหลักกิโลเมตรที่22จุดเกิดเหตุอยู่กม17นะฮะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานหรือว่าใช้ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีจะสะดวกกว่านะครับเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวในท้ายแถวก็ยาวพอสมควรเหมือนกันนะเขาบอกว่าติดมากเลยต้องปิดไป1เลนขวานะครับ1เลนขวาสุดก็วิ่งได้ประมาณ2เลนซ้ายแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเก็บทรายไงก็เลยต้องปิดการจราจรระยะหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ได้พูดคุยกับท่านสารวัตรบอกว่าขอเวลาประมาณสัก20นาทีอ่ะก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะแล้วก็คาดว่าน่าจะเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะฮะก็เดี๋ยวประมาณสัก6 โมงกว่านี่น่าจะดีขึ้นละนะสำหรับจุดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะก็ต้องเร่งระบายเรื่องของท้ายแถวยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะเพราะว่ายังไม่ได้รับแจ้งมาว่าเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าทางด่วนนี่เคลื่อนย้ายไปแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุบนทางด่วนเหมือนกันแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับทางพิเศษศรีรัตน์ตรงเบี่ยงสีลมอ่ะอันนั้นก็เป็นบรรทุกเขาบอกเป็นบรรทุกใหญ่ตู้ทึบพลิกตะแคงเหมือนกันอันนั้นพลิกตะแคงเนื่องจากว่ายางแตกนะก็เลยพลิกตะแคงก็ไม่ได้มีคู่กรณีนะไม่มีใครบาดเจ็บอันนั้นเคลื่อนย้ายไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์ตามหาเป็นชายชาวต่างชาติออสเตรเลียนะฮะเขาบอกว่ามีเรื่องของความจำมีปัญหาเรื่องของความจำด้วยนะอายุ74ปีชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสีเทาดำรองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินนะฮะมีพาสปอร์ตติดตัวไปนะครับทางครอบครัวเนี่ยบอกว่ามาอยู่เป็นเดือนแล้วนะประมาณ2เดือนละนะอยู่ที่สุขุมวิท11ก็ไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีนะฮะทางลูกชายไปดำเนินการเมื่อคืนนี้คุณพ่อไปดื่มนะฮะที่ทางเจ้าหน้าที่รีเซพชันของโรงแรมนะฝากประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าหลังจากที่คุยกับลูกชายแต่ว่าตอนที่ออกอากาศลูกชายเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแจ้งความอยู่ก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยไปดื่มน่าจะใกล้เคียงอยู่แถวสุขุมวิท11นี่แหละนะหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้แต่เขามีโทรศัพท์นะเขาบอกว่ามีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยแล้วก็มีพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยลักษณะก็เป็นคนผิวขาวผมแบบหยักโศกหน่อยนะครับก็เป็นฝรั่งนะฮะถ้าใครเจอนะใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสีเทาดำรองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินนะก็สามารถแจ้งติดต่อกลับเจ้าสร้อยได้พูดภาษาไทยไม่ได้นะนะฮะเขาบอกว่าอยู่ไทยมานานแล้วก็จริงนะแต่ว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวยังไม่รู้ว่ากำหนดกลับประเทศนะเมื่อไหร่นะแต่ว่ามาพัดหลงเอาซะก่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความจำด้วยนะครับชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์นะฮะ74ปีเป็นชาวออสเตรเลียนะฮะใครที่พบเห็นลักษณะใกล้เคียงนะก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณเหมียวพระราม2พี่เหมียวบอกว่ากลับบ้านดีๆครับนะฮะขอบคุณครับพี่เหมียวมาเพิ่มเติมให้นะแล้วก็คุณละพีนะครับก่อนหน้านี้ก็มาแจ้งแถวบางขุนนนท์ไม่มีฝนวันนี้หลายพื้นที่นะเขาบอกว่าไม่มีฝนกันก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้ที่ลงมาแถวบางเขนแถวลักษีตรงนู้นแต่ว่าก็เป็นลักษณะเป็นฝนละอองแล้วก็ฝนหนักเนี่ยจะไล่ออกไปทางองคลักษ์นครนายกนะไปทางโซนนู้นตอนนี้มีฝนกระจายนะอยู่แถวบางน้ำเปี้ยวอยู่แถวฉะเชิงเทรานะครับมาจากทางด้านของประจินบุรีเนี่ยพัดเข้ามานะครับแต่ว่าดูแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะถึงกรุงเทพอ่ะนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มเล็กๆนะครับอยู่แถวสุพรรณบุรีต่อเนื่องไปพระนครศรีอยุธยานะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นะพี่บุญสงครามก็บอกรถติดฝั่งที่จะไปสะพานพระราม5แต่ฝั่งที่จะมาแยกพี่บุญเนี่ยเขาบอกฝั่งนี้ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็คุณหัวโต๊ะ99อ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเพิ่มเติมหน้าใหม่ถนนหน้าพระทหารบกเพชรเกษมการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ลัดวิถีที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังคีก็บอกยังติดอยู่เพชรเกษมไป69ขาออกรถแน่นเลยแล้วก็บริเวณช่วงแถวอ้อมน้อยเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าจะมีปัญหามากกว่าขาออกจะไปอีกทีนึงก็แถวนู่นน่ะสัมพันธ์เทียนดัดซึ่งฝั่งกลับกันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฝั่งขาเข้ามาสัมพันธ์มาตรงซอยวัดเทียนดัดเขามีแนวก่อสร้างอะตรงนั้นน่ะก็เลยชะลอตัวกันอยู่ราชพฤกษ์มีชะลอตัวแถวสวนเรียบขาเข้าจะมีชะลอตัวแถวบางว่าขาออกไปแน่นอีกทีนึงก็ก่อนถึงบรมต้องผ่านพ้นช่วงหน้าห้าง
ผ่านพ้นอุโมงค์ไปก่อนบางขุนกองไปก่อนอ่ะถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปแน่นอีกทีนึงก็ตรงข้ามกับตรงแถวชัยพฤกษ์โซนนู้นแล้วอ่ะนะครับที่รถมันจะกลับมาเยอะอีกครั้งนึงด้านของราชพฤกษ์ขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ามาจากชัยพฤกษ์ก็ตรงหน้าห้างนี่แหละนะครับที่มีชะลอตัวกันแล้วทางฝั่งกาญจนากาญจนานี่ดูแล้วก็พอๆกับราชพฤกษ์เพียงแต่ว่าเขาติดกันคนละช่วงนะครับกาญจนาตะวันตกเนี่ยจะมีฉิมพลีไปบางคูเวียงจากบางคูเวียงไปบางใหญ่อ่ะที่มีชะลอตัวกันอยู่ส่วนทางด้านของรัตนาธิเบศรัตนาธิเบศถ้าเป็น M81 เป็นบางใหญ่เขาไม่ค่อยติดนะท้ายแถวก็สั้นแต่ถ้าเป็นแถวแคลายโอ้ใช้ได้แล้วฮะโอ้ตอนแรกนึกว่าแคลายจะติดนะพอมาดูอีกทีนี่ไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยจะติดส่วนของงามวงวานครับแล้วก็ติวานนท์เข้าแคลายออกแคลายมานครอินอันเนี้ยติดแล้วก็งามวงวานอ่ะรถเยอะนะครับเป็นช่วงพงเพชรไปบางเขนต่อเนื่องไปเกษตรทั้งสองฝั่งเลยรถยังมากอยู่ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงข้ามม.ศรีปทุมสะพานใหม่นี้ชะลอตัวนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็แจ้งวัฒนะยังหนาแน่นนะหน้าศูนย์ราชการไปหลัก4นะครับขาเข้าท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงแยกคลองประปาขาออกก็ท้ายอยู่ผ่านพ้นหลัก4มาหน้าศูนย์ราชการหัวแถวก็อยู่ประมาณแถวๆหน้าห้างนะแถวเซ็นทรัลถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ดีขึ้นละห้าแยกปักเกร็ดสะพานพระราม4เชียงพึกนี่ไม่ติดนะใช้ได้รังสิตปทุมแน่นนะครับแน่นฝั่งที่จะไปพหลนั่นแน่นต่างระดับรังสิตแน่นเลยมีท้ายด้วยเข้ามารังสิตนครนายกขาออกก็ลดชะลอตัวไปคลอง2ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันมาจากทางด้านของกาญจนาตะวันออกวัดมูลจินดานี่ก็จะมีชะลอตัวนะแถวคลอง4มาคลอง3หลังจากนั้นก็ไม่ติดครับหลังจากนั้นก็โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ส่วนลำลูกกาลำลูกกานี่จะมีหลายช่วงเหมือนกันนะฮะตั้งแต่พหลเข้ามาเลยตัดลำลูกกาคูคตสายใหม่เนี่ยมีชะลอตัวมาตลอดเลยทั้งไปกลับเลยแถวคลอง4เหมือนเดิมนะขาเข้าดูรถจะแน่นกว่าด้วยที่มาจากสาย9คู่ขนานก่อนถึงช่วงบริเวณแยกลำลูกกาคลอง4อันนี้ชะลอตัวเข้ามาเหมือนกันส่วนการจราจรพิเศษด้านฝั่งมุ่งไปตะวันออกนะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยตั้งแต่ช่วงบางปะอินไปจนถึงบางพลีเนี่ยด้านนี้ไม่ติดเลยนะด่านธัญญะทับช้างต่างระดับตัดสาย7ก็ไม่ติดนะไปจนถึงบ้านด่านบางแก้วก็ไม่ติดนะฮะเนี่ยไปบางพลีส่วนฝั่งกลับกันจะมีชะลอตัวแถวทับช้างถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละจตุโชตนี่ก็ใช้ได้เบี่ยงลำลูกกาเบี่ยงรังสิตนครนายกวันนี้ใช้ได้นะครับวันนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรไปจนถึงบางปะอินนะโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับส่วนพหลเข้ามาตรงข้ามม.กรุงเทพชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ารามินทาออกมาทางด้านของพญาสุเรนเศรษฐบุตรชะลอตัวเหมือนกันไปกลับเลยเสรีไทยมุ่งหน้าไปสุวินทวงศ์ชะลอตัวนะสุวินทวงศ์เข้ามาทางด้านของมินบุรีสีหะนี่ก็มีชะลอตัวเหมือนกันสีหะบุรณุกิจออกไปมินบุรีไม่ติดแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยชะลอตัวนิดหน่อยนะครับท้ายก็ไม่ได้ยาวมากสนยานาวากันบ้าง นะครับในช่วงนี้ท่านร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินท่านรองสารวัตรจราจรสนยานาวาท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมช่วงนี้ก็ดีนะครับเรียนเลิกหมดแล้วตอนนี้จะได้คุ้มค่าเข้าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาแต่เข้ารถมากยังเคลื่อนตัวได
1: ้
2: จะรออำนวยการจราจรหน้าเส้นท่านบางรักส่วนขาออกใต้รถมากไอ้อยู่ซอยสวนพลูสีลมขาเข้าก็รถมากเช่นกันท้ายอยู่เดโชส่วนเท้าสีลมเท้าออกคล่องตัวโดยรอบก็ถือว่าดีเข้ามาเนี้ยรถเมียเสียก็ผ่านไปแล้ว
1: ไม่มีมาเสียเพิ่มแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับเสียก่อนบ่ายสามเลยครับตรงโรงเรียนสีลมขาเข้าพอดีเลยแต่เอารถกทมขนาดใหญ่มาลากไม่งั้นมันลากไม่ไหวรถสอนอมันเล็กเล็กไม่ได
1: ้
2: เสียล็อกเลย
1: แล้วอุบัตินะครับอุบัติมีไหมหลังสี่โมงมาเนี่ยท่านรอง
2: ไม่มีครับไม่มีช่วงนี้ยังไม่มีคร
1: ับ ไม่มีฝนเนาะแถวนั้นไม่มีฝนปะ
2: ไม่มีครับผมวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับดีคร
1: ับ วันนี้น่าจะหมดเร็วไหมฮะในพื้นที
2: ่ก็มีฝนไม่ตกไม่มีปัญหาอะไรก็ขึ้นสองต้นเลยครับไม่เกินนี้คร
1: ับ ได้ปัญหาได้ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะฮะครับเพิ่มเติมในพื้นที่ให้นะครับรามคำแหงครับขาออกชะลอตัวแล้วนะชั่วโมงที่แล้วยังดีกว่านี้นะตอนนี้ก็ลดเพิ่มมากขึ้นนะครับไปลำสาลีบ้านหมาแล้วก็พาซิโอไปคู่ขนานสาย9แล้วก็ทางฝั่งแยกตัดพระราม9แยกรามนะก็มีชะลอตัวเหมือนกันขาออกนะขาเข้าก็ชะลอตัวข้ามถนนไฟต่อเนื่องมาคลองตันทางฝั่งของพัฒนาการธวัฒน์นะครับสีพัฒน์ขาออกนี่ลดเยอะนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นวิภารามไปดีขึ้นนะครับประเวศอ่อนนุชยังพอได้อยู่กลับกันชะลอตัวซอย44ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของธวัฒน์ผ่านพ้นจุดนี้ไปคลองตันก็ดีขึ้นครับสุขุมวิทมุ่งหน้าไปพระโขนงได้ตามรอบไฟนะครับกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าจะไปหนาแน่นช่วงพร้อมพงเข้ามาทางด้านของนานาใต้ด่วนเพลินจิตพระราม4รถเยอะจะเป็นช่วง3ย่านสารแดงวิทยุแล้วก็โค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะมีกล้วยน้ำไทยเล็กน้อยเกษมราษฎร์ท้ายก็ไม่ยาวนะแล้วก็พระโขนงอีกจุดนึงนะสำหรับฝั่งขาออกนะส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยมาทางด้านของวิทยุยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นสารแดงอ่ะเข้ามาทางด้านของวัดโถลำโพงเข้ามาทางด้านของ3ย่านนี่แหละที่เริ่มได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งเพลินจิตพระราม1รถเยอะนะพญาไทยปทุมวันราชเทวียังแน่นเพชรบุรีด้วยเพชรพระรามนี่ก็ยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็สารสินไปวิทยุก็ส่งคนหลังส่วนชะลอตัวก่อนตัดสารสินแล้วก็ราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเขาไม่ติดนะขาออกเนี่ยไม่ติดก็จะมีชะลอตัวด้านของกรุงธนบุรีแยกตากสินไปราชพฤกษ์ไปวุฒากาศส่วนฝั่งกลับกันก็ได้ตามรอบไฟนะครับก็มีชะลอตัวนิดหน่อยเชิงทางลงนะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกแน่นขาเข้าไม่ติดนะเข้าก็คือเข้ามาทางฝั่งพระราม3มันไม่ติดส่วนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1และ2ใช้การได้นะครับเนี่ยทุกด้านเลยจะมีด้านที่ลงสุขสวัสดิ์นิดหน่อยเนื่องจากว่าสุขสวัสดิ์ออกไปพระประแดงเนี่ยรถเยอะเขาชะลอตัวกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสวัสดีพี่มาร์คนายด้วยแหมมาถ้าจบพอดีแล้วพี่มาร์คเอ้ยนะขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะครับพี่มาร์คบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงต่างระดับสวนเรียบการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับอ่ะขอบคุณคุณมาร์คนายด้วยนะฮะสวัสดีพี่มาร์คด้วยนะข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทิ้งท้ายกันในช่วงเวลานี้เดี๋ยวกลับมาติดตามจะสอนกันต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาด้วย
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้หลายพื้นที่ไม่มีฝนนะครับในช่วงเย็นๆที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีแถวนครนายกเขาบอกว่าฝนตกหนักนะครับก็พัดออกไปน
2: ะ
1: ก็ในเมืองเนี่ยจะมีแถวบางเขตหลักสี่แต่ว่าเป็นฝนละอองนะฝนตกแดดออกอ่ะแถวเรียบด่วนแถวนวมินทร์อะไรช่วงเนี้ยก็ฝนตกแดดออกนะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ40ของพื้นที่นะตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็ช่วงวันที่7ถึง9ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่17ก่อนหน้านี้มีกรณีรถบรรทุก10ล้อนะครับบรรทุกทรายมาเต็มคันเลยแล้วก็ดำมันขางไปชนกับตัวใต้สะพานเกือกหมากับรถบริเวณช่องกม17ฝั่งขาเข้าบาดเจ็บ2คนนะครับคนขับเป็นผู้ชายอายุ44ปีส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณ6ปีนะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะก็ได้พูดคุยกับทางท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.บางพลีก็บอกว่าท้ายแถวตอนนั้นเนี่ยอยู่กม22ดำเนินการกวาดเก็บทรายอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วขนถ่ายกันเสร็จละเหลือแต่ตัวรถก็มีรถเคลนอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวก็จะจับตั้งขึ้นแล้วก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายบอกว่าขอเวลาอีกประมาณสัก20นาทีก็น่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าท้ายแถวก็พอสมควรนะจุดเกิดเหตุกม17แต่ว่าท้ายแถวไปอยู่กม22อ่ะ
2: ค่ะ
1: แนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานจะดีกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปิด1ช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักก็วิ่งได้2เลนซ้ายหรือว่าใครจะใช้ด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันทางพิเศษบุรพาวิถีก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรหรือว่าฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงก็เป็นทางด่วนแต่ว่าอันนี้เคลื่อนย้ายไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าติดกันเยอะนะฮะอุบัติเหตุตรงก่อนถึงทางเบี่ยงลงสีลมเป็นกรณีรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแต่ก็ไม่มีคู่กรณีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นอะไรเขาบอกว่าเนื่องจากว่ายางแตกนะก็เลยกีดขวางการจราจรไป2ช่องทางด้านขวาเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการค่อนข้างไวนะจุดเนี้ยไปถึงที่เกิดเหตุก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายคนกีดขวางไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้การจราจรก็เป็นรถเยอะในช่วงเร่งด่วนเย็นเป็นปกตินะครับแต่ว่าจุดดังกล่าวนี้เคลียร์ไปเรียบร้อยละ คุณหนุ่มบางซื่อวันนี้แจ้งมานะครับก่อนหน้านี้เขาเก็บเอกสารได้นะตั้งแต่วันที่13มิถุนาเลยนะเขาก็แจ้งมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะแต่พอดีไม่มีใครติดต่อเข้ามาวันนี้เราก็เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เลยลองแจ้งตามเอกสารไปดูก่อนหน้านี้ก็มีการดำเนินการมาตลอดปรากฏว่าติดต่อคุณประพฤติได้คุณประพฤติก็คือเจ้าของเอกสารเป็นเอกสารเกี่ยวกับพวกเล่มรถนะฮะเล่มทะเบียนรถเอกสารการโอนก็1ชุดอ่ะ
2: ของเขาของเขาเอง
1: ใช่แล้วเขาก็ไปดำเนินการตอนนี้ก็แลกเบอร์กันเรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งคืนให้วันนี้เลยนะฮะปรากฏว่ารู้จักกันด้วย
2: อ้าวเหรอ
1: รู้จักกันด้วย
2: อ้าวแล้ว
1: ใช่
2: คือก่อนหน้านี้คือระหว่างที่เราก่อนที่เราติดต่อไปเขาได้ตามหาไหมคะ
1: เขาไม่ได้ตามหาเขาบอกเขาไปแจ้งความแต่เขาไม่ได้แจ้งที่จสร้อยนะฮะแต่ว่าเขาไปแจ้งความอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรจนเนี่ยรอจนถึงจสร้อยติดต่อกลับไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องใช้เล่มรถด้วยวันพรุ่งนี้ด้วยโอ้ช่างบังเอิญเหลือเกินพอดีได้ของคืนพอด
2: ี
1: นะฮะทางคุณแพรวเป็นเจ้าหน้าที่รีเซพชันของโรงแรมเลอเบอร์ติสที่สุขุมวิท11นะฮะแจ้งบอกว่าคือลูกชายเนี่ยนะครับมากับคุณพ่อนะครับมาที่ไทยแต่ว่าเขาอยู่มา2เดือนแล้วนะเป็นชาวออสเตรเลียนะมีอาการของความจำนะมีโรคสมองเสื่อมด้วยชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์อายุ74ปีพอดีเมื่อคืนเนี่ยออกไปดื่มนิดหน่อยนะครับ อยู่ใกล้ๆเคียงกับสุขุมวิท11ลักษณะการแต่งกายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสีเทาดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินมีพาสปอร์ตมีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะฮะแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับลักษณะก็เป็นผิวขาวเป็นฝรั่งอ่ะผมขาวยักษ์ศกนะฮะก็บอกว่าพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษ
2: ก
1: ็ได้อย
2: ู่
1: ไทยมา2เดือนไปคนเดียวเขาไปคนเดียวใช่ก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์ตามหาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอยังไงสามารถติดต่อแจ้งกับทางจสร้อยได้เห็นบอกว่าลูกไปแจ้งความไว้ที่สน.ลุมพินีแล้ว
2: ครับ
1: อ่ะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้18:15 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณวัชรวิทย์นะคะอยู่ถนนบางนาตราดคุณวัชรวิทย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่บางนาตราดช่วงไหนคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กม27แล้วขาออกครับ
0: ขาออก
1: ว่าเมื่อสักครู่ฟังของจส100แล้วก็บอกว่ามีอุบัติเหตุที่ขาเข้ากม17หรือ18
0: ที่แถวหัวเฉียว
1: ที่กระบะทรายอะไรนั่นน่ะแล้วบอกว่าท้ายแถวถึงกม22แต่พอดีผมขับรถไอ้สวนทางการขาออกแล้วก็เห็นท้ายแถวเนี่ยถึงกม26เลยตอนน
0: ี้โอ้โหค่ะมันยาวเพิ่มใหม่เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะค่ะ
1: จะเลยจะอัปเดตข่าวสารนิดนึง
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือคุณประชารวิทย์เลยกม27ไปแล้วนะตรงนี
1: ้ตอนนี้ผมกม29แล้วครับผม
0: 29แล้วนะอ๋อขาออกนี่ยังคล่องตัวดี
1: ขาออกคล่องครับคล่องครับไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ด้วยความยินดีครับช่วยกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็เราจะไปกันที่คุณหนุ่มนะคะอยู่เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณหนุ่มคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอัจฉริยะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: เส้นวงแหวนกาญจนาที่จะไปพระรามสองหรือไปสุขสวัสดิ์นี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: รถติดมากๆเลยครับข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ตอนนี้คุณหนุ่มอยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ย
2: กำลังจะเพราะผมมาจากเส้นพระรามสามวงแหวนอุตสาหกรรมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาเข้าด่านที่จะมาเส้นกาญจนาเพื่อวกกลับไปสุขสวัสดิ
1: ์ตอนนี้คืออยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานกาญจนาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช
1: ่อ๋อค่ะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าเห็นอยู่ตรงช่วงของ
2: มากเลยครับ
1: อยู่ตรงช่วงของทางลาดทางขึ้นน่ะมันจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงนั้น
2: อ๋อ
1: ค่ะได้เดี๋ยวยังไงเราสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมอีกทีนึงว่าล่าสุดนี้เกิดอะไรขึ้นทำให้รถชะลอตัวแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงตรงต่างระดับมาหน่อยนึงเนี่ยตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยมันก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ
2: อ๋อแสดงว่าติดช่วง
1: ก่อนขึ้นประมาณนั้นนะคะตรงช่วงจ้ะก็คือเชื่อม
2: ปกติจะไม่ติดเลยครับ
1: ค่ะก็คือจะเป็นจุดที่แบบว่ารถที่มาจากต่างระดับที่มาจากวงแหวนแล้วก็มาเข้าทางกาญจนาเนี่ยจุดเนี้ยก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวค่ะ
2: ค่ะแต่โดยปกติแล้วโล่ง
1: ปกติโล่งใช่ไหม
2: วันนี้ติดตั้งแต่เข้าด่านมาเลยครับ
1: อ๋อปกติใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำใช่ไหมคะ
2: ทุกวันครับ
1: อ๋อทุกวันแต่ไม่เคยเจอติดอย่างนี
2: ้พระประแดงด้านล่างก็จะทำรถไฟฟ้าอยู
1: ่ค่ะ
2: ผมก็เลยเลี่ยงจากสามแยกพระประแดงโดยขึ้นมาแล้วก็แต่ไม่ลงวงแหวนอุตสาหกรรมสุขสวัสดิ์มาลงตรงเส้นนี
1: ้อ๋อค่ะแต่ก็ไม่เคยเจอติดแบบนี้
2: จากที่เห็นเนี่ยเส้นปกติที่วิ่งมาจากสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมครับจากบางพีก็ติดเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ติดยาวเลยครับติดยาวมาก
1: ค่ะ
2: ฝั่งกับการโล่งครับ
1: ค่ะได้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นทางเชื่อมอย่างที่คุณหนุ่มบอกค่ะเพราะว่ามันเลยจากตรงบริเวณตรงจุดทางเชื่อมที่มาจากวงแหวนกับถนนกาญจนามาเจอกันเนี่ยพอเลยขึ้นมาบนสะพานกาญจนาก็ใช้การได้แล้วทีนี
2: ้อ๋อได้ครับได้
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของบริเวณตรงนี้เป็นแถวๆตรงช้างสามเสียนนะคะตรงจุดนี้ที่เป็นท้ายแถวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีค่ะคุณ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมมาเริ่มที่สายกาญจนาพิเศษนะครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากในช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาเนื่องจากตอนนี้มีการทำงานปรับปรุงรอยต่อจอยครับช่องทางซ้ายตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานเลยครับทำให้ต้องปิดการจราจรไว้1ช่องทางซ้ายครับผม
1: ค่ะปิดช่องทางซ้าย1ช่องค่ะ
3: ครับไปจนถึงเดือนสิงหาแล้วครับ
1: ค่ะระยะทางประมาณสักเท่าไหร่ได้กี่ร้อยเมตรได้ฮะตรงนี้
3: ที่วางกลวยยางไว้แค่นิดเดียวครับแต่ว่าเขาจะขยับมาเรื่อยๆครับ
1: อ๋อค่ะ
3: เป็นช่วงๆทำช่วงๆครับ
1: ค่ะค่ะคือทำทั้งวันเลยหรือว่ายังไงคะ
3: ทำทั้งวันครับ
1: แล้วพอ
3: ทั้งวันเลยครับตรงจุดนี้แล้วพอเขาทำจุดนี้เสร็จแล้วเขาก็ขยับเข้ามาข้างหน้าเรื่อยๆคร
1: ับ ค่อยๆขยับมาทีละประมาณสักกิโลทักเมตรนึงไอ้กี่ร้อยเมตรได้ครับประมาณนั้น
3: สักประมาณ100-200 เมตรครับ
1: 100-200 เมตร
3: มันเป็นรอยต่อจอยครับก็ตามรอยต่อครับ
1: อ๋อค่ะก็อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะ1ช่องทาง
3: ใช่คร
1: ับแล้วพอดีมันเป็นช่วงที่มันจบกับทางวงแหวนกับกาญจนาด้วยไหมมันก็เลยทำให้รถชะลอตัว
3: เป็นทางจุดเชื่อมตรงช่วงแถวจุดเชื่อมปู่เจ้าครับที่มาบรรจบกัน
1: ค่ะ
3: ทำให้รถติดชะลอตัวจนถึงเนี่ยครับทั้งสองฝั่งเลย
1: ค่ะคือ
3: ทางฝั่งปู่เจ้าแล้วก็ฝั่งปากน้ำ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือทำตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงจนถึงกี่โมงสำหรับตรงบริเวณที่เขาทำงานนะคะ
3: ตรงนี้น่าจะ24ชั่วโมงครับคุณนัทยา
1: 24ชั่วโมงคือปิดวางเอากลวยยางวางไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยอ๋อค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะแล้วแต่ว่ายัง
3: ต้องขออภัยผู้เชี่ยวชาญด้วยตรงนี้ครับ
1: แต่ว่าคือตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
3: ตามหมายแล้วก็จะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมนู่นครับ
1: เดือนสิงหาคมนะ
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวไปดูเส้นทางอื่นก่อนเลยค่ะ
3: ครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังใช้การได้ดีนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันจากบางเตียนเข้ามาตรงบางคุก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นบางคุมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับแล้วก็เรามากันที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างอารับท่าเรือในรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตเลยครับรถมากเคลื่อนไปได้ช้าสับหยุดครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมองกรุงเทพครับผ่านพ้นมองเทพมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากแต่ช่วงบริเวณวัดสะพานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากเคลื่อนไปได้ช้าผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางขึ้นเพลินจิตผ่านพ้นโค้งมะกอกพาเลทมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเชื่อมมาต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงรถมากเคลื่อนไปได้ช้าครับมาทางด้านฝั่งดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรือแม่น้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงเรือแม่น้ำครับผ่านพ้นทางลงเรือแม่น้ำมุ่งหน้าสะพานพระรามเก้าชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดพระรามสามครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางพระรามสองแล้วก็มาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากเป็นในช่วงเวลาต่างสำหรับพญาไทต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับรถมากเคลื่อนไปได้ช้าผ่านมดทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับบางโคมุ่งหน้าพญาไทชะลอแค่ช่วงบริเวณเหนือรอพอลามาครับแล้วก็ฝั่งกับการออกทางด้านต่างระดับบางโครถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นหัวลำโพงครับจนถึงบริเวณทางลงสีลมแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณถนนจันทร์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโคปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องจากสะพานพระรามเก้าครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นอโศกแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฟังกลับกันครับรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอแสนแสบครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผ่านพ้นเหนือคอแสนแสบมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวทางด้านสายฉลองรัตน์อนุรงค์มุ่งหน้าจตุโชติรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชติท้ายแถวประมาณ2กม.ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันเข้าอนุรงค์อย่างคล่องตัวส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางสองทงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางเมืองใหม่บางพีครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นเมืองใหม่บางพีแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าบางนาครับส่วนสายทานพิเศษอุดรลัทธิยาแล้วก็ประจิมลัทธิยาอย่างเคลื่อนตัวที่สองฝั่งครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยบางคนกำลังขับรถกลับบ้านเหนื่อยมาจากการทำงานทั้งวันแล้วก็พอมาเจอบรรยากาศแบบว่าอย่างวันเนี้ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยไม่มีแดดตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันแล้วนะมันค่อนข้างที่จะแดดร่มพอมาช่วงเย็นๆเนี่ยมันก็จะครึ้มๆบางคนเนี่ยพอขึ้นรถขับรถไปสักพักนึงเจอแบบว่าแอร์ข้างในรถเย็นๆกับรถติดมันก็จะเริ่มเคลิ้มๆบวกกับความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าง่วงนอนมากง่วงจัดเลยบางคนแบบว่าบางทีถ้ารถแบบติดนานๆเนี่ยอาจจะมีงีบไปช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อาจจะมาสะดุ้งตื่นตอนที่เคลื่อนตัวล้าจากการทำงานมาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าง่วงนอนมากง่วงจัดเลยบางคนแบบว่าบางทีถ้ารถแบบติดนานๆเนี่ยอาจจะมีงีบไปช่วงหนึ่งใช่ไหมคะ

0: กันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปกันที่ท่านพันธมโทราชวัฒน์อินทรสโสภาสวัสดิ์จราจรสอนอห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญ
1: ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับครับในส่วนของสภาพการจราจรของพื้นที่สอนอห้วยขวางนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ถนนรัชดาขาออกนะครับก็รถมีปริมาณมากนะครับมุ่งหน้ามุ่งมากลงอุโมงค์ห้วยขวางก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับแยกเขียนรถวิ่งมาเนี่ยใช้ความเร็วได้พอประมาณครับส่วนขาออกขาออกก็รถมีปริมาณปานกลางครับไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับส่วนจากรถที่มุ่งหน้ามาจากประชาอุทิศนะครับเรียกรฟมเพื่อมาออกถนนวัฒนธรรมม
0: ุ
1: ่งหน้าแยกเขียนรถวิ่งนะครับก็ตอนนี้มีท้ายแถวอยู่ประมาณ3แยกตัดใหม่ครับก็ยังเคลื่อนตัวต่างกันได้นะครับที่มาจากถนนพระราม9มุ่งหน้าแยกเขียนรถมิตรถนนวัฒนธรรมก็ยังมีท้ายแถวรวมกันอยู่ที่สามแยกตัดใหม่ครับโดยรวมแล้วยังเคลื่อนตัวกันได้ตามกันได้ตลอดครับผม
0: ค่ะก็มีแค่รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหมคะในพื้นที่ยังไม่มีปัญหารถอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียนะคะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้มีแค่ปริมาณรถมีปริมาณผ
0: ่
1: านกลางครับไม่มากเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ไปกันที่คุณโกะหนองแขมค่ะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมคุณโกะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
2: โอ้อยู่นานนะอยู่ทนด้วย
1: ฮะถึงยังไงฮะ
2: ผมได้รายงานมาหลายปีมากเลยเนี่ยโอ้วันนี้เจอปัญหารถติดนะครับ
1: ค่ะ
2: เพชรเกษมขาเข้าตั้งแต่แยกเทียนดัดมาเลย
1: ติดมาตลอด
2: ครับจะถึงแยกสายห้าเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ครับปัญหามันเกิดจากเจ้าที่เทศบาลอ้อมน้อยเขาปิดขวางขาเข้าหมดเลย
1: ใช่ที่บอกว่าจะทำจะซ่อมผิวการจราจร
2: แล้วทำไมเขาไม่ซ่อมกลางคืนทำไมมาซ่อมเวลาเร่งด่วนล่ะครับ
1: ตอนแรกอ่ะเห็นบอกว่าจะปิดตั้งแต่ตีสี่ด้วยซ้ำไปแล้วก็คือแล้วเขาก็ขยับเวลามา
2: เนี่ยมันไม่สมควรมาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
1: ค่ะได้เดี๋ยวส่งเสียงนี้สะท้อนไปให้ทางด้านของเทศบาลอ้อมน้อยอีกทีหนึ
2: ่งผมฝากนายกเทศบาลด้วยนะครับบอกว่ามันน่าจะทำตอนกลางคืนเวลานี้เป็นเวลาที่เลิกงานกันแล้วครับทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยนะครับประชาชนเดือดร้อนมากตอนนี้เนี่ยผมติดมาเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับจากเชียงดัดมาจะถึงพิเกษมแยกสายห้าเนี่ยครับแล้วก็ไฟแดงตรงนี้เจ้าที่ก็โหปล่อยนานมากโ
1: อ
2: ้รถจะติดสะสมกันยาวมากเลยเนี่ย
1: ค่ะครับค่ะ
2: แล้วไม่มีป้ายเตือนด้วยนะครับว่าจะทำอะไรยังไงนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ฝากด้วยนะครับเนี่ยจะทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนสิครับเนี่ย
1: ได้เดี๋ยวส่งไปถึงท่านนายกเทศมนตรีอ้อมน้อยเพราะว่าเห็นว่าเมื่อเช้านี้ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะ
2: เนี่ยแล้วคือจะปิดเราไม่ว่านะแต่ปิดให้เป็นช่วงเวลาหลังจากคนกลับบ้านไปแล้วสองทุ่มไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ใช่มาเอาเวลาเร่งด่วน5 โมง 6 โมงเนี่ยเป็นเวลาที่คนจะเดินทางกลับบ้านกันตอนนี้น้ำมันก็แพงด้วยโอ้มันหลายอย่างนะครับฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของเทศบาลอ้อมน้อยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์นะว่าเขาจะมีการปรับปรุงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกแล้วก็ขาเข้าด้วยนะคือตอนนี้เป็นฝั่งขาออกหรือว่าเขาทำสองฝั่งนะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณโก้หนองแขมรายงานถนนเพชรเกษมเนี่ยตั้งแต่ตรงวัดเทียนดัดออกมาเลยนะจุดที่เขาทำตรงบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่แยกอ้อมน้อยไปจนถึงแยกไฟแดงเพชรเกษม99แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเมื่อวันก่อนก็ยังว่าเอ๊ะทำไมทำตั้งแต่ตีสี่แต่ว่าเขาก็มีการขยับเวลาออกมานะในส่วนของการซ่อมผิวการจราจรตรงนี้เห็นบอกว่าเลื่อนเคยเลื่อนมาแล้วเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกแต่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องทำการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงผิวการจราจรตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราสะท้อนไปให้ทางด้านของทางเทศบาลเขานะว่าประชาชนผู้ใช้เส้นทางอยากให้ปรับเวลาในเรื่องของการทำงานตรงจุดนี้นะ

0: เนื่องจากว่ารถติดขัดมากเลยตรงช่วงของฝั่งขาเข้ามาเนี่ยนะคะที่มาจากตรงช่วงอ้อมน้อยใช่ไหมคะที่จะมุ่งจากทางอ้อมใหญ่มุ่งหน้าเข้ามาที่อ้อมน้อยตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย5ตรงนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวยาวมากเลยทีเดียวคือชะลอกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆมาจนถึงตรงแยกสาย5แต่พอผ่านพ้นจากแยกสาย5มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกพุทธมณฑลสาย4ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่ตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าฝั่งขาเข้านี่จะมีปัญหาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสะท้อนเสียงของผู้ใช้ทางส่งไปถึงทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยนะเห็นเนี่ยมีทางด้านของดูในเพจของเทศบาลนครอ้อมน้อยก็เห็นมีลงพื้นที่ไปดูในการจัดเตรียมเพื่อที่จะทำงานกันด้วยนะคะมาดูการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะมีทางด้านคุณหนุ่มอันนี้ใช้เส้นทางทางด้านน่าจะเป็นจุดที่เมื่อสักครู่นี้นะที่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะที่รายงานไปว่ารถติดขัดแล้วก็มีคุณนิรันดร์ค่ะใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาตรงช่วงบริเวณด่านบางขุนเทียนนะคะมาทางด้านของเหนืออนุสาวรีย์คุณกลาการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ช่วงกม.ที่ 9+100 รถบรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดค่ะจากท่านพนมโทยุทธชัยสุเสน่ห์สารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสภ.บางพลีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะอุบัติเหตุ
1: ตรงนี้อุบัติเหตุนะครับนำรถนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับนำขอบทางเดินรถด้านซ้ายเปิดการจราจรทุกช่องทางครับ
0: ช่วง
1: นะครับจะเข้ามาในเขตพื้นที่บางพลีห่างจุดเกิดเหตุก็ประมาณ 1.5 กม.นะครับช่วงนี้กำลังเร่งระบายนะครับ
0: ค่ะตอนนี้คือเอาพ้นกีดขวางมาแล้วรถในช่องทางหลักตอนนี้วิ่งได้เปิดให้วิ่งได้แล้วใช่ไหมคะ
1: เปิดให้วิ่งได้ทุกช่องทางครับ
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะคะมีสะพานกับรถได้รับความเสียหายอะไรบ้างไหมคะ
1: ในส่วนของสะพานในส่วนของแขวงนะครับตรวจสอบเบื้องครับได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ในส่วนของทางวิศวกรรมต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิดความเสียหายนะครับ
0: ก็ยังใช้ได้ใช่ไหมคะตรงนั้น
1: ยังใช้ได้อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสักก่อน17 นาฬิกาค่ะเป็นถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับประมาณแถวๆกม17นะกม17ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อดั๊มมันค้างแล้วก็ชนที่ตรงสะพานกับรถตอนนี้เนี่ยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีคุณคิงนะคะรายงานสภาพการจราจรถนนจารุเมืองมาจากพงพระรามค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกมหานครการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าลงมาจากทางด่วนประมาณ100เมตรมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตรงเส้นทางถนนจารุเมืองลงมาจากทางด่วนประมาณ100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะจุดนี้แล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้คุณนิรันดร์รายงานอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าบอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยเป็นทางพิเศษการจนาพิเศษที่มาจากด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางเหนืออนุสาวรีย์คุณกาลาประมาณกม.ที่ 9+100 นะคะเป็นรถบรรทุกพ่วงเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางศูนย์บางพลีสุขสวัสดิ์ให้ทราบแล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรนะคะถ้าเกิดว่าไม่เร่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายในจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรทางถนนบรมราชชนนีนะคะรถที่ขึ้นมาจากทางด้านถนนราชดำเนินตรงแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาทางด้านของอรุณอมรินทร์ในช่วงนี้รถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวคือชะลอตัวต่อเนื่องกันตั้งแต่ตรงบริเวณแยกผ่านพิภพเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยแล้วก็พอลงจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมุ่งหน้าไปทางด้านอรุณอมรินทร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะพอเลยจากทางด้านแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปทางด้านของบรมชนนีขึ้นไปทางบนทางคู่ขนานลอยฟ้าทีนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยในฝั่งขาออกยังมีปริมาณรถอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าตั้งแต่ฝั่งขาเข้ามายาวๆเลยนะบนทางยกระดับลอยฟ้าเนี่ยนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางโค้งสายใต้เก่าต่อเนื่องเข้ามาแยกบรมมาทางอรุณอมรินทร์มาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้การได้ตลอดไม่มีปัญหานะหรือว่าจะไปทางด้านของสะพานพระราม8ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังการจราจรก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนราชดำเนินลงมาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะใช้ทางด้านของราชดำเนินกลางมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวต่อเนื่องมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกผ่านฟ้าไปทางด้านของถนนนครสวรรค์นะคะช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางยังโล่งๆยังสบายๆอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินมาดูฝั่งทางด้านสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะที่จะมุ่งหน้าลงมาทางแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะพอลงมาจากตรงช่วงสะพานพระปกเกล้าเลยจากวงเวียนเล็กมาแล้วนะที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะก็ติดสัญญาณไฟที่แยกบ้านแขกตรงนี้ยังมีเป็นแนวการก่อสร้างอยู่นะคะก็จะทำให้รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีคุณหนึ่งนะคะแจ้งเข้ามาแจ้งแทนชาวต่างชาติค่ะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์ iPhone 13สีเขียวนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำได้แต่ตัวเลขนะคะก็คือ6555จำหมวดข้างหน้าไม่ได้นะคะเรียกรถแท็กซี่คันนี้จากแอปพลิเคชันขึ้นจากที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปลงที่ซีคอนบางแควันนี้ตอนช่วงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน6555 นั่งมาจากที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่คลองเตยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปลงที่ซีคอนบางแคเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย2โมงที่ผ่านมาถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่จำได้เพราะว่าผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะคะผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เรียกรถผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเก็บโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารของคุณท่านนี้เนี่ยเก็บได้เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่คุณจักรพันธ์ลืมแจ้งลืมถุงยาเป็นถุงยาของผู้ป่วยเป็นถุงยาของโรงพยาบาลสิริราชนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลสิริราชไปลงที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ6วันนี้ตอนช่วงบ่าย3โมงนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่าย3โมงเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมกไก่3850แท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่3850นะคะวันนี้มีผู้โดยสารนั่งรถของคุณมาจากที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงถ้าเกิดว่าคุณเก็บเจอถุงยาที่เป็นของผู้ป่วยขอความกรุณานะเพราะว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยานะคะเพิ่งไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็เป็นผู้ป่วยอาการหนักด้วยนะคะมีความจำเป็นต้องใช้ยาถ้าเกิดว่าคุณที่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่3850เก็บถุงยาได้นะคะน่าจะชื่อน่าจะระบุชื่อคุณจักรพันธ์ไหมคะน่าจะเป็นของคุณจักรพันธ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีชื่ออยู่ที่หน้าซองยานะคะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเป็นถุงยาของโรงพยาบาลสิริราชยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยทางออมสินเข้ามาย้ำกันเลยนะคะว่าสลากออมสินพิเศษแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้านบาท7รางวัลรวมถึง70ล้านบาทนะคะห้ามพลาดเลยโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้วนะคะ2ครั้งครั้งที่1ก็คือวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2เมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นรางวัลในครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้นะคะเป็นรางวัลพิเศษรวมถึง70ล้านบาทรางวัลละ10ล้าน7รางวัลด้วยกันนะคะนี่ถือว่าเป็นรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยคุณเนี่ยออมเงินได้อย่างมั่นใจเรียกว่าเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีทั้งที่แต่ต้องเป็นสลากที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งที่เป็นแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดอีกด้วยพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะมีคุณผู้ฟังส่งภาพนะแล้วก็เป็นการจราจรเมื่อตอนช่วงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าถนนบรมชนนีหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ารถขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะขอบคุณคุณสิทธิบุตรด้วยนะที่ส่งเข้ามาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีท่านเองครับคุณนาฏยาและสมัยเจ็ดจอดสลายที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ไอ้ช่วงนี้นะครับในส่วนของแยกรางกำแหงนะครับมุ่งหน้ารางกำแหงด้านขาออกช่วงนี้รถมีปริมาณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับก็ต่อเนื่องชะลอจากข้างเหนือ981นะครับซึ่งเป็น
0: คนยังเยอะอยู่เหรอคะตอนนี
1: ้คนยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังมีปริมาณอยู่นะครับจะได้ยังจ่ายรถได้โดยตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: จากฝั่งคลองทางมองเห็นท้ายแถวอยู่ที่การไฟฟ้านะครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของพระราม9นะครับสะพานการแยกเคกะเอดีนะครับไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: นะครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างดีจะชะลอบ้างในส่วนของหน้าห้างเดินหาซึ่งมีรถเข้าออกแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับปากซอยพระราม9 43
0: ค่ะ
1: นะครับเลยจากนั้นไปก็ถือว่าโฟลว์ใช้การได้ดีนะครับพื้นราบท้ายทางอยู่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับส่วนยกระดับรามกำแหงช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีนะครับหน้ารอพอรามกำแหงมุ่งหน้าลำสาลีช่วงนี้หนาแน่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีก่อนหน้านั้นรับแจ้งว่ามีรถยนต์นั่งสูงหลบคนว18
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงนี้จะรอกำลังขึ้นตรวจสอบอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ว่ามีรถเสียรถอะไรไหมในจุดดังกล่าวนะครับสำหรับพิษโนบ้านนามุ่งหน้าสู่รามคำแหงในช่วงนี้ก็หนาแน่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังใช้ความเร็วได้ดีนะครับผมสำหรับถนนสีนครินทร์แถวต้นยี่หลายแถวนะครับน่าจะอยู่ประมาณในแถวสีกรีธา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าขึ้นสามแยกก่อนหน้านั้นก็หนาแน่นนะครับยังจ่ายรถแต่ก็ยังจ่ายรถได้อยู่นะครับสำหรับสีนครินทร์ร่มเก้าเข้าออกก็ยังได้ดีนะครับไม่มีปัญหาในส่วนของบางกำแหง24จะใช้ชะลอตัวในช่วงหน้ามอเอแบกนะครับถึงหลังบริษัทโอสุสคาร์นะครับเพราะมีการกั้นผิวการจราจรนะครับผมตอนนี้ก็เปิดใช้ได้2ช่องทางครับขวาสุดกับซ้ายสุดนะครับในช่วงตรงกลางนี่ก็ยังต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงานอยู
0: ่
1: นะครับผมในช่วงนี้จะรอกำลังรถไฟในจุดดังกล่าวอยู่นะครับที่นี่นะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะเราสาวค่าห้าง1981นี่ที่จอดรถเขารับรถได้เยอะไหมคะ
1: เขารับรถได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณ200กว่าคันแล้วฝั่งตรงข้ามอีก100กว่าคัน
0: อ๋อ
1: ค่ะประมาณ
0: เองนะครับค่ะทีนี้พอรถเข้าไปไม่ได้ก็จะรอกันอยู่ข้างนอกสิคะนี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ก็จะชะลอนะครับสองเพราะว่าในจุดดังกล่าวนะครับอันนี้หน้าห้างเดอะมอลล์พูดง่ายๆว่าเป็นเดอะมอลล์เก่านะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในหน้าห้างตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีเส้นขาวแดงอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้ทางกทม.มีการทำฟุตบอลทำฟุตบาทใหม่ก็เลยยังไม่มีการตีเส้นในจุดดังกล่าว
0: ก็เลยจะมาชะลอมาจอดตรงนี
1: ้ครับเราอยู่ระหว่างประสานงานให้เข้าไปดำเนินการในครับในจุดดังกล่าวนะครับเพราะว่าถ้าตรงนั้นถ้าคุณจอดคนหนึ่งสองคนชะลอหยุดลงส่งของแล้วก็เรียกรันจะจ่ายรถไม่ได้นะครับจะทำให้ขายต่อเนื่องถึงสุขุมวิทแน่นอนน
0: ะครับ
1: แต่ตอนนี้เราก็จัดการจอดไปควบคุมของเจ้าหน้าที่รปภ.ของห้าง
0: ค่ะ
1: นะครับให้ดำเนินการเร่งระบายรถเข้าออกให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: จากพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะเดี๋ยวเราข้ามมาดูทางด้านพหลโยธินกันบ้างตอนนี้พหลโยธินฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามารัชโยธินต่อเนื่องมาเกษตรช่วงนี้จะรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยช่วงจากลาดพร้าวไปรัชโยธินจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟพอเลยจากรัชโยธินมุ่งหน้าไปเกษตรนี่ก็พอจะขยับไปได้เพิ่มมากขึ้นนะต้องเลยจากทางด้านของซอยเสนาไปก่อนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกเกษตรเลี้ยวซ้ายใช้งามวงวานฝั่งขาออกรถหนาแน่นทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้แล้วก็จะช้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยนะคะพอลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมาแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนงามวงวานช่วงนี้จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายพอขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปทางด้านของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนี่ก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเส้นทางเลยนะไปจนถึงยาวๆไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้าเลยส่วนทางด้านฝั่งกลับกันในช่วงนี้รัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้ามาแยกเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาแยกแครายตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้ามารอบในใต้ทางด่วนงามวงวานแยกพงเพชรเข้ามาจนถึงสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้เนี่ยงามวงวานฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะเรียกว่ายังไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งแต่ว่าในส่วนของรถที่จะใช้ตรงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์นะคะหรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจในฝั่งขาออกช่วงแรกเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้ามาจนถึงบริเวณแยกลาดประเขาพอเลยจากแยกลาดประเขานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางเลียบด่วนช่วงนี้เนี่ยจะรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็จะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดประเขาเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปช้าๆไปจนถึงบริเวณแยกเลียบด่วนรามอินทราส่วนฝั่งกลับการมาจากแยกเลียบด่วนรามอินทรามุ่งหน้าเข้ามาอุโมงค์เกษตรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเดี๋ยวไปดูในพื้นที่รัตนาธิเบศรกันบ้างนะคะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: ย้อนหลังไปเมื่อกี้ออกมาจากเซ็นทรัลนอร์ทวิว
1: เป็นไงคะ
2: ไม่ได้ใช้รถ
1: ใช้รถ
2: ไฟฟ้าเพราะว่าที่พอดีที่บ้านน่ะอยู่ตรงพนังก้าวนั่งไปหนึ่งสถานี
1: โอ้สบายเลยอย่างนี้
2: เพราะว่าคิดว่าถ้าไปแล้วรถน่าจะแบบหาที่จอดยาก
1: ค่ะ
2: ก็แต่ว่า
1: ตรง
2: เ
1: ซ็นทรัลนอร์ทวิวตรงข้างหน้าเขายังเป็นลานจอดรถไหมคะ
2: เป็นนิดเดียวไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่า
1: ที่จอดรถเยอะ
2: ตัวห้างมาข้างหน้าใช
1: ่ค่ะ
2: ขยับตัวห้างมาข้างหน้าเลย
1: ค่ะ
2: ข้างหน้าก็จะได้ประมาณ2แถวมั้งคะ
1: โ
2: อ้จะมีดู
1: เมื่อก่อนนี้แบบว่าจอดกว้างอยู่เหมือนกันนะ
2: เต็มพื้นที่ใช่แล้วก็มีด้านหลังก็มีเป็นกี่ชั้นไม่แน่ใจ
1: อ
2: ๋
1: อค่ะ
2: ก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จส่วนของท็อปบางส่วนยังไม่เสร็จ
1: ค่ะ
2: แต่ร้านอาหารเยอะมากคนเยอะร
1: ้
2: านอาหารส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นร้านอาหารจีนเกาหลีอะไรที่เขามาเปิดกันเยอะมาก
1: อ๋อประเภทพวกอาหารเกาหลีพวกปิ้งย่างพวกนี้เหรอคะ
2: ใช่แล้วก็พวกอะไรต้มของจีน
1: อ่ะต้มปากกัดดองอะไรพวกนี้หมาล่า
2: อะไร
1: เยอะเลยค่ะ
2: ร้านอาหารจะมีร้านอาหารแปลกๆมาขึ้นเยอะ
1: ใช่เนาะเดี๋ยวนี้ทุกห้างเลยนะ
2: อาหารเดิมๆใช่อาหารเดิมๆก็มีบ้าง
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าของพอดีตอนเนี้ยเขาร้านขนมปังอะไรเขามีราคาพิเศษกัน1แถม1อะไรเยอะแยะเลย
1: ทำโปรโมชั่นกันห้างเปิดใหม
2: ่ใช่ใช
1: ่แล้วได้ไปเหมากับเขามามั่งไหมคะ
2: ได
1: ้
2: ขนมป
1: ัง ได้ขนมปัง
2: ร้านนี้ไม่เคยทานเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะยังไม่รู้ว่าเขามีสาขาที่ไหนจะมาดูที่นี
1: ่
2: ก็ขนมปังเขาน่าทานด
1: ีเนี่ยเป็นทาสการตลาดแล้วเห็นไหมเนี่ย
2: ลองไปเซอร์เวย์ดูว่าที่จอดรถจะเป็นยังไงแต่ช่วงที่ไปอ่ะมันประมาณสักบ่าย
1: อ๋อก็ไม่ติด
2: บ่ายโมง
1: ก
2: ็รถที่เข้าอ่ะติด
1: ค่ะอ๋อ
2: รถทางเข้าคู่ขนานน่ะแต่ชะลอกันนิดนึงแต่กล้องทางด่วนยังใช้กันได
1: ้ค่ะค่ะ
2: แต่ถ้าอีวันแรกเลยอ่ะไปสังเกตการแต่ไม่ได้เข้าโอ้โห
1: ไม่ไหวค่ะ
2: และนี่เมื่อกี้ค่ะกลับมาก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงพนังเก้า
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ขับรถกลับละ
1: ก็สบายเลย
2: สี่แยกบางปูแล้วก็ติดตามสัญญาณไฟ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: แต่ยังไม่มีฝน
1: ใช่ใช่
2: วันนี้ไม่น่าจะมีนะคะ
1: น่าจะหวังไว้อย่างนั้นค่ะค่ะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวจากรัตนาธิเบศนะเดี๋ยวขอไปที่คุณวิทูลจะแนะนำเส้นทางบนถนนเพชรเกษมสายหลุดแล้วนะเดี๋ยวติดต่ออีกทีนึงแล้วกันนะคะคุณวิทูลเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงแถวแถวอ้อมน้อยใช่ไหมคะที่เขามีการทำทางอยู่นะคะเดี๋ยวจะแนะนำผู้ใช้ทางว่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนได้บ้างนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงช่วงของอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แถวนั้นนะคะที่เขามีการปรับปรุงผิวการจราจรอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะหลีกเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้บ้างเพราะตอนนี้ยังรถแน่นๆอยู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยเห็นว่าน่าจะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณตรงนี้ซอยเขาเรียกว่าซอยอะไรเทศบาล8เลยจากทางด้านของแยกวัดเทียนดัดเข้ามานะคะเข้ามาทางตรงช่วงของแยกอ้อมน้อยนะคะตรงจุดนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะช้ามาตลอดเลยเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมกันแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการทำงานน่าจะเป็นวันแรกด้วยนะถ้าเรียนจำไม่ผิดเนี่ยวันก่อนอ่านประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลอ้อมน้อยไปวันนี้เป็นวันแรกด้วยวันจันทร์เมื่อคืนนี้เพิ่งจะอ่านไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบให้การจราจรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพุทธมณฑลสาย5รถหนาแน่นเลยนะคะในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาตรงแยกซอยเพชรเกษม99มันจะเป็นพื้นที่รอยต่อพอดีเลยนะในพื้นที่รอยต่อพอดีเลยตรงช่วงนี้ก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามีทางด้านของคุณวิทูลจะแนะนำเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะตรงจุดที่เขามีการทำงานเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องมองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดผลักศาสตร์พระราชาการทางเลือกได้รับการสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหชาติครอบครัวรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและหมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของประเทศได้สำเร็จ

0: 19:10 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลการจราจรที่ฝากเอาไว้นะคะคุณวันรบค่ะรายงานที่ถนนราชวิถีฝั่งขาเข้าคุณวันรบใช้เส้นทางที่มาจากแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางราชวิถีแล้วก็คุณหมีสาย5ใช้เพชรเกษมฝั่งขาเข้าค่ะมาจากอ้อมใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาอ้อมน้อยบอกว่ารถติดขัดนะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคือเรียนก็กำลังดูอยู่เหมือนกันนะคะว่าตรงจุดที่เขาติดเนี่ยก็คือเป็นฝั่งขาเข้านะแต่ตรงช่วงที่เขาได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการซ่อมผิวการจราจรก็จะอยู่ตรงช่วงของฝั่งขาออกก็คือตั้งแต่บริเวณแยกอ้อมน้อยไปถึงไฟแดงสัญญาณไฟแดงที่ตรงเพชรเกษม99นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยช่วงที่มาจากแยกอ้อมน้อยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกซอย99ตรงเพชรเกษม99เนี่ยมันถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะรถติดมากกว่านะฝั่งขาเข้าที่มาจากอ้อมใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาตรงแยกตรงซอยเพชรเกษม99นะคะใครเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยเพิ่มเติมมาให้หน่อยละกันนะว่าตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยช่องทางที่เขาปิดตรงบริเวณจุดไหนนะเพราะว่าคือจุดที่เป็นฝั่งขาออกเนี่ยเขาที่แจ้งไว้เป็นเขตทางด้านของทางเทศบาลอ้อมน้อยเนี่ยที่มีการแจ้งไว้เนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกตรงเพชรเกษม99ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้เส้นทางมีคำแนะนำว่าจะหลีกเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้บ้างนะคะจะได้แนะนำให้คนอื่นได้เลี่ยงเส้นทางที่เขาติดขัดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวนะมีคุณมาร์สนะคะที่แจ้งถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานกาญจนาประมาณกิโลเมตรที่100+108มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียตอนนี้ยังอยู่เหรอคะอยู่ในช่องทางกลางเหรอคะคุณมาร์ทเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาใช้กาญจนาพิเศษแล้วก็ไปเจอรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ในเลนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดอยู่ในเลนกลางอะนะคะแล้วก็คุณมาร์คแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาทาง YouTube ไลฟ์นะขอบพระคุณมากเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงจุดที่รถพ่วงจอดเสียอยู่ในเลนกลางมีเจ้าหน้าที่ประสานงานแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็พอผ่านจากตรงที่รถจอดเสียมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะโอ้ขอบพระคุณมากเลยที่เพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาให้นะคะสำหรับบนถนนบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของคุณบุญชูนินถนอมค่ะนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผิวการจราจรที่ช่วงตรงเทศบาลเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยนะครับที่ปรับผิวยางจราจรตอนนี้คล่องตัวหมดแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วครับ
0: ค่ะท่านนายกตรงบริเวณที่มีการทำงานเนี่ยเราจะเริ่มงานตอนประมาณกี่โมงถึงกี่โมงอะคะ
1: วันนี้ไม่มีแล้วครับเสร็จสิ้นหมดแล้วครับ
0: แล้ว
1: เสร็จแล้วครับทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจราจรจะปลอดภัยแล้วครับ
0: ค่ะแล้วหมายความว่าคือทำวันนี้วันเดียวเหรอคะ
1: ครับทำมาหลายวันแล้วครับแล้ววันนี้เป็นวันที่เก็บงานแล้วพอดีให้ผู้รับเหมาช่วยเก็บงานตรงคอสะพานซึ่งมีการชำรุดนอกเหนือจากงานเรากลัวจะมีเกิดอันตรายนะครับที่มีน้องประชาชนที่ห่วงตรงนั้นนะครับแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงคอสะพานครับ
0: คอสะพานอะไรฮะตรงนี้ตรง
1: สะพานยกระดับแยกอ้อมน้อยนะครับ
0: ตรงแยกอ้อมน้อย
1: ครับเสร็จที่แล้วครับปรับซ่อมเรียบร้อยแล้วครับผิวจราจรคล่องตัวหมดแล้วครับ
0: ค่ะเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วเหรอคะ
1: ทุกช่องทางแล้วครับทุกช่องทางแล้วครับ
0: อ๋อตอนประมาณกี่โมงได้คะที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ประมาณสักหกโมงขึ้นได้ครับเกือบทุ่มหนึ่งอะไรครับ
0: เมื่อสักพัก
1: เรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้จราจรก็เดินทั้งสี่เลนหกเลนนะครับสองฝั่งหกเลน
0: ได้
1: หมดแล้วครับ
0: ก็คือวิ่งได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับต้องขอโทษพี่น้องประชาชนวันนี้ นะครับเราลำบากนิดแต่ว่านะเราสบายแล้วเราปลอดภัยแล้วนะครับด้วยความห่วงใยเทศบาลทับน้อยครับ
0: ค่ะก็คือว่าพรุ่งนี้ไม่มีทำงานแล้ว
1: ไม่ได้ทำแล้วครับไม่ได้ทำแล้วเช้าทั้งเย็นไม่ได้ทำอะไรแล้วครับผิวจราจรเสร็จสิ้นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เหลือตีเส้นอย่างเดียวเดี๋ยวจะกำหนดอีกทีนะครับช่วงไหนยังไงครับ
0: อ๋อค่ะตีเส้นอันนี้เนี่ยเท่าที
1: ่แบ่งแนวช่องทางครับ
0: เท่าที่แบบว่ามีการวางแผนเอาไว้คร่าวๆนี่น่าจะทำงานตอนกลางคืนไหมคะ
1: ใช่ครับเรื่องตีเส้นมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแล้วครับเพราะว่าจะไม่กีดขวางอะไรที่ลำบากกับพี่น้องประชาชนแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่า
1: เข้าใจครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นจริงๆครับ
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่กำหนดวันนะที่จะทำงานเรื่องตีเส้นอีกประมาณสักนานไหมที่
1: จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่จะมีเวลาที่หรือตอนกลางคืนช่วงนั้นแหละครับ
0: อ๋อคาดว่า
1: จะเห็นใจครับเราจะไม่ให้พี่น้องที่สัญจรไปมาได้ลำบากครับ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะท่านนายก
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณจะร้อยด้วยนะครับก็ท่านจะให้ความสะดวกทุกอย่างก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับที่คนสัญจรไปมาครับ
0: ยินดีค่ะยินดี
1: ครับ
0: ยินดียินดีเลยค่ะค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
1: อย่างสูงก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบุญชูนินถนอมนะคะนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยนะคะนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่ตีเส้นแต่ยังไม่ทำตอนนี้นะก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปทำตอนกลางคืนนะคะสำหรับใครที่ติดอยู่ในเส้นทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่มาจากทางอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาอ้อมน้อยแล้วก็จากอ้อมน้อยออกไปทางอ้อมใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยการจราจรเปิดทุกช่องทางแล้วนะคะก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้รถติดยาวมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะระบายรถกันได้แล้วแหละก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงแยกสาย5เท่านั้นนะคะพอพ้นจากทางด้านของแยกสาย5มุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงของบริเวณพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับตรงถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้ามารอบในของถนนเพชรเกษมเข้ามาทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านบางว่าตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านต่างระดับที่ตัดกับราชพฤกษ์นะคะจะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆมหาวิทยาลัยสยามนะคะตรงนี้ก็จะเริ่มมีการชะลอตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณทางต่างระดับที่บางว่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็เคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกท่าพระช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับการฝั่งขาออกก็จะชะลอตรงแถวนี้เหมือนกันสถานีรถไฟฟ้าบางว่านะคะพอผ่านจากจุดนี้ไปมุ่งหน้าไปทางด้านของบางแคต่อเนื่องออกไปทางต่างระดับเพชรเกษมก็จะไปชะลอตัวแถวๆช่วงหน้าซีคอนบางแคแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงข้ามเดอะมอลล์ก็คือตรงบริเวณก่อนที่จะข้ามใต้ต่างระดับบางแคหรือต่างระดับเพชรเกษมตรงนี้แหละค่ะตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะในช่วงนี้รถที่มาจากแยกตักสินมุ่งหน้ามาทางที่ตัดกับถนนรัชดาต่อเนื่องขึ้นมาทางต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นนะคะพอเลยจากต่างระดับส่วนเรียบมาก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะคะออกไปใช้ทางด้านของถนนกลับประพฤกษ์ในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไปทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะก็ยังวันนี้ราชพฤกษ์ใช้การได้นะคะอ๋อใช้การได้ดีเลยยาวๆออกไปจนถึงนู่นเลยนะคะทางด้านของตรงวงเวียนบางขุนกองต่อเนื่องกันไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะโอ้นานๆจะเห็นราชพฤกษ์คล่องตัวดีตลอดเส้นทางแบบนี้นะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้ามาจากตรงต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าเข้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหา แล้วก็มาดูสภาพการจราจรที่มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาจากต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาทางขึ้นบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงตรงช่วงสน.แสมดำบอกว่าก่อนถึงแสมดำเป็นรถชนกันในช่องทางขวานะอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 18:50 นแล้วนะคะเป็นรถชนกันแล้วก็ทำให้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะเป็นช่วงของบริเวณต่างระดับพระราม2นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแสมดำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีแนวการก่อสร้างด้วยนะคะก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวแต่พอเลยจากตรงช่วงของบางกะดีไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้แล้วนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดมาจนถึงตรงช่วงของพระรามสองรอบในเข้ามาแยกบางปะแก้วในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้แล้วก็เลี้ยวมาใช้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกกิโล9รถจะเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านแยกสัญญาณไฟแยกราชพัฒนาตรงจุดนี้นะคะพอพ้นจากแยกราชพัฒนามุ่งหน้ามากิโล9ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชพัฒนาอีกช่วงหนึ่งจากนั้นมุ่งหน้าออกมาตรงช่วงของวงแหวนอุตสาหกรรมก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีท้ายแถวฝั่งที่จะต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกพระประแดงท้ายชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านจากบริเวณแยกพระประแดงออกมาทางด้านต่างระดับตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากตรงช่วงบริเวณซอยสุขสวัสดิ์39มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณพระสมุทรเจดีย์ใช้การได้มาตลอดเส้นทางนะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้านี่ถือว่ายังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่พระสมุทรเจดีย์มาใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกมาทางวงแหวนอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้ามาจนถึงแยกกิโล9นะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านของบางปะกอกไปบางปะแก้วช่วงนี้ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบนถนนพระราม3ช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ช่วงนี้จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกเจริญราษฎร์นะคะก็จะมีการชะลอตัวช่วงนี้สักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นจากนั้นมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ไปลงทางด้านของถนนรัชดามุ่งหน้าไปที่ราชพฤกษ์ตัดกับราชพฤกษ์ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนบนสะพานกรุงเทพอันนี้จะมีรถชะลอตัวเนื่องจากว่าจะไปติดขัดตรงช่วงบริเวณแยกบุคโลลงมาจากสะพานกรุงเทพนะคะก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบุคโลจากนั้นมุ่งหน้าไปที่แยกไหมสวรรค์ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาออกก็จะชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของคือเลยจากอุโมงค์มหาสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะตรงนี้เนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างเลยจะทำให้มีการชะลอตัวพอขึ้นมาจากพอเลยจากอุโมงค์มหาสวรรค์มุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากดาวคะนองจอมทองมามหาสวรรค์ต่อเนื่องมาแยกตักสินมาทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนเจริญกรุงมาจากบริเวณแยกถนนตกค่ะมุ่งหน้าไปที่แยกถนนจันทร์ในช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะช่วงบริเวณหน้าเอเชียทีคนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปแยกถนนจันทร์ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกเจริญกรุงที่ตัดกับสีลมในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลบางรักผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องมาทางเจริญกรุง85ช่วงนี้จะมีรถเยอะช่วงจากถนนจันทร์มาเจริญกรุง85มาทางเอเชียทีคนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ นี่ก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณณัฐยาคะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลและก็ติวเตอร์บางกลุ่มค่ะแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยมีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบซึ่งจากการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้พบพยานหลักฐานการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้อันเป็นกรณีมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีข้าราชการผู้รับจ้างผู้รับผิดชอบในการจัดสอบรวมถึงบุคคลอื่นของผู้เข้าสอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้อันเป็นกรณีมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีข้าราชการผู้รับจ้างผู้รับผิดชอบในการจัด

ที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทุจริตในการสอบบรรจุรับราชการหรือการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดนะคะต่อเนื่องและก็ร้ายแรงต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนส่วนรวมเช่นนี้อีกในอนาคตนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็ประกอบด้วยคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการปลัดสำนักนายกเป็นกรรมการเลขาธิการกพร.เป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการอัยการสูงสุดเป็นกรรมการเลขาธิการกพ.เป็นกรรมการและเลขานุการนะคะเจ้าที่สำนักงานกพ.ซึ่งเลขาธิการกพ.มอบหมายจำนวน2คนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการค่ะโดยกำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้นะคะทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับและก็ให้คณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก10วันนะคะและให้เสนอมาตรการที่จำเป็นรวมถึงข้อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดอันมีผลต่อเนื่องร้ายแรงต่อประเทศชาติเช่นนี้อีกในอนาคตค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของปปส.นะคะทางคุณอริภักดิ์เงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกของปปส.นะคะวันนี้เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีในการสอบสวนขยายผลกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเนื่องจากว่าได้ซุกซ่อนยาเสพติดในกระเป๋าเดินทางนะคะตอนนี้ทางคุณอริภักดิ์ก็บอกว่าได้แบ่งงานทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกรณีคดีที่จับกุมได้ที่กรุงเทพจำนวน 3-4 คดีนะคะมีปริมาณยาเสพติดที่เกี่ยวข้องประมาณ26กิโลกรัมก็ได้แบ่งในส่วนความรับผิดชอบขยายผลให้ DSI ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะหลังจากพบว่าไรเดอร์นะคะคือนายอุทัยได้รับออเดอร์จากคนต่างชาติแล้วก็ยังมีกรณีของสามีสองสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยแล้วก็นางทัศพรชาวลาวที่มีการรับส่งพัสดุมาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแบบสำเร็จรูปโดยรวมแล้วลักษณะการส่งพัสดุมี2รูปแบบคือส่งผ่านไปรษณีย์แล้วก็ส่งผ่านทางบายแฮนด์นะคะซึ่งในการส่ง 2-3 รอบของกรณีในอุทัยเนี่ยนะคะก็มีกระบวนการค่อนข้างใหญ่อีกทั้งทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทีนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่ามีเรื่องของสแกมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยมีการสร้างเพจอวตารหว่านแหไปที่คนอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเพื่อรับหน้าที่หิ้วยาเสพติดฉะนั้นก็เมื่อเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติก็ต้องให้ DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการหารือกับตำรวจ AFP นะคะของออสเตรเลียเนื่องจากว่าทราบชื่อของผู้รับพัสดุปลายทางคือนางเดียนะคะโดยทราบว่านางเดียเนี่ยเป็นคนไทยนะคะแล้วก็พบว่ามีตัวตนจริงตอนนี้กำลังสืบให้ถึงต้นต่อว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับนางเดียคือใครเพราะคงไม่ใช่แค่คนไทยคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะคะคงทำเป็นกระบวนการอีกทั้งตำรวจ AFP เองก็อยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายนะคะในออสเตรเลียเช่นเดียวกันสำหรับการสอบปากคำแฟนหนุ่มของนางสาวจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ชื่อมินาใช่ไหมคะไม่ใช่มีนามินานะคะก็บอกว่าได้เชิญมาให้ปากคำนะคะมาให้ถ้อยคำอย่าบอกปากคำเลยให้ถ้อยคำที่ปปส.เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีนะคะตัวเขาเองก็มีอาชีพการงานที่ดีและก็ให้ถ้อยคำว่าวันนั้นหลังจากที่นางสาวมินารับส่งพัสดุขึ้นห้องพักมาแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันนำของวางไว้ที่พื้นเปิดซิปดูทุกใบนะคะแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็เลยบรรจุ
ของเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางของนางสาวมินาเพื่อเตรียมเดินทางบินตาม

0: ปกตินะคะอีกทั้งในตอนที่กระเป๋าสัมภาระของนางสาวมินาผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่เมืองไทยก็พบเป็นแท่งสีส้มปกติไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบอะไรที่ผิดปกตินะคะในทางสอบสวนพบว่าคนชื่อเดียซึ่งเป็นคนไทยที่ระบุว่ารอรับพัสดุจากนางสาวมินานั้นนะคะเชื่อว่านางสาวเดียเป็นแค่หนึ่งในผู้รับนะคะจากการสืบนะคะการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางระบุผู้รับพัสดุชื่อนางสาวชื่อเดียค่ะก็มีหลักฐานหลายรายการที่โยงนะคะตอนนี้ก็ได้มอบหลักฐานต่างๆเนี่ยให้กับทางการออสเตรเลียไปแล้วทางนี้แม้จะทราบชื่อนามสกุลของคนชื่อเดียแล้วเราก็ยังพบด้วยว่านางเดียเนี่ยพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียมานานหลายปีเป็น10กว่าปีค่ะแล้วก็มีอาชีพทำนะคะไม่ได้อยู่เฉยๆนะมีอาชีพการงานแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองของชาวออสเตรเลียแล้วหรือไม่นะคะจากหลักฐานพยานที่ได้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่านางสาวมินามีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดเฮโรอีนหรือไม่นะคะเพราะก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องมีหลายประเด็นเช่นคำให้การของไรเดอร์คือนายอุทัยที่อ้างว่าส่งให้นางสาวมินาเป็นครั้งแรกนะคะจึงมองว่าน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ยังหาคำตอบในอีกหลายประเด็นเพื่อดูว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นหากสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆสิ่งที่ทำได้ก็คือจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่สืบสวนสอบสวนได้มอบให้กับสถานทูตไทยกงศุลกากรนะคะแล้วก็ทางการออสเตรเลียเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีค่ะซึ่งตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับทางการออสเตรเลียที่จะขยายผลในเรื่องของเครือข่ายปลายทางนะคะเพราะบางส่วนเราก็ได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วเชื่อว่าฝีมือของทางการออสเตรเลียก็ไม่เบานะคะส่วนจะรู้ผลการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนางสาวมินาในคดียาเสพติดนั้นจะรู้ในวันที่14กันยายนค่ะคุณณัฐยา
1: โอ้นานเหมือนกันนะ
0: คะใช่ๆเนื่องด้วยนะคะก็ต้องขึ้นศาลแขวงที่เมลเบิร์นนะคะระหว่างนี้ก็ต้องเร่งหาข้อมูลสนับสนุนช่วยเหลือนางสาวมินาให้ได้มากที่สุดค่ะนะคะก็คือสืบไปก็จะทราบข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้หลายคนก็กังวลหรือเปล่าก็แต่ดิฉันงงบนนะเรื่องของการไข่ไก่ปรับขึ้นราค
1: า
0: ฟองละ20สตางค์นะคะ
1: ไข่ทุกเบอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าเป็นไข่คละค่ะคละ
1: คละ
0: นะคะเขาก็มีโฆษกของกระทรวงพาณิชย์คุณกรณิตนนจุ้ยค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งนะประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละค่ะหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60บาทเป็นฟองละ3.80บาทนะคะหรือเพิ่มขึ้นฟองละ20สตางค์มีผลวันที่6กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะทางกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและก็ปริมาณความต้องการการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ผู้เลี้ยงไก่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและแนวโน้มราคาหลังจากนี้จะทยอยปรับลดลงตามกลไกตลาดค่ะปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันค่ะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะแล้วก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการออกไข่นะคะพูดง่ายๆของแม่ไก่ลดลงนะคะประกอบกับช่วงที่เกษตรกรทยอยตอนนี้เนี่ยทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงนะคะตามรอบการเลี้ยงเพราะว่าครบอายุประมาณ78ถึง80สัปดาห์พอดีนะคะทำให้ปริมาณแม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงเป็นการชั่วคราวขณะที่การส่งออกไข่ไก่ก็ยังคงอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มจนส่งผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศนอกจากนี้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังคงเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตในระดับสูงทั้งเรื่องของอาหารสัตว์ค่าพลังงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฟาร์มนะคะส่งผลให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับตัวตามโครงสร้างของต้นทุนเดิมค่ะขณะเดียวกันความต้องการบริโภคไข่ไก่ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนนะคะรวมถึงกิจกรรมการกระตุ้นการจับจ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ 60-40เนี่ยทำให้การบริโภคไข่ไก่และก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นอีกทั้งเป็นปัจจัยในการส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ในระยะนี้นะคะแล้วก็บอกว่าแนวโน้มราคาไข่ไก่จะไม่ปรับสูงขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็จะเริ่มปรับลดลงในช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจากว่าสภาพอากาศจะเอื้อต่อการให้ผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนที่บอกนะคะว่ารุ่นเก่าก็ปลดระวางเอารุ่นใหม่เข้ามาก็เขาคงปรับตัวได้พอดีนะคะก็ทยอยให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มลดลงนะคะจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นอีกทั้งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเริ่มปิดภาคเรียนความต้องการบริโภคไข่ไก่ก็จะลดลงตามฤดูกาลนะคะส่งผลให้ราคาจะปรับลดลงตามกลไกตลาดนะคะโดยวันพรุ่งนี้ค่ะจะกรมการค้าภายในจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่และข้างค้าส่งค้าปลีกมาหารือร่วมกันที่จะกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เท่าที่ฟังก็มันก็เป็นไปเองตามกลไกของมันหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะอ่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปิดที่ 1,616.88 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.60 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 66,131.05 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,620.47 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,605.09 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามตลาดภูมิภาคโดยเฉพาะตลาดที่ไม่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะโดยการเคลื่อนไหวก็ยังคงเป็นลักษณะหมุนเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีเข้าสู่กลุ่มบริโภคในประเทศนะคะมีแรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารจากการที่ราคาขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าอาหารเนื้อสัตว์รวมทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ปิดลบลงเล็กน้อยในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนแรงลงนะคะท่ามกลางความกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดที่ขับเคลื่อนโดยกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะไม่ยั่งยืนหลังจากที่มีรายงานว่า Nvidia นะคะได้เลื่อนการเปิดตัวระบบตู้แลกเซิร์ฟเวอร์ AI นะคะรุ่นถัดไปของบริษัทเนื่องจากว่าปัญหาด้านการผลิตค่ะทำให้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,041.24 จุดนะคะลดลง 2.41 จุดค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะคะได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมภาคเอกชนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้นะคะหลังจากที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ของฮ่องกงซึ่งจัดทำโดย S&P Global นะคะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.0 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.4 ค่ะในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทำให้หางเสงปิดที่ 23,616.32 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 266.29 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดลบเล็กน้อยค่ะจากแรงเทขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะขณะที่การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบก็ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและก็กระตุ้นให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะทำให้นิเคอิวันนี้ปิดที่ 69,737.69 จุดลดลง 6.38 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ปรับตัวไปทั้งสิ้น13ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบ9ครั้งนะคะปิดตลาดเนี่ยยังลบอยู่นะคะทองคำในประเทศลบอยู่100บาทนะคะราคาขายทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,250 บาทค่ะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,450 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,944.88 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,250 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,144 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.35 บาทนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่33.33 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่33.16 ถึง 33.18 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.15 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้สกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมค่ะโดยเงินบาทและก็เงินเยนนะคะอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคเงินบาทที่อ่อนค่าก็จัดปัจจัยหลักมาจากทองคำที่ย่อตัวลงขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะคะทำให้นักลงทุนมองว่าโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีน้อยลงมากๆนะคะหรือว่าอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก็ได้เนื่องจากเงินเฟ้อค่อยๆปรับตัวลดลงไปแล้วนะคะพรุ่งนี้มีการคาดการณ์นะคะว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.15 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่ตุรกีในวันพุธนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดจากหลายประเด็นนะคะที่ต้องทั้งท่าทีของสหรัฐต่อกรีนแลนด์การเพิ่มงบประมาณกลาโหมต่อชาติยุโรปและก็สงครามอิหร่านนะคะทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางถึงตุรกีในวันอังคารที่7กรกฎาคมแล้วก็จะเข้าพบกับประธานาธิบดีเรเซฟตอยิปเอโดกันผู้นำตุรกีก่อนที่จะเข้าประชุมนาโต้นะคะในวันถัดไปนอกจากนี้ก็ยังมีกำหนดการพบหาลือกับประธานาธิบดียูเครนนะคะเซเลนสกี้โดยทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนะคะคือก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยให้สัญญานะคะตอนหาเสียงว่าจะยุติสงครามรัสเซียยูเครนภายใน24ชั่วโมงแต่จนถึงตอนนี้ก็อย่างนี้ค่ะยังทำไม่ได้นะคะขณะเดียวกันผู้นำยุโรปก็เรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรเร่งผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนหลังความพยายามที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางชะงักงันนะคะลงจากการที่สหรัฐเนี่ยหันไปให้น้ำหนักกับความขัดแย้งของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมามากกว่านะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้โทรศัพท์หาลือกับทางประธานาธิบดีปูตินนะคะที่พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนและการประชุมนาโต้ตามข้อมูลของทำเนียบเครมลินนะคะรัสเซียแสดงท่าทีพร้อมจะเจรจากับผู้แทนสหรัฐเพื่อจะยุติสงครามแต่ก็ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้ระงับเรื่องของการโจมตีระยะไกลแล้วก็ยังย้ำข้อเรียกร้องเกี่ยวกับดินแดนของยูเครนที่รัสเซียอยากได้นะคะโดยก่อนนี้ปูตินก็ปฏิเสธข้อเสนอของเซเลนสกี้ในการเจรจาแบบพบหน้ากันนะคะเขาก็ไม่อยากเจอนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับนาโต้ก็ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้นะคะหลายประเทศที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐอย่างเต็มที่รวมถึงประเด็นเรื่องของงบประมาณกลาโหมนะคะที่จะต้องการเพิ่มนะคะเป็นระดับ 5% ของ GDP แล้วก็ย้ำว่าสหรัฐต้องได้รับการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมจากพันธมิตรนะคะส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโต้ระบุว่าทรัมป์คาดหวังให้ชาติพันธมิตรนะคะเร่งเพิ่มงบกลาโหมแล้วก็ชี้ว่าการปรับเพิ่มเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงร่วมกันขณะเดียวกันสหรัฐก็อยู่ระหว่างการปรับลดกำลังทหารในยุโรปโดยมีแผนถอนทหารราว 5,000 นายและก็ลดทรัพยากรทางทหารบางส่วนที่ประจำการในภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ก็ยังคงเผชิญแรงต่อต้านจากชาติยุโรปจากความพยายามที่จะเข้าครอบครองกรีนแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กด้านมาร์คลุกเตอร์นะคะเลขาธิการนาโต้เคยพยายามลดแรงตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับยุโรประหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันโดยย้ำว่าชาติสมาชิกกำลังเพิ่มบทบาทด้านงบกลาโหมแต่ทรัมป์ก็ยังคงแสดงท่าทีไม่มั่นใจต่อความร่วมมือของพันธมิตรนาโต้ค่ะนะคะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงในการพบปะกันครั้งนี
1: ้
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวัน หรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
11: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
12: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะเขาเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกรับชำระค่าไฟพร้อมแนะนะคะใช้ MEA e-service ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจครบจบในที่เดียวจากกรณีที่มีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะอ้างว่าสามารถรับชำระค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่ายอดเรียกเก็บจริงหรือเสนอส่วนลดพิเศษนั้นทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะการชำระเงินผ่านบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีที่ไม่ใช่ช่องทางที่เป็นทางการเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูงหากผู้รับชำระไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟให้จริงท่านจะยังมียอดค้างชำระนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกระงับการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่สามารถติดตามคืนได้ป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพแนะนำบริการ MEA e-service ค่ะปลอดภัยแล้วก็ครบจบในที่เดียวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมทาง MEA ค่ะขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน MEA e-service บริการออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก MEA นะคะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มั่นใจได้ 100% ว่าเงินเข้าระบบถูกต้องแน่นอนพร้อมจุดเด่นมากมายนะคะก็คือในส่วนของความปลอดภัยไร้กังวลทำธุรกรรมด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านคนกลางข้อมูลก็ไม่รั่วไหลด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถเช็คจ่ายง่ายนิดเดียวตรวจสอบยอดค้างชำระประวัติการใช้ไฟแล้วก็กดจ่ายค่าไฟได้ทันทีแล้วก็ครบจบในที่เดียวรองรับการชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายแล้วก็เชื่อถือได้ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android หรือว่าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ meaeservice.mea.or.th แล้วก็ slash นะคะทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA นะคะได้ทาง LINE MEA Connect @ MEA Thailand นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการทาง MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะก็คือที่ www.mea.or.th นะคะจากเรื่องของทางด้าน MEA เรากลับมาที่ข้อมูลข่าวสารการจราจรของเรากันต่อนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังถามคุณผู้ฟังบอกว่าเวลาขับรถแล้วไปเจอแบบว่าอาการง่วงเพลียเคยมีไหมว่าคุณหลับในนะอยากจะถามว่าคุณเคยมีอาการหลับในไหมนะคะหรือว่ามีวิธีแก้ในส่วนของการหลับในยังไงนะลองโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณสุปิยานะคะจะแจ้งตามหาคนขับรถของบริษัทยังไม่กลับเข้าบริษัทคุณสุปิยาคะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะรถอะไรอะคะที่ยังไม่กลับเข้าบริษัท
1: เป็นรถToyota Revo ค่ะ
0: กระบะ
1: ดีว่าเขาวิ่งออกนอกเส้นทางใช่
0: ค่ะเป็นคนเป็นพนักงานขับรถของบริษัทใช่ไหมคะ
1: เราจ้างเขามาเป็นรายวันอะค่ะ
0: อ๋อจ้างรายวันคนนี้เขาเคยมาขับไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะ
0: เพิ่งมาวันแรกเลย
1: เพิ่งมาทำ6 วันค่ะ
0: 6วันแล้วนะคะแล้วต้องไปส่งของที่ไหนอะคะ
1: วันนี้เรามีแผนให้ไปส่งของแถวพระราม2ค่ะ
0: ไปจากที่ไหนคะ
1: สมุทรสาครค่ะ
0: จากสมุทรสาครไปที่พระราม2
1: จากบางแคใช่มั้ยคะจากพุทธมณฑลสาย2ไปส่งของลูกค้าที่สมุทรสาครทั้งหมด2เจ้าใช่แต่ทีเนี้ยเวลาให้เราจับแมปอะค่ะแมปของลูกค้าน่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้า2เจ้าเนี้ยถ้าคุณไปแบบตรงๆเลยไม่ไปไหนเลยไม่อ้อมค้อมไม่อะไรอ่ะก็จะเสร็จก่อนเที่ยงถูกนะคะทีนี้เขาใช้เวลาในการเดินทางไปอ่ะ8 ชั่วโมงซึ่งเขาอ้างว่าโทรศัพท์แบตหมด GPS พาหลงค
0: ือ
1: เขาพูดไปเรื่อยอะค่ะ คืออาการเขาวันนี้มันแปลกๆมันผิดไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: จากที่เคยรู้เรื่องวันนี้ดูแบบไม่รู้เรื่องพูดคุยไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
1: พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะแล้วเนี้ยแล้วคือเขาเอาของไปส่งหรือยังคะ
1: เขาไปส่งเจ้าหนึ่งค่ะเจ้าเดียวเจ้าเดียวแล้วเราก็เลยโทรไปหาลูกค้าว่าเราขอคุยกับเขาหน่อยพอดีเราติดต่อเขาไม่ได
0: ้
1: ลูกค้าก็อำนวยความสะดวกให้เราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจบเจ้านี้แล้วก็คือกลับเลยไม่ต้องไปไหนแล้วคือกลับมาออฟฟิศได้เลยใช่แต่ทีนี้เราก็มาดูเสร็จปุ๊บแค่นี้เขาจะเข้าพระราม2ใช่ไหมคะมันจะต้องเข้าซ้ายเพื่อตัดเข้าเพชรเกษ
0: ม
1: กาญจนาเพชรเกษมแต่เขาเลือกที่จะตรงไปทางบางมดแล้วก็ขึ้นทางด่วนไปทีนี้พอขึ้นทางด่วนไปเขาก็ไปเรื่อยเลยค่ะ
0: ตอนขึ้นทางด่วนกี่โมงแล้วคะตอนที่เห็นว่าขึ้นทางด่วนนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนกี่โมงที่เราเห็นว่าเขาขึ้นทางด่วน
1: 5โมงแล้วค่ะ
0: 5โมงเย็น
1: 5โมงเย็น
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วล่าสุดนะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ย GPS ยังแสดงอยู่ไหมคะ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: ตอนนี้ GPS ยังแสดงอยู่ไหมคะ
2: แสดงอยู่ค่ะ
0: อยู่ถึงไหนแล้ว
2: นะ ยังแสดงอยู่ค่ะ
0: ยังอยู่บนทางด่วนไหมคะที่จับ GPS
1: ไม่ค่ะตอนนี้เขากลับลงมาถนนกาญจนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวนกลับเข้ามาถนนกาญจนาแล้วค่ะ
1: วนกลับมาแล้วค่ะเพื่อที่อันนี้ถ้าสันนิษฐานว่าน่าจะกลับมาหาเราเนาะ
0: อ๋อคนขับรถคนนี้เนี่ยเรามีประวัติเขาอยู่ไหม
1: มีประวัติอยู่ไหมขอรับสายนี้ก่อนค่ะไม่ค่ะรูปพี่ก็รับสิทธิ์เผลอของพี่โทรมางั้นเดี๋ยวขอรับสายอีกสายนึงสักครู่ได้ไหมคะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เห็นรถกระบะ Toyota Revo สีเทาทะเบียนทพุท่าพพาน9984วิ่งอยู่บนถนนน่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่เส้นพระราม2หรือว่ากาญจนาภิเษกนะคะถ้าเกิดใครพบเห็นรบกวนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับไปพูดคุยกับคุณปริยากันสุปริยากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักร
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 13:53 นาทีวันนี้ที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุท1และพระครูใบดีกา4พระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโลกตรีบิดกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุท1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุขึ้นเป็นพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งในช่วงเวลา 11:00 นเป็นการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายจากนั้นเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะและในเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันในแต่ละวันมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพหน่วยงานภาครัฐเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาและวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดหลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัท Quality Construction Products จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดทรงและคณะพร้อมด้วยสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบุรณะสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดนพทองดีศรีพฤทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแผนวัดบ้านรามวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท AIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนายสุชาติชวางกูลและคณะบริษัท PCL Holding จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องต ลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงหน่วยงานและคณะบุคคลนำผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคริสชนะจิตสำนึกและบริษัท Falcon Civil Engineering จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติพระคิชนาจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถวายสักการะพระศพตลอดเส้นทางตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้นอกจากนี้ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทําแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

20:27 นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีอุบัติเหตุที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาจากทางด้านถนนเชียงใหม่ลำปางช่วงของอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงบริเวณต่างระดับป่าแดดค่ะในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง 18:50 แล้วนะคะบอกว่ารถชนกัน6คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณเกษรินค่ะรายงานที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับบางรักน้อยนะคะมุ่งหน้ามาแยกบางกรวยไซน้อยจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์เป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะถนนอิสรภาพมาจากทางแยกลัดย่ามุ่งหน้ามาทางพรานนกช่วงบริเวณจากแยกโพสำต้นนะที่จะมุ่งหน้ามาพรานนกตรงบริเวณหน้าโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยพอดีเลยนะครับเมื่อตอนช่วง 19:45 เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยนะคะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทั้งที่ศิริราชแล้วก็เกษมราชนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตรงช่วงบริเวณถนนอิสรภาพหน้าโรงเรียนชิโนรถนะคะเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะหลายๆจุดเลยนะการจราจรก็เริ่มที่คลี่คลายแล้วค่ะก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นนะคะที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่อย่างในกรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยแถวๆตรงพระราม1ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างนะคะช่วงที่มาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาราชเทวีโอ้ตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้ช่วงที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางราชเทวีนี้ยังรถแน่นๆอยู่เลยปกติที่จะเห็นเฉพาะทางฝั่งที่มาจากราชเทวีนะที่รถเยอะนะคะแต่ตอนนี้ฝั่งที่มาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวียังรถแน่นๆอยู่เลยแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนทางด้านกลับกันด้านที่มาจากทางราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำก็รถเยอะนะแต่ว่าน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำนะคะพ้นจากทางด้านของแยกประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านใต้ทางด่วนเพชรบุรีช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนั่นคือประกันภัยประเภท1นะคะสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้แล้วทางโครงการคนรักรถก็มีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะในการทำประกันภัยกับทางด้านของโครงการคนรักรถเนี่ยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยนะคะส่วนคนที่ทำประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถนี่นะคะแล้วหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์02 1

0: 0588 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังรายงานไว้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งไว้นะคะจากทางด้านของทาง X ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักประมาณสัก40นาทีที่แล้วคุณอันนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษยาวนิดนึงชื่อ Healing Happen ตอน 19:45 มีอุบัติเหตุนะคะบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้าแยกไฟแดงไปถนนจันทร์คู่กรณีกำลังถ่ายภาพแล้วก็เคลื่อนย้ายรถอาจจะทำให้การจราจรสะสมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะคะแต่ว่าน่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วอะค่ะมีข้อมูลมีรายงานนะคะบอกว่ารับแจ้งเบื้องต้นมีเหตุไฟไหม้โรงงานภายในซอยไทยประกันรถดับเพลิงกำลังเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นมีรายงานด้วยนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายนะคะตกมาจากหลังคาตอนนี้เบื้องต้นนะยังเป็นเบื้องต้นอยู่นะคะที่ทางด้านของซอยไทยประกันคือเดี๋ยวนะทางด้านนอกค่ะซอยไทยประกันนี้อยู่ตรงโซนไหนคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าซอยไทยประกันอยู่ในพื้นที่สภ.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะจุดที่เกิดเหตุค่ะเป็นโรงงานแล้วก็รถดับเพลิงกำลังเดินทางเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นมีรายงานว่ามีคนตกลงมาจากหลังคาได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชายนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอ่านเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นโรงงานแล้วก็ทางแสงเพลิงที่เห็นอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารนะคะไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนที่บอกว่าตกลงมาจากหลังคานี่คือเขาวิ่งขึ้นไปอยู่ทางด้านบนหรือว่ายังไงดูจากตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้น่าจะมีสักประมาณ3ชั้นได้นะคะส่วนที่จะเป็นโรงงานแล้วก็มีคนงานทำงานอยู่หรือไม่ในช่วงที่เกิดเหตุนะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่อันนี้เป็นรายงานในเบื้องต้นนะที่เราได้รับแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งแล้วกันมีคุณวิกตอเรียโคโรเซ่นะคะรายงานทาง X ค่ะถนนลาดวัดลาดประดุกมุ่งหน้าพฤกษา3บอกว่ารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติทำความเร็วได้ไม่เกิน 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีติดขัดช่วงแยก Jazz Green Village ถึงหน้าโค้งหมู่บ้านศิลปการพาร์ค 2-3 นะคะอันนี้รายงานมาเมื่อประมาณสัก40นาทีที่ผ่านมาเป็นถนนวัดลาดประดุกนะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ใช้ความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีการชะลอตัวติดขัดตรงช่วงบริเวณแยก Jazz Green Village นะถึงโค้งหน้าหมู่บ้านศิลปการพาร์คนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนพระราม1ช่วงที่มาจากปทุมวันมุ่งหน้ามาแยกเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่แยกรับประสงค์ช่วงนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถจะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะตรงช่วงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านี้จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงฝั่งกลับกันที่มาจากแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปที่แยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็รถเยอะพอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกเฉลิมเผ่าไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะจะไหลตามกันไปได้ดีกว่านะคะบนถนนราชดำริฝั่งที่มาจากแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านแยกประตูน้ำตอนนี้เนี่ยฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำนะคะ วันนี้เนี่ยติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวจะมีการชะลอตัวตรงคือจะมีการชะลอตัวตรงป้ายรถเมย์ที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงจุดนี้เลยทำให้รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านของแยกลาดประสงค์เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยส่วนทางด้านกลับกันนะคะรถที่ไปจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านแยกลาดประสงค์ตอนนี้รถติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาดประสงค์นี่ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวท้ายจะอยู่ตรงช่วงประมาณหน้าบิ๊กซีนะหน้าบิ๊กซีแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณฟ้างนะคะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาบอกว่าเจอรถจอดอยู่ที่ภายในซอยศรีนครินทร์57คุณฟ้างคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณฟ้างเจอรถจอดเสียอยู่หลายวันแล้วเหรอคะหรือยังไง
1: ไม่ได้เสียค่ะรถมันสตาร์ทอยู่อะค่ะแม่บ้านบอกว่ามันเขาสตาร์ทตั้งแต่บ่าย3แล้วอะค่ะจนประมาณทุ่มกว่าๆค่ะกำลังจะกลับเนาะออกจากออฟฟิศรถมันยังสตาร์ทอยู่อะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยโทรเข้าไปแจ้งจสร้อยเพราะว่าเห็นมีคนนอนอยู่อะค่ะบอกคนขับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
1: มันมองไม่ค่อยชัดอะค่ะน่าจะผู้ชายน่าจะนะคะเพราะว่ามันไม่ชัดมันมืดแล้วอะค่ะ
0: เป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถของอีซูซุอะค่ะแต่ว่าไม่ทราบรุ่นนะคะ
0: ล่าสุดตอนนี้เนี่ยยังเห็นอยู่ไหมคะ
1: อันนี้คือป้างอะกลับมาแล้วเนาะกลับมาบ้านแล้วอะค่ะแต่ว่ามีพี่กู้ภัยอะค่ะเขาแจ้งว่าไม่เจอแล้ว
0: คือตอนที่เห็นตอนบ่ายสามอ่ะตอนนั้นก็คือปกเดี๋ยวกันนะตรงบริเวณทางซอยศรีนครินทร์57ก็คือซอยข้างบริษัทพรีเมียร์
1: พรีเมียร์1แยก4ค่ะ
0: ค่ะแล้วเข้าไปคือจะเจอเลยไหมคะหรือว่ายังไงที่จอดอยู่ริมถนน
1: เข้าไปตรงพรีเมียร์1แยก4ไปนิดเดียวอะค่ะ
0: ค่ะ
1: คือจอดอยู่ประมาณด้านฝ่ามืออะค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วตรงนี้จะมีรถมาจอดเป็นประจำไหม
1: รถจอดเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
0: แต่ว่าคันนี้จอดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงประมาณทุ่มนึง
1: ใช่ใช่แม่บ้านคือป้าอะกำลังจะกลับเนาะแล้วแม่บ้านอะค่ะเขาแจ้ง
0: ค่ะ
1: คือเขาแบบพี่เห็นเขาสตาร์ตั้งแต่บ่ายสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะนานเกินไปนะประมาณ4ชั่วโมงก็เลยลองแจ้งดูไม่กล้าขอด้วยเพราะว่ากำลังจะกลับกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็เลยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือเขา
1: ใช
0: ่เป็นอะไรหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่ไม่กล้าไปเคาะด้วยแหละเราก็เลยโทรไปแจ้งแล้วก็ขับรถกลับมาเลย
0: อ๋อค่ะได้เพราะว่าเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิไปตรวจสอบดูแล้วไม่
1: ใช่ค่ะที่เจอ
0: รถคันนี้แล้ว
1: ใช่ที่เขาแจ้งแล้วว่าไม่พบ
0: แม่
1: หรือไม่ก็อาจจะมีคนเข้าไปเคาะ
0: แม่บ้านบอกไหมว่ารถคันนี้เคยเห็นมาจอดแถวนี้ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจอดประจำ
1: ไม่ได้แจ้งอะค่ะ
0: ค่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือถือว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูนะคะเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้ให้การช่วยเหลือเขาได้ทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือตอนแรกก็กลัวแบบนอนเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยโทรแจ้ง
0: ค่ะได้ขอบคุณมากเลยคุณฟางแล้วขอบคุณมากเลยที่นึกถึงจสร้อยนะคะมีอะไรเกิดอะไรเห็นอะไรผิดปกติแล้วก็แจ้งเข้ามาผ่านทาง SOS นะคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นทางด้านของคุณฟ้างนะคะที่แจ้งเข้ามาผ่าน SOS ค่ะในแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้ก่อนนะคะจากคุณดลกิจขุนภาคีนะขุนภาคินนะคะเป็นหัวหน้าดับเพลิงอบต.บางเสาธง
2: นะ
0: คุณดลกิจสวัสดีค่ะ
2: ไอเช็คไฟเรียบร้อยเลย
0: คุณดลกิจสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: ตอนนี้สงบเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะที่เกิดเหตุเป็นยังไงอะคะ
2: ไอ้นะฮะ
0: ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรคะ
2: เป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับเติมไม่คอมแอร์คอมพิวเตอร์แอร์คอม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: อาจารย์ไฟฟ้า
0: เลยค่ะแล้วส่วนที่บอกว่ามีคนตกลงมาจากหลังคาคะ
2: ไม่มีนะครับไม่มี
0: ไม่มีเหรอฮะแล้วเบื้องต้นนี้คือ
2: ผมมาผมยังไม่เจอ
0: ค่ะค่ะค่ะมองดูแล้วเนี่ยเห็นเหมือนแสงเพลิงเนี่ยมันอยู่ภายในตัวอาคารไม่ได้อยู่ตรงข้างนอกคอมแอร์มันอยู่ข้างในตึกเหรอคะ
2: ใช่ครับอยู่ในตัวอาคารเป็นคอมพิวเตอร์แอร์ครับ
0: ค่ะมีคนทำงานอยู่ไหมตอนนั้นนะคะ
2: มีครับมี
0: ค่ะเยอะไหมคะ
2: ก็เขาเข้ากะกันปกติ
0: อ๋อค่ะอยู่ในซอยไทยประกันเลยนะคะ
2: ช่ครับตอนนี้มีการอพยพคนเรียบร้อยไม่มีใครรับบาดเจ็บ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เพิ่มสงบเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังตรวจเช็คเจ้าที่กำลังตรวจเช็คว่ามีความร้อนสะสมอยู่ใต้ฝ้าหรือไม่กำลังตรวจเช็คกันอยู่ครับ
0: อ๋อถ้างั้นวันนี้เขาคงไม่ได้ทำงานต่อแล้วน่าจะกลับบ้านเลยเพราะว่าน่าจะทำงานไม
2: ่
0: ได้
2: แล้วแต่ผู้จัดการเขาจะเพราะว่ามันเสียหายแค่ห้องเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้รับความเสียหายอะไร
0: ค่ะค่ะตรงนี้มันเป็นอาคารกี่ชั้นนะคะ
2: ประมาณ3ชั้นครับ
0: 3ชั้น
2: ใช่ครับเสียหายแค่ห้องเดียว
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณที่ไฟไหม้นี่คือมันติดกับริมรั้วเลยใช่ไหมคะ
2: ริมถนนใช่ครับภาพเลยถ่ายออกมาว่าเห็นแสงเพลิงออกจากหน้าต่าง
0: ค่ะจำนวนคนงานที่เขาออกมาจากในที่ทำงานตรงเนี้ยมันจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะฮะเท่าที่กับสายตา
2: ไม่มากครับ
0: เป็นหลักสิบหรือหลักร้อยคะเนี่ย
2: ใช่ครับประมาณหลักสิบ
0: หลักสิบนะ
2: ไม่อาจจะถึงร้อยเพราะว่าผมสังเกตตอนที่ผมอยู่ที่ชั้นสองที่เกิดเหตุอยู
0: ่ค่ะถึงประมาณสัก50คนได้ไหมคะ
2: น่าจะไม่เกินนี้ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ส่วนมากเป็นผู้หญิงเท่านั้นเลยนะดูแล้ว
2: ได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ตอนนี้เหตุการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของผมกำลังเช็คความเรียบร้อยว่าอาจจะมีความร้อนสะสมหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็ถอนกำลังได้แล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณดวงกิจบอกแล้วคือถามแล้วว่าในกรณีที่มีรับแจ้งเบื้องต้นบอกว่าคนตกลงมาเป็นผู้ชายที่ตกลงมาจากหลังคาคุณดนกิจบอกว่าไม่พบเห็นนะคะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครให้การช่วยเหลือไปแล้วหรือยังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ
4: ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่คุณสุปิยาที่เมื่อสักครู่นี้ตามรถกระบะนะคะของบริษัทคุณสุปิยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้เขากลับมาถึงบริษัทแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่ค่ะเขาบอกให้เขาบอกยังไงทำไมถึงวนไป
1: เขาบอกว่าเขาหลงค่ะ
0: เหรอคะ
1: เขาบอกว่าเขาหลงเขาเลยขับไปยาวไปเลยไปรู้ตัวทีนู่นไปทางสุพรรณแล้วค่ะ
0: โอ้โห
1: จะออกสุพรรณแล้วก็เลยถามคนแถวนั้นว่ากลับมายังไง
0: ค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขามีอาการแบบว่าผิดปกติอย่างที่คุณสุปิยาบอกแบบลักษณะ
1: มีมีค่ะมีค่ะคือเขากลับมาเขามึนมึนเมาเมาใช
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: อายุประมาณ
1: พูดวกไปวนมาแต่เขาเจ้าตัวเขาบอกเขาไม่เมาผมไม่เป็นอะไรผมไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีอาการมีอาการ
0: เขาอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ประมาณ30ได้ค่ะ
0: 30แล้วคือเขามาสมัครหรือว่าคือยังไงเราถึงให้จ้างเขาเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือตอนนี้เราไม่มีคนขับรถอะค่ะพ
0: ี่
1: ใช่เพราะว่าคนขับรถของเราเขาลาออกไงเราก็เลยใช่จ้างมาใช่
0: เขามาแต่ตัวใช่ไหมมาเอารถที่บริษัทใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะเอาแล้วทีนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงที่บริษัทแล้วของที่บอกว่ายังเหลืออีกบริษัทหนึ่งที่ยังไม่ส่งยังอยู่ในรถไหมของ
1: ของอีกตัวอีกอย่างหนึ่งน่าจะอยู่ในรถอะค่ะ
0: อืมอืมค่ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้ที่กลับมาก็คือรถมีความเสียหายอะค่ะไปขูดอะไรมาก็
0: เ
1: ยอะเลยค่ะ
0: เสียหายเห็นชัดเลยใช่ไหมคะ
1: เห็นชัดเลยค่ะใช่ค่ะมีรอยไปเฉียวชนมาแบบหน้ายันท้ายเลยค่ะ
0: อืมอืมโหตั้งแต่ข้างหน้าฝั่งทางด้านไหนฮะฝั่งคนขับหรืออีกฝั่ง
1: ด้านคนขับเลยค่ะ
0: ฝั่งด้านคนขับเลย
1: แต่ว่าต่ำๆนะคะเหมือนก็ไปขูดอะไรที่มันแบบมันอยู่ต่ำกว่ากระจกรถอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปชนสูงๆกระจกรถ
0: คัน
1: จะ
0: จด
1: ทางก็ไม่น่าจะรอดใช
0: ่อืมค่ะเขาบอกไหมไปโดนอะไรมา
1: ว่าเขาไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้ตัวอีก
1: เขาบอกเขาไม่รู
0: ้แล้ว
1: เขาบอกว่าโดนต้นไม้มั้งพี่อะไรอย่างนี้เราจะดูรอยแล้วไม่น่าใช่ต้นไม้อะค่ะ
0: น่าจะเป็นขอบทางอะไรพวกนี้นะ
1: ของแข็งอะค่ะน่าจะต้องของแข็งเพราะว่ามันลึกมากเราก็เลยกลัวว่าจากที่เช็คแล้วเขาก็น่าจะขับรถเร็วอยู่นะคะเราก็เลยกลัวว่าเขาไปเฉี่ยวชนอะไรข้างทางมาหรือเปล่าเหมือนกัน
0: แล้วโทษนะถามเขาไหมว่าเขามีกินอะไรเข้าไปหรือเปล่าทำไมถึงอาการแปลกๆอย่างนี้
1: ถามค่ะพี่แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้กินอะไรเขาปกติ
0: เออเหรอแล้วทุกทีก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่แต่อาการเขามันออกอ่ะ
0: อืมค่ะที่อย่างนี้ก็ตอนนี้ก็คือครั้งต่อไปไม่มีแล้วเนาะแบบนี้
1: ใช่ใช่ต้องดูให้ดีกว่านี้แล้วค่ะพี
0: ่ค่ะยังโชคดีนะว่าเขายังขับรถกลับมาถึงที่บริษัทได้นะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วเรื่องของรถที่เสียหายไปเราจะเอาผิดยังไงอ่ะทีนี
1: ้ต้องเคลมประกันนะคะพี
0: ่เคลมประกันอย่างเดียว
1: ต้องเคลมประกันกันเอา
0: เขารับผิดชอบไม่ไหวด้วยใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะดูจากเขาแล้วลักษณะแล้วเขาไม่มีรับไม่มีตังค์รับผิดชอบเราหรอกค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่เขาพักอาศัยอยู่แถวแถวโรงงานแถวแถวบริษัทไหมคะ
1: ไม่มั่นใจนะคะแต่น่าจะอยู่แถวแถวจรัญเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คนที่เขามาสมัครเองหรือว่ามีคนแนะนำมาหรือว่าไงคะ
1: เขามาสมัครค่ะ
0: เราประกาศรับสมัครเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราโพสต์ประกาศเข้าไปว่าเราต้องการคนขับรถอะไรอย่าง
0: นี้เขาก็มาสมัครตอนที่มาสมัครเขาเอาหลักฐานอะไรมาบ้างไหมคะ
1: หลักฐานเราเขาก็น่าจะมีพวกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบขับขี่แค่นั้นนะคะ
0: ค่ะแต่จริงๆก็เคยขับกันมาหลายครั้งแล้วก็พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ก็คงจะไม่มีการว่าจ้างกันอีกแล้วนะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะไม่ได้ว่าจ้างอะค่ะก็คือบอกเขาเลยว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วค่ะเพราะไม่ผ่านค่ะ
0: ตกงานเลยทีนี้ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุปิยาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณ
1: ได้จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุปิยาโทรศัพท์เข้ามาบอกว่ารถกระบะของที่บริษัทให้คนงานนะคะขับไปส่งของคือออกจากทางด้านของแถวแถวพระราม2แล้วก็ไปส่งของที่สมุทรสาครแล้วปรากฏว่ามันออกนอกเส้นทางเพราะรถเนี่ยมี GPS รถคันนี้เนี่ยพอออกนอกเส้นทางยังคือจะต้องไปส่งของ2จุดปรากฏว่าคือเขาว่าไปส่งของรอบจุดแรกก่อนไปส่งของจุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะไปส่งของที่ในจุดที่2ลูกค้ารายที่2ปรากฏว่าออกนอกเส้นทางไปทางด้านของถนนพระราม2ขึ้นทางด่วนนะฮะขึ้นทางด่วนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วนไปถึงไหนจนสุดท้ายเนี่ยกลับมาที่บริษัท อีกครั้งหนึ่งเมื่อสักพักนี้เองนะฮะกลับมาพร้อมๆกับอาการแปลกๆนะฮะก็บอกว่าขับรถหลงแบบนี้หลงไปถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะบอกเออหลงไปถึงแถวสุพรรณบุรีตลิ่งชันสุพรรณเนี่ยฮะแล้วก็วนกลับมาถามทางของคนที่ตลอดสองข้างทางกลับมาก็ยังโชคดีที่ว่ายังกลับมาถึงที่บริษัทนะแต่ก็มีร่องรอยรถเสียหายก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานขับรถตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าทางบริษัทก็คงไม่ไว้ใจแล้วถ้าเกิดอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลการจราจรสักหน่อยหนึ่งนะคะมีคุณมีแจ้งขึ้นมาจากทางถนนกาญจนาภิเษกทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเมื่อตอนช่วง 2:10 น.บอกว่าบริเวณทางลงบางคลุ3หน้าโรงเหล็กเห็นมีคนเดินสวนทางรถขึ้นมาในช่องทางขวารถก็เลยชะลอตัวนะฝากระมัดระวังด้วยเราประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางพิเศษแล้วนะคะให้ไปดูหน่อยนึงทำไมเขาเดินสวนทางขึ้นมาแล้วก็รับแจ้งบอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่มาจากพระราม2มุ่งหน้าบางนาตรงบริเวณใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์คุณกาลาค่ะมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าที่มาจากพระราม2มุ่งหน้าบางนาใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์คุณกาลามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางระมัดระวังด้วยนะคะรถจอดอยู่ในเลนกลางนี้อันตรายมากๆเลยแล้วก็คุณโจค่ะแจ้งบนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางด่วนศรีรัตน์มุ่งหน้ามาจากทางขึ้นอโศกมุ่งหน้าด่านรามกำแหงการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะเพิ่มเติมคือตรงจุดที่รถจอดเสียบริเวณเหนืออาคาร KPN เป็นรถ SUV จอดอยู่ในเลนกลางด้วยนะคะมีรถสไลด์จอดอยู่ด้านหน้าก็คาดว่ากำลังทำการเคลื่อนย้ายรถนะคะก็เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวแล้วก็ติดขัดตรงจุดนี้ผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณแก้วค่ะรายงานถนนเกษมราษฎร์ฝั่งขาออกมาจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาแยกกรมศุลการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงแยกกรมศุลเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนถึงทางแยกกรมศุลฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะส่วนใหญ่เลยเนี่ย 2-3 รายที่รับแจ้งมารถจะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่เขามีรถจอดอยู่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลให้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในวงเงิน 50,000 บาทและพาวุธหอบหลักฐานชี้แจง DSI นานกว่า3ชั่วโมงย้ำเงิน28ล้านมีที่มาชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายภาวุฒิพงศ์วิริยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์โดยยืนยันว่าเงินหมุนเวียนกว่า28ล้านบาทมีที่มาชัดเจนไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายพร้อมระบุสถานะในคดีเป็นเพียงพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับเงินดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการเทรดต่อเนื่องประมาณ 1-2 ปีแม้สุดท้ายจะขาดทุนแต่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินทั้งหมดอย่างไรก็ตามเนื่องจาก DSI ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนจึงต้องกลับไปจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเข้าชี้แจงอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ถูกตรวจสอบในปัจจุบันและบางบริษัทก็ไม่รู้จักส่วนกรณีเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสกับกลุ่มบล็อกเกอร์นั้นเป็นเพียงการใช้คะแนนสะสมแลกรางวัลไม่ใช่การเดินทางในฐานะผู้บริหารบริษัทและยืนยันว่าไม่เคยชักชวนประชาชนลงทุนฟอเร็กซ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบล็อกเกอร์โดยคลิปที่เผยแพร่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นและย้ำไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือสแกมเมอร์ศาลอาญาให้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในวงเงิน 50,000 บาทหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาปมหวย30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่ศาลอาญาเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษาในคดีความศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายปรีชาไคควรหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นระหว่างอุทธรณ์คดีความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองได้รับก่อนปล่อยตัวชั่วคราวมาตลอดการพิจารณาคดีและไม่ปรากฏพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัวพร้อมกำหนดหลักทรัพย์คนละ 50,000 บาทโดยทั้งสองได้ยื่นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันศาลจึงสั่งดำเนินการยึดหลักประกันและทำสัญญาประกันตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดตามกระบวนการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทมีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและประคองเศรษฐกิจพร้อมเร่งดึงเอกชนร่วมลงทุนและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทมีความจำเป็นในการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ3ด้านได้แก่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลจะเร่งดึงภาคเอกชนร่วมลงทุนผ่านรูปแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงผลักดันการใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลและพลังงานชีวมวลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันลดภาระดุลบัญชีเดินสะพัดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570จะยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยและวินัยการคลังโดยถ่ายทอดสดการพิจารณาของคณะกรรมการทุกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีเยาวชนอายุ11ปีนะขับรถกระบะแล้วก็ปรากฏว่าไปพุ่งชนขบวนของพระสงฆ์ที่กำลังเดินทุดงนะคะเป็นเหตุให้มีพระภิกษุเนี่ยมรณภาพไปจำนวน10รูปด้วยกันนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยทีเดียวนะในส่วนของความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเด็กเนี่ยจะขับรถได้อย่างไรถ้าเกิดว่าไม่เคยหัดขับไม่เคยมีการหัดขับมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ารถเนี่ยไม่ใช่เกียร์ออโต้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยหัดขับเกียร์ออโต้จะรู้ว่าการที่จะปล่อยคลัตช์แล้วก็คือเข้าเกียร์แล้วก็ต้องปล่อยคลัตช์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สัมพันธ์กันระหว่างในส่วนของการปล่อยคลัตช์กับเหยียบคันเร่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยดับไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้นะคะก็เลยแบบทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กเนี่ยไม่เคยหัดขับรถจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีทางด้านของคุณตาของเด็กบอกว่าเด็กไม่เคยคือทางครอบครัวไม่เคยหัดขับรถให้กับเด็กนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของการสอบปากคำเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เรียกในส่วนของครอบครัวของเด็กมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งวันนี้เห็นว่ามีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยดิฉันมีสายของท่านพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะนะคะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเราจะมาเรียนสอบถามถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้การคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองผู้การคะทราบว่าวันนี้เนี่ยมีการแถลงความคืบหน้าคดีที่ดิฉันได้เกริ่นไปตรงนี้ก็คือเยาวชนอายุ11ปีขับรถแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพตรงนี้เนี่ยล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ก็ในการสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยานที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
1: พยานแวดล้อมญาติของพระท่านที่เสียชีวิตนะครับว่าภาพแล้วก็ในส่วนอื่นอีกก็สอบไปได้ร่วมประมาณที่เกือบ30ก็ครับเกือบ30ปากนะครับ
0: เกือบ30ปากตรงนี้ต้องมีจริงๆมีพยานทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องเรียกมาสอบจำนวนแค่ไหน
1: คือเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างภาพที่ท่านเดินทุดงนี่ก็30กว่ารูปแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ซึ่งยังไงก็ต้องสอบแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ
0: ์ค่ะ
1: คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรต่างๆต้องสอบอีกเยอะครับ
0: อืมค่ะแล้วเบื้องต้นจากที่สอบพยานมาเกือบ30ปากตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้แล้วกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คือจริงๆในเรื่องการกระทำความผิดเนี่ยมันไม่ได้มีความยุ่งยากตรงนั้นนะครับแต
0: ่มันชัดเจน
1: คือลักษณะของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับเป็นบุคคลทั่วไปปกติเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการประมาทคืออันนี้อย่างน้อยก็ต้องประมาทนะครับ
0: จ
1: นเป็นเจตนาไม่เจตนามันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าที่เราเห็นแน่ๆคือลักษณะของการชนเนี่ยมันเป็นความผิดที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ความผิดที่จะเป็นประเด็นอื่นไปได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าในส่วนที่เราข้องใจก็คือว่าทำไมเด็กถึงขับรถได้ใช่ไหมครับก็ทั้งหลายๆคนก็เดี๋ยวว่าเราถามคุณหมอซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์ของโรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งเคยดูแลเด็กมาก่อนนะท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายที่เด็กสามารถขับรถได้ถ้าไม่มีคนสอนเท่านั้นเองแต่ว่าเท่าที่เรารวบรวมพยานหลักฐานก็คือตอนเนี้ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือเด็กเป็นคนขับแน่นอนนะครับส่วนว่าจะขับได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองหรือมีคนสอนเนี่ยก็ต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเท่าที่สอบตอนนี้ยังไม่มีพยานปากใดที่ยืนยันว่าเคยเห็นว่ามีการสอนเด็ก ที่ขับรถเลยครับ
0: แล้วคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบว่ากรณีที่แบบว่ามีคนอ้างว่าเคยเห็นว่าขับรถไปส่งยายที่ตลาดหรือว่าเคยเห็นขับรถหลายครั้งแล้วตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเรียกมา
1: คือเรื่องนี้ตรวจสอบเพราะแต่ที่ในสื่อโซเชียลก็จะมีอย่างนี้แต่พอเราเชิญอยากคือผมเคยเชิญชวนนะว่าใครที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์สารนี้ขอให้มา
0: ค่ะ
1: ให้ปากคำหน่อยจะแอบไปให้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เราไปพบตรงไหนที่เป็นความลับเพื่อป้องกันว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามขึ้นกับตัวเองนะครับแต่ณขณะนี้มันยังไม่มีแต่เท่าที่ถามตอนนี้คือตลาดเองก็ยังไม่มีใครเคยเห็นว่ามีเด็กขับอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือยังไม่มี
1: ที่ใหญ่มาขายของ
0: คือยังไม่มีใครให้การว่าเคยเห็นเด็กขับรถอย่างนี้นะคะ
1: เคยเห็นเด็กหนึ่งเคยเห็นเด็กสองเคยเห็นญาติของเขาไม่ว่าจะเป็นยายกับตาหรือแม่เองก็ยังไม่มีใครเห็นว่าหรือแม้แต่บ้านข้างๆก็ยังไม่มีใครที่จะบอกว่าเคยเห็นมีคนสอนเด็กหรือเคยเห็นเด็กขับรถมาก่อน
0: ค่ะครับแล้วในส่วนของผู้ปกครองของเด็กนอกจากตายายแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังไง
1: ในส่วนของแม่กับพ่อเด็กเนี่ยเท่าที่ทราบขณะนี้คือน่าจะครอบครัวน่าจะแยกกันอยู่โดยเด็กก็คงอยู่ในความดูแลของแม
0: ่ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเท่าที่ถามคุณหมอดูถามนักจิตดูเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่ถามดูนี่เด็กมักจะชอบอยู่กับแม่ถ้าไม่เห็นแม่ก็จะเริ่มวุ่นวายนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ค่ะเด็กนี่คือไปโรงเรียนตามปกติไหมคะ
1: เห็นว่าเด็กส่งไปเรียนตามปกติแต่ในวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเด็กไม่สบายก็เลยให้หยุดมีอาการเหมือนเป็นหวัดนะครับก็เลยให้หยุด
0: ค่ะโดยปกตินิสัยของเด็กคนนี้มีใครให้ข้อมูลไหมคะว่าเขาเป็นเด็กลักษณะยังไงนอกเหนือจากความที่บอกว่าเขามีบัตรคนเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพยานอย่างคุณครูคือในเรื่องมันออทิสติกนะฮะที่ที่ก็บอกว่ามันก็เขาก็คงเป็นอาการของออทิสติกอะก็คือเรียกอะไรผมก็อธิบายไม่ถูกนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีอะไรอ่ะการรับรู้ในบางส่วนบางอย่างแต่จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นประเภทหนึ่งของการพิการนะฮะที่คุณหมอยืนยันว่าเป็นการวิจารณ์ประเภท7คือออทิสติกอะฮะ
0: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าปกติถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสภาวะปกติก็คือเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยเจอเด็กคนนี้มาก่อนเราก็จะดูไม่ออกใช่ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีอาการป่วย
1: น่าจะดูออกอยู่นะว
0: ่
1: าน่าจะดูออกถ้าคนปกติน่าจะดูออก
0: ค่ะเวลาที่เขาให้
1: ปากคือเขาไม่ได้เหมือนคนเด็กทั่วไปนะครับอย
0: ่
1: างกรณีเคสเนี่ยที่บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยถ้าเป็นเด็กทั่วไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างเนี้ยคือต้องร้องไห้แน
0: ่ตกใจอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตกใจร้องไห้แต่วันเกิดเหตุหลังจากที่เขาเอามาที่โรงพักแล้วก็ให้หมอจิตแพทย์ที่ไปรักษาแล้วก็นักจิตอะไรต่างพยายามพูดคุยด้วยเนี่ยมันก็พูดไม่ได้เลยครับแล้วก็เหมือนกับสีหน้าก็ยังเฉยๆอยู่อย่างเนี้ยซึ่งมันไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนเด็กปกติหรือคนไม่แต่คนปกติมันเราเหมือนกันเพรา
0: ะ
1: เราเกิดเหตุสุดๆร้อนเนี่ยย
0: ัง
1: ไงมันก็ต้องเกิดความวิตกกังวลซีเรียสอะไรสักอย่าง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แต่เด็กคนนี้ก็คือเฉยๆ
1: คือมันเฉยๆมันไม่รับรู้อะไรเหมือนกับอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วคือตัวเขาบอกไหมคะว่าคือเขารู้ไหมว่าเขาไปเกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: หมายถึงว่าบอกไม่ได้เลยหรือว่ายังไง
1: บอกไม่ได้ครับไม่พูดไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: วันเกิดเหตุนะคือพูดไม่ได้เลยจนเท่าปัจจุบันนี้ยังพูดไม่ได้เลย
0: หมายถึงยังไงครับพูดไม่ได้คือไม่ยอมพูด
1: ถามแล้วไม่มีการสื่อสารตอบกลับมาฮะ
0: นิ่งเฉยอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: มันเป็นคุณหมอที่เขาคุยด้วยนี่เขาบอกไหมฮะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของอาการที่อาจจะเกิดขึ้นช็อกหรือว่าอะไรยังไง
1: หมอไม่ได้บอกว่าเกิดจากอาการที่เกิดเหตุแต่เกิดเป็นอาการหนึ่งของเด็กออทิสติกก็จะประมาณนี้คือเหมือนกับว่าไม่รับรู้อะไร
0: ครับแต่คือปกติเนี่ยก็คือปกติเขาก็ไปเรียนหนังสือพูดคุยได้ตามปกติใช่ไหมคะ
1: ไม่เขาฟังตามปกติคือตามปกติเขาคือก็ไปเรียนโรงเรียนนั่นนะฮะไม่ใช่โรงเรียนธรรมดานะ
0: ค่ะเขาเรียน
1: โรงเรียนโสดนะครับเป็นโรงเรียนโสดของบุรณตาลนะไม่ใช่เป็นโรงเรียนปกติ
0: หมายความว่าเด็กคนนี้พูดไม่ได้เหรอคะ
1: มันไม่ใช่เสียงพูดไม่ได้ฮะแต่ในก่อนหน้านี้มันก็พูดได้บ้างก็ว่างั้นนะฮะหมายถึงว่าคุณบอกว่าพูดได้บ้างแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุนี้เนี่ยก็
0: ไม่พูดเลยแล้วเวลาเขาอยู่กับครอบครัวค่ะคือหมายความว่าหลังจากที่แบบว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราเห็นไหมคะว่าเขาแบบในครอบครัวแบบมีการพูดคุยอะไรกันคือเขาอยู่ในเหมือนกับเป็นเซฟโซนเขาอ่ะเขาคุยไหมอะคะ
1: เท่าที่ถามก็คือหมายความว่าการสื่อสารก็เป็นไปลักษณะที่ของเด็กที่พิการลักษณะอย่างนี้กับผู้ปกครองพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ความหมายคือก็คงไม่ได้พูดแบบเด็กปกติ
0: ค่ะ
1: ก็คงรับรู้ได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยผมว่าจะเป็นเอง
0: ค่ะ
1: ครับคุณหมอให้ข้อมูลประมาณนั้นนะครับ
0: อืมค่ะอ่ะแล้วทีนี้ดิฉันเรียนสอบถามถึงในกรณีที่ในส่วนของคดีตอนนี้เนี่ยได้มีการแจ้งข้อหากับทางด้านของผู้ปกครองหรือว่าใครอะไรยังไงบ้างหรือยังอะคะ
1: ในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยเราตอนนี้เราวินิจฉัยว่าระหว่างยายกับแม
0: ่
1: ครับว่ามันจะมีถือว่าเป็นการดูแลเต็มที่หรือยังถึงปล่อยให้เด็กมาทำแบบนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็
1: เท่าที่ทราบคือน่าจะออกไปทางคือตอนนี้ถือว่าเด็กได้อยู่กับแม
0: ่
1: เพราะแต่ว่าอย่างเช่นกรณีที่คุณหมอบอกว่าให้กินยาให้เด็กตามที่หมอสั่งนะคุณแม่ก็ไม่ได้ให้กินเพราะว่าบอกว่าเห็นบอกว่ากินไม่กินก็เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่รู้บอกว่าที่ผมฟังมาจากปากเขาบอกว่าเห็นเด็กน้ำหนักตัวขึ้นเยอะก็เลยคิดว่าไม่กินก็คงไม่เป็นไรอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการดูแลไม่เป็นไปตามที
0: ่
1: ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำ
0: ค่ะ
1: ในการรักษาเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอาผิดได
0: ้ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการละเลยก็คือไม่เขาเรียกไม่ให้การรักษาตามที่แพทย์แนะนำอย่างนี
1: ้ตามที่แพทย์วินิจฉัย
0: อันนี
1: ้ปัญหาคือว่าในการที่จะแจ้งข้อหาให้กับแม่เขาเนี่ยตอนนี้มันก็ติดขัดตรงเท่าถามอันนี้ก็คือแม่เองตอนนี้ก็เขาเรียกเป็นอาการเครียดรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลครับผม
0: แล้วตากับยายอะคะตอนนี
1: ้คือตากับยายต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีส่วนคือจริงอะตามกฎหมายเนี่ยคือเราต้องเอาผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กที่ท่านในใครชิดแต่ครับส่วนว่าจะเป็นส่วนปล่อยปะละเลยด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันต้องสอบเพิ่มเติมว่าลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการร่วมกันปล่อยปะละเลยไห
0: ม
1: ที่ท่านในใครชิดแต่ครับส่วนว่าจะเป็นส่วนปล่อยปะละเลยด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันต้องสอบเพิ่มเติมว่าลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการ

0: ถ้าฟังไม่ผิดนะครับคือเหมือนกับยายเตรียมของจะไปขายของที่ตลาดในตัวเมือง
1: ค่ะ
0: ก็เก็บข้าวของขึ้นรถ
1: ค่ะ
0: แล้วเก็บแล้วแกเอากุญแจเนี่ยใส่อะไรนะไอ
1: ้กระจาดเหรอ
0: ใส่ถุงผ้าหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ยานะนี่คือ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้บังกุญแจไว้ให้เห็นชัดๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เหมือนกับว่าการที่เคยไปด้วยการอะไรต่างๆอาจจะสังเกตว่ายายเอากุญแจไว้ตรงไหน
1: ค่ะ
0: คือยายอาจจะคิดว่าจะไม่ทันระวังก็เลยวางไว้ในรถนั่นแหละฮะอันนี้มันจะแกว่าแกเปิดประตูไว้อีกข้างหนึ่งว่าจะข้างคือมันจะมีบอกข้างคนขับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับประตูฝั่งบอกข้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเปิดอ้าวได้เด็กก็เข้ามาตอนนั้นแล้วก็ว่าล็อกกระจกอะไรต่างเลย
1: ทางยายนี่คือให้ข้อมูลไหมคะว่าปกติเวลาไปตลาดขายของอะไรอย่างเงี้ยหลานจะไปด้วยไหม
0: ก็อันนี้ยังผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะลึกๆถามประเด็นนี้มาแต่ว่าคิดว่าอาจจะเคยไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปทุกด้วยกันทุกครั้ง
1: ค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่เคย
0: น่าจะเคยไปบ้างน่าจะเคยไปบ้างบ้านนะ
1: เพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งประเด็นว่าโอกาสที่แบบว่าเด็กจะเหมือนกับว่ามองแล้วจำว่าการขับรถต้องทำยังไงอย่างเงี้ยมันมีโอกาส
0: ก็มีไปอะไรก็ว่านะไปตลาดไปโรงเรียนฮะบางทีก็ขับไปส่งที่โรงเรียนไป
1: ความที่เขาเป็นเด็กพิเศษตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะจดจำว่าการขับรถแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
0: คือผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะแต่ถามว่า
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากและแต่คุณหมอที่แกเป็นจิตแพทย์แกก็บอกว่าถ้าไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะขับเองเนี่ยยากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ขับไม่ถึงขนาดว่าไม่น่าเป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: เราเจอทุกคนก็สงสัยอยู่ว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่รถเกียร์ธรรมดา
1: ไม่เกียร์ออโต้
0: หนึ่งมันเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาว่าเป็นรถเก่าการเข้าเกียร์เข้าอะไรมันค่อนข้างลำบาก
1: ค่ะ
0: มันสงสัยใช่ไหมแต่ผมก็สงสัยทุกคนสงสัยหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าในการดำเนินการสอบสวนเนี่ยเราจะใช้ความคิดตัวเองมาวินิจฉัยคดีไม่ได
1: ้
0: นะครับเราต้องใช้พยานหลักฐานที่ผิดชัดเจนผ
1: ิ
0: ดคนมีคนติดยันชัดเจนอย่างเงี้ยมันถึงจะเอามาเป็นพยานหลักฐานได้ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุเพราะว่าตอนที่พอหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพปรากฏออกมาบอกว่ารถอยู่ที่เกียร์5อันนี้มันอยู่ที่เกียร์5เองหรือว่ามันมีโอกาสแบบว่าพอชนแล้วมันกระแทกแบบเลยขึ้นไปถึงตรงเกียร์5ได้ไหมคะเราได้ตรวจสอบ
0: ตรงนี้ว่าผมยังไม่สอบถามแต่ว่าข้อที่จริงเกี่ยวกับตัวเกียร์รถเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นเพราะว่ามาตอนนั้นเลยคือเกียร์5มาพร้อมกันหรือว่ามีใครไปเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้
0: จริงๆก็ต้องให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานของพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดน่ะเป็นคนให้ข้อมูลตรงนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของตัวนอกเหนือจากทางผู้ปกครองแล้วเนี่ยในตัวเด็กเองเนี่ยในกรณีหลายคนบอกว่าอายุแค่11ขวบเท่านั้นเองเนี่ยก็ไม่ต้องได้ไม่ได้รับความผิดไม่มีความผิดอะไรแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าจะต้องมีการส่งเข้าไปบำบัดหรือว่าเข้าไปดูแลหรืออะไรตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กอายุต่ำกว่า12ปีลงมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่มีความผิดนะครับมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะ
0: มันคือความผิดไม่ใช่เป็นความผิดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ามันไม่ต้องรับโทษที่ถึงที่เราขับรถโดยประมาท

0: มันมีโทษจำคุกสิบปีอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรับโทษลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคือศาลจะไม่ได้มีการมาสั่งว่าอย่างนี้คือมันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายมันหยาบเลยครับคือไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะ
0: ไม่แต่กระบวนการสอบสวนต้องว่าไปตามแม้แต่ว่าเด็กให้ปากคำไม่ได้เราก็ต้องทำสำนวนไปจนจบครับ
1: ค่ะการทำคดีอันนี้เรียนสอบถามเลยว่ามันมีความลำบากใจอะไรยังไงบ้างไหมอะคะ
0: มันลำบากตรงที่ว่าหนึ่งผู้กระทำเนี่ยเป็นเด็ก
1: ค่ะ
0: แต่ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: อันที่สองนอกจากเป็นเด็กแล้วยังเป็นเด็กที่สนิทอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เราพูดตรงแล้วว่าการดำเนินการเนี่ยหรือว่าการให้ข่าวก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังครับระมัดระวังเพราะว่าถ้าผมเผยพูดอะไรที่มันจิตไปจากที่กฎหมายมันหยัดไว้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะดี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่แต่ว่าการดำเนินคดีกับผู้ปกครองเหมือนกันเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกหรือจะเอากระแสมาดำเนินการเขาไม่ได้เนี่ยมันง่ายตรงนี้ครับมันจะไม่เหมือนสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่มันไม่ต้องพูดถึง
1: คร
0: ับเราสามารถแจ้งข้อหาได้ถ้าไม่รับบาดเจ็บแรงต่างเนี่ยหรือพร้อมจะให้การนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะแจ้งข้อหาได้แต่นี่มันเป็นสองประเด็นหลังนี่คือเรื่องเด็กอายุต่ำกว่า12ซึ่งกฎหมาย
1: ค่ะ
0: กฎหมายมันอย่าเราไม่เป็นความผิดอันที่สองคือเป็นเด็กพิเศษซึ่งคณะขนาดนี้คือเขาให้ปากคำไม่ได้
1: ค่ะ
0: นี่แหละมันคือความยุ่งยากตรงนี้แหละครับ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งที่ทุกคนก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราสงสัยแล้วมันหาคำตอบที่ทุกคนเอา yes ไม่ได้อ
1: ะ
0: มันก็เลยมันเลยเกิดความลำบากครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการรับผิดชอบล่ะคะทั้งในส่วนของคดีแพ่งเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายการเยียวยาตรงนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
0: ในการเยียวยาเนี่ยก็คงที่บอกว่ารถก็มีประกันไปนี่เบื้องต้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนที่เขาทางญาติของผู้ที่สูญเสียเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะได้รับแต่ในส่วนการฟ้องเรียกร้องทางแพ่งเนี่ยทางญาติผู้เสียหายหรือเขาสามารถที่จะฟ้องเอาผิดทางแพ่งกับผู้ปกครองใช้คำว่าผู้ปกครองแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หรือยายก็ดูแท้แต่จะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งสุดท้ายก็ต้องใช้ความเห็นของพนักงานสอบสวนเมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไปประกอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหมายถึงใครได้บ้างนะครับว่าแต่ความรับผิดทางแพ่งเนี่ยผู้ปกครองน่าจะคือวิพากษ์ว่าเด็กคงไม่ได้อ่ะก็เลยครับเพราะว่า
1: เขาแยกกันอยู
0: ่ไม่ฮะอยู่ด้วยกันนะเด็กอยู่กับแม่
1: ค่ะ
0: อยู่กับแม่เอาไม่เด็กก็ได้คือที่บอกว่ากฎหมายให้เด็กไม่ต้องรับผิดเนี่ย
1: อ
0: ันก็เลยแต่ว่าพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ครับ
1: อ๋อค่ะโหแต่ว่า
0: คือพ่อแม่เขาน่าจะแยกกันอยู่ครับตอนนี้แต่ว่ายายกับแม่ที่บอกว่าจะโดยเฉพาะแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลโดยชอบธรรมใกล้ชิดที่สุดเนี่ยก็คือจริงๆถ้ามันไม่มีนั่นนะหมายถึงว่าเด็กธรรมดาเนี่ยถ้าอยู่กับแม่แม่ต้องเป็นคนรับเต็ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนอื่นเนี่ยจะแค่ช่วยดูแลเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เจ้าที่ถามก็คือว่าคือในบัตรเนี่ยเขาระบุว่ายายแต่ว่ายายตอนนั้นน่ะแม่กับเนี่ยพวกคือตัวแม่กับพ่อน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับของเด็กนะก็เลยให้ยายเป็นคนไปทำมีเชื่อเป็นบัตรผู้ดูแลปกครองเนี่ยแต่ว่าข้อเท็จจริงคือเวลานอนวันอะไรน่าจะอยู่กับแม
1: ่เนี่ยพ่อต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะ
0: ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ครับเมื่อเขาอย่างเช่นบอกว่าพ่อถึงว่าพ่อว่าผมจะลูกให้คุณนะแม่เงี้ยมันก็จะไปเอาโทษพ่อเขาไม่ได้ใช่ไหมคือเรื่องตรงนี้ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า
1: ค่ะ
0: จะสารภาพกับพ่อกับแม่เขายังไงแล้วเด็กเนี่ยอยู่ในความไม่รู้กันในกรณีอย่าล้างเงี้ยนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นเนี่ยว่าเขายินยอมให้ใครเป็นคนดูแลหรือว่ายินยอมให้แม่ดูแล
1: ค่ะ
0: นะแม่ก็ต้องดูแลเต็มที
1: ่ค่ะ
0: มีแต่ในส่วนที่หน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นแม่เป็นผู้ปกครองจะต้องดูแล
1: ค่ะโอ้จริงจริงพูดถึงพอฟังท่านรองผู้การพูดอย่างนี้แล้วมันมีความซับซ้อนแบบซ้อนกันอยู่ในคดีนี้เยอะ
0: คือผมเองก
1: ็
0: ค่ะค่อนข้างจะเครียดนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับคนต้องเรียกอะไรนะอยากได้ดั่งใจอ่ะทำไมมันช้าจัง
1: เพราะว่าเหมือนสังคมเขาก็จับตาดูกันอยู่ด้วยเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยว่าทำไมไม่แจ้งข้อหามันเลยทำไมไม่แจ้งข้อหามันเลยมันก็เป็นอย่างนี้สิครับ
1: ค่ะ
0: มันก็มีสองกลุ่มกลุ่มที่จะให้จัดการเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าเฮ้ยเขาเป็นเด็กนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นเด็กนะเขาเป็นเด็กนะ
1: อ
0: ่
1: าน
0: ะครับ
1: คือถ้า
0: ต้องทำแล้วแต่ว่าถึงไงเราก็ต้องทำมันก็ต้องทำถึงมันจริงเลยนะเวลามันจะมาบังคับให้พนักงานสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเองครับ
1: เพราะว่าคือ
0: นี่ก็ไม่ได้
1: คือถ้าเด็กอายุอาจจะอายุเกิน12ไป14 15อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก
0: ็
1: ในส
0: ่
1: วนของการดำเนินคดี
0: ก็เรียกอะไรไอเด็กเยาวชนเนี่ยมันก็เรียกมันมีเป็นช่วงๆแต่ว่าไอช่วงต่ำสุดคือตอนนี้คือ12ลงมาต่ำสุด12ลงมาจนถึง1ขวบอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือเป็นความลำบากใจในส่วนของการดำเนินคดีคือถ้าเกิดเป็นความผิดที่แบบว่าไม่มีผู้อื่นได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทีนี้เนี่ย
0: ผู้ใหญ่ขับเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดเลย
1: ใช่ใช่นะคะค่ะอันนี้โหต้องแล้วคาดว่าจะต้องสอบปากคำไปอีกสักเท่าไหร่อะคะมีพอที่จะบอกได้ไหมคะว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่
0: ใช่ครับว่าเร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้คือพนักงานสวนเนี่ยเราไม่ได้ให้ทำคนเดียวเลยครับเวทเป็นคณะเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นคณะของโรงพักเมืองรวมทั้งตำรวจภูธรก็เราส่งเขาเรียกอะไรกรมงานสอบสวนลงไปช่วยด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับรวมทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4เขาก็ลงส่งพนักงานสวนลงมาช่วยด้วยส่วนนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่งที่บอกการสอบมันก็ได้สอบคือการที่ใช้ก็ดีนะมันไม่มีความยุ่งยากว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คนที่เราจะมาเถียงถือว่าคดีรถชนกันแล้วจะมาเถียงใครผิดใครประมาทอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คดีนี้มันไม่ต้องวินิจฉัยว่าใครผิดใครถูกคนผิดเห็นอยู่แล้ว
1: มันชัดเจน
0: เพียงแต่ว่าที่บอกนั่นแหละครับด้วยคุณสมบัติของผู้กระทำความผิดนั้นมันเป็นหลักการคุ้มครองลักษณะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ท่านจะบอกว่าเห็นใจผู้เสียหายไม่เห็นใจอย่างยิ่งเลยครับก็สงสารถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับการที่ท่านมาเดินทุรงเนี่ยคือถือว่าเป็นพระซึ่งท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีญาติของพระหรือว่าคนเจ็บมาเรียกร้องอะไรไหมคะ
0: ในส่วนตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางคือตอนนี้การเยียวยาเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องพรบเรื่องอะไรที่เขามีนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในส่วนเนี้ยนะก็จะมีบริษัทกลางหรือไอส่วนที่เขาดูแลเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้ไปเยียวยาในส่วนนี้ไปแล้วครับ
1: ค่ะอ๋อก็ดูแลตรงนี้ให้ตอนนี้เด็กกลับไปอยู่กับตายายที่บ้านแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
0: ไม่ใช่ครับเด็กตอนเนี้ยไม่ได้ให้ไปอยู่กับตายายเลยครับ
1: อยู่กับคุณพ่อ
0: ไปอยู่กับแม่ตอนนี้เด็กเนี่ยถูกนำตัวไปในความดูแลของโรงพยาบาลอะไรที่อุบลเนี่ย
1: อยู่กับคุณหมอนะคะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับที่อุบลนะครับ
1: ส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลในเรื่องของการเยียวยาของสภาพจิตใจของเด็กด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กพิเศษอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็ต้องดูแลตามหลักอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ครับครับครับครับใช่คร
1: ับ
0: ก็คือมันมีอะไรระเบียบที่ปฏิบัติว่าลักษณะนี้เราต้องทำยังไงของ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
1: ค่ะท่านรองผู้การคะอยากจะให้ท่านรองผู้การฝากไว้นิดนึงเพราะว่าดิฉันเห็นในโลกโซเชียลอ่ะมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่สอนให้ลูกๆเนี่ยอายุเนี่ยประมาณเนี้ยเลยอ่ะสอนขับรถอะไรต่างๆนานาแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเหมือนอวดว่าลูกขับรถเป็นลูกขับรถเก่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ฝากเตือนหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าให้ยังไม่ถึงวัยอย่าให้เด็กไปขับรถโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าให้เด็กขับรถไปโรงเรียนเองคิดว่าเด็กขับรถได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เด็กพิเศษแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นสอนให้เด็กเนี่ยเขาเรียกวุฒิภาวะเขายังต่ำอยู่เลยการตัดสินใจหรือว่าความคึกขนองกรณีที่เป็นเด็กปฏิถึงแม้จะอายุเกิน12ปี13 14ก็เหมือนกันซึ่ง13เนี่ยมันบางทีก็อยู่ม .3 แล้วก็มีนะตอนพูดตรงผมเรียนอายุ13ขวบเนี่ยผมอยู่ม .3 แล้วนะซึ่งบางบ้านก็ตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยเมื่อ30 40ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครมีมอเตอร์ไซค์คันนึงก็ยากนะอย่าคิดอย่าพูดถึงรถยนต์เลยเต็มที่ก็จักรยานนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ที่บอกก็เห็นทั้งภาพทั้งอะไรให้เด็กขับผู้ปกครองปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเขายังไม่เคยเห็นว่ามันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพจิตใจของตัวเองได้ต่อให้เป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กพิเศษ
1: นะ
0: ครับความคึกขนองแล้วเด็กมันโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วง
1: วัยรุ่น
0: ม.1 ม.2 ม.3 มันก็เรียกว่าช่วงที่จะเริ่มดื้อแล้ว
1: กำลังห้าวกำลังคึกขนอง
0: กำลังดื้อเราอยากเรียนรู้นู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: บอกไปซ้ายมันก็จะไปขวาจะไปทางตรงเนี่ยจะเป็นแนวนั้นซึ่งเวลาเกิดเหตุขึ้นมาถ้าพ่อแม่คนไหนไม่นึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรท่านก็จะเสียใจแบบนี้นะครับแล้วมันไม่ใช่เสียใจเฉพา
1: ะ
0: ครอบครัวของท่านมันจะไปทำความสูญเสียให้กับคนอื่นข้างในนักศึกษาอีก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องดูกรณีอันนี้เป็นตัวอย่างที่พ่อแม่จะต้องตระหนักแบบมากๆเลยนะคร
0: ับ พ่อแม่ผู้ปกครองถึงแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่ต้องตระหนักแล้วก็ฝากไปถึงเด็กๆน้องๆที
1: ่
0: กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยยังไม่ถึงวัยอย่าคิดเด็ดขาดเพราะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้ไม่เท่าเสียบางสูญเสียครั้งนี้ถือว่าร
1: ุ
0: นแรงสำหรับความรู้สึกของทั้งผมและทุกๆคนนะครับมันรุนแรงมากครับเราเองก็ชอบเหมือนกันว่ามันโอ้ทำไมมันเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คร
1: ับ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้การมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีนี้นะคะแล้วก็ต
0: ้องบอกว่ากินยาไป2ชุดแล้วครับ
1: ค่ะค่ะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะคะแล้วก็คือหวังว่าในส่วนของสังคมอะไรต้องเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยจะไม่ต้อง
0: ไม่เป็นไรครับเราทำงานมาขนาดนี้แล้วก็คนเข้าใจเขาเข้าใจคนไม่เข้าใจเขาก็ด่ามานะครับไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะค่ะขอบ
0: คุณ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะนะคะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะก็คืออย่างที่ท่านรองผู้การบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นคดีที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะอายุมากกว่านี้สักหน่อยนึงประมาณสัก14 15เนี่ยในส่วนของคดีเนี่ยมันก็จะไม่มันจะไม่ยุ่งยากขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยอายุต่ำกว่า12แล้วก็ยังเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของการสอบปากคำก็ประมาณสักเกือบ30ปากได้แล้วนะคะแต่ว่ายังต้องมีคนที่ต้องมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเรียกตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวเด็กเองเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของทางคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของแม่เด็กเองเนี่ยก็เครียดจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในส่วนของคดีตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะสามารถที่จะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของความผิดความรับผิดชอบอะไรต่างๆต้องมีแน่นอนแล้วก็ตัวเด็กเองถึงแม้ว่าจะไม่ ไม่ต้องรับโทษเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดก็มีความผิดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะมีข่าวจากทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตานะคะให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้กับคนไทยที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางมูลนิธิค่ะได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะร่วมกับทางด้านของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยค่ะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้นะคะสามารถลงทะเบียนแล้วก็รับคิวพร้อมกันได้เลยในวันงานตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 12:00 น.ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023548365ถึง68 023548365ถึง68นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาเป็นต้อกระจกนะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันไปได้นะคะในส่วนของการผ่าตัดตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาดำเนินโครงการนี้มาเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อที่จะรอคิวในการผ่าตัดดวงตานะเพื่อที่จะให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาเป็นต้อกระจกเนี่ยสามารถได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนดวงตากลับมาเห็นได้อย่างชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตั้งแต่วันจันทร์ที่20มกราคมเนี่ยเขาจะรับคิวตรวจตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงนะคะเพื่อที่จะทำการผ่าตัดต้อกระจก100ดวงตานะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งแต่7โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยนะคะเขาก็จะทำการตรวจคัดกรองนอกจากรับคิวแล้วเนี่ยก็จะทำการตรวจคัดกรองต้อกระจกแล้วก็ตรวจความผิดปกติของสายตาแล้วก็จะมีการให้ความรู้การดูแลสุขภาพของดวงตาด้วยนะคะจะปิดรับคิวคือเปิดรับคิว7โมงเช้าปิดรับคิวตอนช่วง12นาฬิกานะตอนช่วงเที่ยงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเต็มก่อนด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยให้ฟรีนะ100ดวงตานะคะถ้าหากว่ามีใครสนใจเขาบอกว่าจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้นะประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนอกเหนือจากคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยที่เขามีความต้องการที่จะเข้ารับการตรวจแล้วก็ผ่าต้อกระจกให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าหลายๆคนยังต้องรอคิวผ่าตัดตามสิทธิการรักษาหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการที่ทางมูลนิธิจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยคือรีบเดินทางมานะเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยในงานเองก็จะมีทีมจักษุแพทย์นะคะทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ตรวจแล้วก็คัดกรองต้อกระจกนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วผู้ป่วยก็จะต้องได้รับการเข้าผ่าตัดต้อกระจกนะคะคือหลังจากที่ตรวจคัดกรองเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้ารับผ่าตัดภายใน2อาทิตย์นะที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโดยทางมูลนิธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะก็ใครมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของต้อกระจกก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ023548365ถึง68ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกทม.ค่าประกาศรับรองผลเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ได้สัปดาห์นี้และตรวจความพร้อมดันวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชตรวจความพร้อมโครงสุดท้ายก่อนลุ้นประวัติศาสตร์ผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณสราวุฒิจากกรมรายงานค่ะ
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569นี้จะมีการพิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุทั้งในแง่การเป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่หลอมรวมความเชื่อในภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณประเพณีที่มีชีวิตเช่นการแสดงโนราทางจังหวัดได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะช่วงวันประกาศรองรับวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การแสดงแสงสีเสียงและเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกพร้อมกันนี้ได้วางกรอบบริหารจัดการและแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: กรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่7ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีนายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานผลสรุปการดำเนินการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายขจรจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นได้มีการรวบรวมคะแนนและส่งรายงานผลสรุปคะแนนเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรับทราบเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่28มิถุนายน2569และคาดว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศผลรองรับการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นั่นทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดเหตุจลาจลภายในเรือนจำในกอมโบของศรีลังกาหลังผู้ต้องขังจากแก๊งค้ายาเสพติด2กลุ่มประทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนรวมเจ้าหน้าที่เรือนจำ4นายและบาดเจ็บมากกว่า100คนโดยรายงานระบุว่าชนวนเหตุเกิดจากการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างนักโทษ2กลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดโดยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมลักลอบค้ายาเสพติดภายในเรือนจำขณะที่อีกกลุ่มเป็นฝ่ายต่อต้านสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อนักโทษที่ก่อจลาจลสามารถบุกยึดอาวุธปืนจากคลังของเจ้าหน้าที่เรือนจำมาครอบครองและใช้เปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามนับเป็นเหตุจลาจลในเรือนจำที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในรอบกว่า5ปีขณะที่ทางการเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นนะคะณมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

22:15 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะมีคุณภาคินค่ะแจ้งไว้ถนนอโศกมนตรีฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีนะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะคะบอกว่าเลยจากแยกอโศกสุขุมวิทมาเล็กน้อยมีรถพ่วง18ล้อค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยช่องทางขวานะคะจุดนี้โอ้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะถ้าเป็นรถพ่วง18ล้อนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเคลื่อนย้ายได้เองด้วยหรือเปล่านะคะเป็นช่วงที่ไปทางด้านของอโศกมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะแล้วก็เลยจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะเจอรถพ่วง18ล้อคันนี้จอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ตอนนี้จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงหน้าคือรถเนี่ยจากอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบุรีนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณทางแยกสุขุมวิทซอยสุขุมวิท21ซอย1ตรงนี้นะตรงแถวๆหน้าสยามสมาคมไม่แน่ใจว่ารถพ่วงคันนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายไปได้แล้วหรือยังนะอ๋อน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วเพราะว่าแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 21:29 ตอน 15:30 นะคะมีอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นทางหลวงหมายเลข107นะถนนช้างเผือกช่วงที่มาจากแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข11มุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลนครพิงตรงบริเวณแยกต่างระดับศูนย์ราชการร่วมใจหรือว่าแยกทันทสถานหญิงเชียงใหม่เมื่อตอนช่วง20:00มีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยนะคะตอนที่เกิดเหตุนั้นก็ส่งผลให้สภาพการจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณ20:00ที่จังหวัดเชียงใหม่นะบนถนนช้างเผือกตรงช่วงบริเวณทางแยกทันทสถานหญิงเชียงใหม่รถกระบะนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามายังไงนะคะมาเกิดเสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะคะตรงจุดนี้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ1รายตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายรถคันนี้พ้นกีดขวางกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกตรงช่วงของบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่มาจากทางจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านบางครุบอกว่าตรงแถวๆเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลาไปเจอคนเดินสวนเดินสวนทางขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เดินในลักษณะที่แบบค่อนข้างอันตรายทีเดียวคือไม่ได้เดินชิดขอบทางแต่จริงๆมันไม่ใช่ทางที่เดินตามปกตินะขึ้นมาได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่แจ้งเข้ามาแล้วเราประสานงานไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอตัวด้วยหรือเปล่านะคะอันตรายทีเดียวเพราะว่าตรงช่วงของบริเวณบนทางพิเศษตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางที่แบบว่าคนจะขึ้นมาเดินตามปกติได้นะอันนี้แต่ว่านี่เขาเดินสวนทางขึ้นไปแล้วก็เดินแบบไม่ได้สนใจเหมือนไม่ได้สนใจรถด้วยอันตรายทีเดียวถ้าเกิดเป็นรถใหญ่มานี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตอนนี้นะคะรับแจ้งเบื้องต้นนะคะบอกว่ามีพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ที่บริเวณท่าน้ำภาษีเจริญเมื่อตอนช่วง 21:00 นค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำนะคะได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตลอยน้ำเป็นผู้ชายนะคะโอ้ตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ20ปีชื่อนายปรเมศเป็นคนแถวคลองเตยนี่เองนะคะที่อยู่ที่ระบุไว้ก็คืออยู่ที่ชุมชนหัวโค้งคลองเตยสภาพศพนี่นอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีเนื้อกางเกงขาสั้นคาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำผู้เสียชีวิตขึ้นฝั่งแล้วนะคะก็
ม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินำไปที่โรงพยาบาลไหนเป็นพื้นที่ของความรับผิดชอบของสน.ปากคลองสานนะคะเป็นเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำนะคะที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบขออภัยเป็นพื้นที่ของสน.บางคอแหลมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตนี้เป็นใครนะคะมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันบ้างนะคะมีคุณกันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมซานาล่าที่อยู่ภายในซอยสุขุมวิท15นะคะแจ้งแทนชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนตัวเครื่องสีทองนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารสเสือ8315นั่งรถมาจากที่เทอร์มินอล21ไปลงที่โรงแรมที่อยู่ภายในซอยสุขุมวิท15เอาก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้คนขับรถแท็กซี่สีชมพูที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีผู้โดยสารเรียกมาจากเทอร์มินอล21นะคะไปลงที่สุขุมวิทซอย15โรงแรมซานาร่านะคะเมื่อตอนช่วง 20:45 แล้วเขาลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถของคุณนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ8315เข้าใจว่าน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่าลงจากรถไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อตอนช่วง 20:45 เมื่อสักพักนี้เองอะค่ะคุณธัญญพรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมชาเทียมแกรนด์นะคะแจ้งแทนลูกค้าลืมกระเป๋าเดินทางค่ะเป็นกระเป๋าแบบล้อลากนะคะเป็นกระเป๋าเปล่าไม่มีของอยู่ข้างในค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง215นั่งรถมาจากที่โรงแรมชาเทียมแกรนไปลงที่ห้างวันแบงคอกแล้วก็ลืมกระเป๋ากระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าแบบล้อลากใบนี้เนี่ยลืมไว้บนรถแท็กซี่นะเมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงนั่งรถแท็กซี่ไปจากโรงแรมชาเทียมแกรนไปลงที่ห้างวันแบงคอกเมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงนะคะแล้วคุณณัฐนันท์ค่ะลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถนะคะมีสายคล้องสีเหลืองมีคีย์การ์ดด้วยใส่คีย์การ์ดเนี่ยใส่ไว้ในการ์ดโฮลเดอร์เป็นรูปผู้หญิงถือลูกแก้วสีม่วงแล้วก็มีกุญแจบ้านกุญแจรถประมาณสัก5ดอกวางบอกว่าวางพวงกุญแจอันนี้เนี่ยไว้ที่เบาะรถแล้วก็หล่นหายระหว่างขับรถจักรยานยนต์ตามเส้นทางก็คือซอยแจ้งวัฒนะ10มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องมาทางวงเวียนบางเขนพหลโยธินแล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกเกษตรมาเสนารัชดาอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของซอยนานานะคะเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ตอนประมาณ 10:30 ถึง 8:30 นะเส้นทางนี้เลยค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยมาจากแจ้งวัฒนะเลยนะคะตรงช่วงของแจ้งวัฒนะซอย10ข้ามสะพานข้ามแยกหลัก4มาทางวงเวียนบางเขนเข้ามาทางด้านของพหลโยธินตรงเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกรัชดาแยกรัชโยธินนะแล้วก็ใช้รัชดาเข้ามาที่ตรงอโศกยาวๆมาจนถึงอโศกสุขุมวิทเลยนะคะพอมาถึงอโศกสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวขวามาทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกมาที่ซอยนานาแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวงกุญแจเนี่ยหล่นตั้งแต่ช่วงไหนมานะคะเพราะว่าตัวของคุณณัฐนันท์เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แล้วพวงกุญแจเนี่ยวางอยู่ที่เบาะรถแล้วก็ลืมนะคะ10ตำรวจโทเทวินค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อแจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าไม่ทราบรายละเอียดนะว่าสีอะไรแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีเอกสารส่วนตัวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียนลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่สนามบินดอนเมืองค่ะมาลงที่ MRT จตุจักรคนขับรถชื่อคุณอุดมไม่ทราบนามสกุลนะคะเมื่อตอนช่วง 6:50 นาทีวันนี้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าถือนะคะซึ่งในกระเป๋านี่จะมีเอกสารส่วนตัวอาจจะเป็นพาสปอร์ตด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเพิ่งนั่งมาจากที่ดอนเมืองด้วยนะคะมาลงที่ MRT จตุจักรเมื่อช่วง 18:50 นาทีแล้วก็คุณจักรพันธ์นะคะลืมถุงยาอ๋ออันนี้ที่แจ้งไปนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ย
คนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่3850ได้เห็นหรือยังว่ามีถุงยาของผู้โดยสารลืมอยู่บนรถนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นยังไงรบกวนช่วยติดต่อส่งคืนด้วยละกันนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอันนี้โหมีผู้เสียชีวิต3รายเลยค่ะคุณผู้ฟังอุบัติเหตุรายนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข3012อำเภอป่าติ้วที่จังหวัดยะโสธรช่วงที่มาจากบ้านหนองเป็ดมุ่งหน้ามาทางบ้านโคกพระเจ้าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงของบริเวณบ้านหนองเป็ดเลยนะคะเป็นรถบรรทุกชนกับรถกระบะทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายในพื้นที่ของสภ.เมืองยโสธรนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เนี่ยคุณผู้ฟังที่เห็นนะเป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังน่าจะกำลังนำผู้ที่มากับรถคันนี้เนี่ยที่ติดอยู่ภายในรถเนี่ยออกมานะเป็นรถกระบะนะชนกับรถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่มากับรถกระบะนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทราบกันช่วงต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็โหสภาพหน้ารถยับเยินมากคนที่มากับในรถกระบะเนี่ยล่ะน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเลยนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบกินส้มตำต้องฟังข่าวนี้กันหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะจากที่ทางด้านของจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยทางด้านของท่านผู้ว่านะคะคุณชุมพิษเดชารัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีการประชุมนะเพื่อที่จะจัดงานเตรียมการจัดงานมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีโดยในงานนี้นะคะก็จะมีทางด้านของดร.ดนัยหวังบุญชัยซึ่งเป็นผู้จัดการแผนงานสื่อเตรียมการจัดงานมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีโดยในงานนี้นะคะก็จะมีทางด้าน

งานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหรือว่าสสจสารคามนี่แหละค่ะคุณสุขสรรค์สิริสุริยะสุนทรได้มีการนำเอาข้อมูลที่เขามีการตรวจเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะมาพูดถึงมาพูดในที่ประชุมในวันนี้ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะเขาบอกว่าจากการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่จำนวน 20,000 คนด้วยกันพบว่ามีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 11% ในขณะเดียวกันค่ะเขาก็มีการตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,700 คนพบว่ามีน้องใหม่นักศึกษาน้องใหม่เนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% เลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้นะคะในขณะที่เขามีการตรวจคัดกรองน้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนไปตรวจพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจำนวน380คนหรือคิดเป็น 19% ด้วยกันซึ่งในประเด็นนี้เองท่านผู้ว่าก็ได้มีการสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนหลังจากที่พบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีพฤติกรรมการชอบกินส้มตำใส่ปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของสำนักของอย.อาจจะมีการปนเปื้อนของปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ทำให้ไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปอีกประมาณสัก 15-20 ปีเยาวชนเหล่านี้เนี่ยจะต้องป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็เกิดความเสียหายกับอนาคตของตัวเขาได้นะรวมถึงอนาคตของชาติด้วยนะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าเองก็ยังได้มีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่มีวัตถุดิบเป็นปลาร้าได้เข้ามาร่วม อบรมในโครงการนะคะชื่อโครงการมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็จะเชิญให้นิสิตของมหาวิทยาลัยสารคามนี่แหละค่ะเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อจะได้รู้เท่าทันในเรื่องของการกินอาหารที่ปลอดพยาธิรวมถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าจากตัวเลขของนิสิต ที่มีการตรวจคัดกรองเนี่ยมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูงมากยังต้องไปเร่งหาต้นตอที่ทำให้เกิดการติดพยาธิใบไม้ในตับก็คืออาหารที่กินเข้าไปถ้าเกิดว่าพบว่าเกิดจากปลาร้าดิบก็จะต้องมีการไปออกมาตรการควบคุมเรื่องของการผลิตปลาร้าให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยนะคะแล้วก็จะต้องปรุงสุกเพื่อที่จะปลอดจากพยาธิด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ยังได้มีการให้ทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปออกตรวจร้านอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำเพื่อให้ความรู้ถ้าเกิดว่าร้านไหนเนี่ยใช้ปลาร้าสุกก็จะได้ให้ขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกกับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำที่ใส่ปลาร้าสุกนะคะทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและก็ภาพลักษณ์ขององค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.นิติยาบอกว่า
พอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกตกใจกับข้อมูลที่ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะไม่คิดว่าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในปีการศึกษา2569จะมีคนติดพยาธิใบไม้ตับสูงขนาดนี้แล้วก็อยากให้มีการคัดกรองนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยพร้อมกับบุคลากรที่

0: อยู่จำนวนกว่า 50,000 คนทีเดียวเนื่องจากว่าทุกคนน่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดโอ้โหส่วนใหญ่เป็นคนอีสานแล้วก็มีพฤติกรรมในการกินส้มตำที่ใส่ปลาร้าและก็ไม่รู้ว่าปลาร้าที่ใส่นั้นเป็นปลาร้าที่ผ่านการต้มสุกให้ได้มาตรฐานต้มสุกหรือว่าได้มาตรฐานอย.หรือไม่นะคะรวมถึงยังต้องหามาตรการเร่งด่วนเพื่อการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดแล้วก็โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้รู้ว่าการทำอาหารโดยเฉพาะปลาร้าดิบนั้นมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนกับพยาธิใบไม้ตับซึ่งจะทำให้นิสิตนักศึกษานั้นติดเชื้อแล้วก็อาจจะป่วยเป็นมะเร็งในอนาคตได้นะคะก็คือมันก็น่าตกใจนะสำหรับตัวเลขที่ทางด้านของทางสสจ.จังหวัดเขาได้มีการรายงานนะว่าอันนี้เป็นการสุ่มตรวจจากนักศึกษาน้องใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทั้งมหาลัยแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันตัวเลขสูงขนาดนี้คงจะต้องตรวจกันทั้งมหาวิทยาลัยละไม่ใช่เฉพาะตัวนักศึกษาบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยก็ต้องตรวจด้วยบุคลากรทั้งหมดประมาณเกือบ50,000คนก็ต้องตรวจด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบเนี่ยก็จะทานจะกินส้มตำใส่ปลาร้าด้วยนะคะโอ้อันนี้สำหรับใครที่ได้ยินข่าวอันนี้แล้วก็คงจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ตัวเองกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรน้ำปลาร้าที่ใส่เข้าไปนี่เป็นน้ำปลาร้าที่ต้มสุกด้วยหรือเปล่านะก็คือส้มตำปูปลาร้านี่เป็นอะไรที่แบบสาวๆนะต้องบอกเลยสาวๆชอบทานกันมากเลยนะคะส้มตำอาหารไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานแล้วมันได้รับความนิยมไปทั่วเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินส้มตำแล้วก็ใส่ปลาร้าแบบเป็นประจำเนี่ยน่าจะไปหาคุณหมอตรวจสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะจากเนี่ยจากข่าวอันนี้ก็ฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะตรวจไป 12,000 กว่าคนเจอติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,000 กว่าคนได้โอ้โหคือฟังแบบนี้แล้วเด็กๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตอนนี้คงจะแบบโดยเฉพาะปี1ชั้นปีที่1เพราะว่าเป็นนักศึกษาใหม่ที่เขาสุ่มตรวจนะตรงนี้ก็คงจะแบบระแวงกันไปหมดระแวงกันไปตามๆกันเลยก็ว่าได้นะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะจะบริโภคอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะตรงถนนนวมินทร์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกกม8มุ่งหน้ามาทางแยกซอยนนจันทร์ตรงบริเวณปากซอยนวมินทร์90เมื่อตอนช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็มีคนเจ็บเป็นผู้ชาย1คนด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จุดที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปหมดแล้วการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะช่วงนี้สำหรับสภาพการจราจรในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยหลัง4ทุ่มมานี่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำงานในช่วง4ทุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าพื้นที่ทำงานกันแล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าผ่านไปตรงจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะก็ต้องเรียกว่าเพิ่มความระมัดระวังมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาอาจจะแบบปิดในช่องทางซ้ายช่องทางเบี่ยงช่องทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะส่งผลทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่าขับรถมาเร็วๆพอมาถึงตรงจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยเดี๋ยวเกิดเบรกไม่ทันหรือว่าหักหลบไม่ทันเนี่ยจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นนี่ในช่วงหลังเที่ยงคืนมานะจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังบางทีบางจุดเนี่ยตอนช่วงเวลากลางคืนอย่างตอนที่เลิกจัดรายการออกไปเนี่ยหลังเที่ยงคืนพอกลับไปบางเส้นทางเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบไฟไม่ค่อยสว่างไฟถนนไม่ค่อยสว่างด้วยแล้วก็ไฟจากทางด้านของจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยบางทีแบบมองไกลๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะต้องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยบางทีจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีเราก็ไม่ควรที่จะใช้ความเร็วพอไม่ใช้ความเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าหลีกเลี่ยงหลีกหลบในส่วนของจุดที่เขามีการทำงานได้ทันนะคะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนี่เขาก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายๆพื้นที่เลยนะหลายๆพื้นที่เลยที่เขามีการทำงานกันนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยที่บริเวณถนนเทศบาล17ซอย1ชุมชนร่วมใจพัฒนานะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะไปออกที่ทางด้านของปั๊มน้ำมันเชลล์อ๋อนี่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะเป็นชุมชนร่วมใจพัฒนาซึ่งเป็นเส้นทางที่จะสามารถไปทะลุออกที่ปั๊มน้ำมันเชลล์เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาแล้วก็ไปทับเสาไฟฟ้าค่ะส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักหลายต้นเลยนะแล้วก็มีต้นไม้กับเสาไฟนั้นกีดขวางการจราจรก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางนะเนื่องจากว่ามันสัญจรผ่านไม่ได้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางด้านอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางถนนเทศบาลถนนเทศบาล17ซอย1ตกลงเขาเป็นถนนในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนสายหลักนะคะเสาล้ม1ต้นเท่านั้นนอกนั้นมีแต่ต้นไม้เป็นต้นมะขามล้มการสัญจรไม่เป็นปัญหานะคะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นถนนที่อยู่ภายในหมู่บ้านไม่ได้ส่งผลกระทบให้กับผู้ที่สัญจรมากนักนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีเสาไฟฟ้าล้มเพียงแค่1ต้นเท่านั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นที่ต้องผ่านจุดนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงเลยจะดีกว่านะคะเป็นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในอำเภอศรีคิ้วนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีฝนตกลงมามีฝนตกหนักเลยนะแล้วก็โหเสาไฟที่เห็นนี้คือมันหักแล้วก็ทำให้สายไฟนั่นคือมันโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าเสาว่าหักเพียงแค่ต้นเดียวแต่ว่ามีต้นไม้ล้มเป็นต้นมะขามนะแล้วฝนก่อนหน้านั้นตอนช่วงประมาณสักก่อน4ทุ่มมีทั้งฝนมีทั้งลมกระหน่ำลงมาเลยนะคะที่ในพื้นที่อำเภอศรีคิ้วเรียกว่าฝนค่อนข้างที่จะฝนตกหนักแล้วก็ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงน่าจะตกในหลายๆพื้นที่ของที่จังหวัดนครราชสีมานะนอกจากที่ศรีคิ้วแล้วที่ลำตะคองก็ตกด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ในพื้นที่หมู่1ชุมชนร่วมใจพัฒนา
เข็นคนที่ในชุมชนนั้นบอกว่าไฟดับก็เนี่ยแหละก็น่าจะเป็นสาเหตุมาจากอันนี้แหละค่ะที่ต้นไม้ล้มแล้วก็ไปทำให้เสาไฟหักโค่นลงมาเดี๋ยวคงต้องใช้เวลากันสักพักหนึ่งนะในส่วนของการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็ในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคนหายนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอย้ำกันนิดนึงเพราะว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะหายไปที่เป็นชาวออสเตรเลียมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ไมเคิลจีเพดนะคะอายุ73ปีแล้วค่ะคือตัวของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีอาการความจำเสื่อมเริ่มแบบว่ามีการหลงลืมก่อนหน้านี้นะคะก็คือมีลูกชายของคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตอนช่วงบ่าย2โมงบอกว่าพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะตอนช่วงประมาณบ่ายๆคือไม่ใช่ตอนบ่ายเขามาแจ้งแต่บอกว่าพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะซึ่งตัวของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลนะคะบอกว่าเขาบอกว่าเพิ่งไปต่อวีซ่ามาได้ประมาณ2อาทิตย์ตอนที่เจอล่าสุดเนี่ยการแต่งกายก็คือสวมเสื้อสีเทากางเกงยีนสีเทาๆดำๆสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินแล้วก็สวมเสื้อยืดนะคะมีพาสปอร์ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือลูกชายเนี่ยพยายามติดต่อเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วนะคะบอกว่าครอบครัวของเนี่ยคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยกับลูกชายเนี่ยมาเช็คอินตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วเพิ่งไปต่อวีซ่ามาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วน่าจะมาพักแบบฮอลิเดย์นะก็คือเป็นช่วงพักผ่อนของเขาอะนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งมีตำรวจพาตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลไม่รับตัวของคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาก็เลยกลับมาที่โรงแรมแล้วก็ไปนั่งดื่มต่อที่ร้านใกล้เคียงอ๋อน่าจะแบบว่ามีคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอตัวของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์เนี่ยแล้วพาไปที่โรงพยาบาลทางคือยังไม่แน่ใจนะที่บอกว่าทำไมอยู่ตำรวจพาไปที่โรงพยาบาลอาจจะมีอาการผิดปกติหรืออะไรขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็คือตำรวจเนี่ยก็พามาส่งที่โรงแรมที่พักด้วยซ้ำไปนะจากนั้นเขาก็ออกมานั่งดื่มที่ร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับที่โรงแรมนะคะซึ่งตัวของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์กับลูกชายเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมลาปาติสนะคะลาปาติสซาซาอิลนะคะที่สุขุมวิท11อันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นคนให้ข้อมูลนะคะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นคนให้ข้อมูลบอกว่าตัวของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์เนี่ยซึ่งมาพักที่โรงแรมเนี่ยกับลูกชายแล้วก็ที่เห็นล่าสุดก็คือว่าแต่งตัวด้วยสวมเสื้อยืดสวมเสื้อยืดนะคะแล้วก็สวมกางเกงยีนสีเทาๆดำๆสวมเสื้อยืดสีเทานะคะรองเท้าผ้าใบสีขาวน้ำเงินมีพาสปอร์ตติดตัวไปแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะ1เครื่องตัวทางด้านของมิสเตอร์คริสโตเฟอร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการหลงลืมแล้วล่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่รับตัวก็เลยพากลับมาที่โรงแรมที่พักเนี่ยนะคะที่ซอยสุขุมวิท11จากนั้นก็ไปนั่งดื่มต่อที่ร้านอาหารใกล้เคียงกับโรงแรมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่ง
แล้วก็หายตัวไปเลยยังไม่กลับมาอีกนะถ้าเกิดว่าใครมีใครพบเห็นชาวต่างชาติลักษณะตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะเป็นชาวต่างชาติอายุ74ปีแล้วนะคะเป็นชาวต่างชาติอายุ74ปีแล้วผิว73 74ปีนะคะประมาณนี้ผิวขาวผมแยกศกนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการแบบว่าหลงลืมๆแล้วอะค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะอยู่แถวๆทางสุขุมวิทนานาแถวนั้นเนี่ยคุ้นๆนะว่าหน้าตาแบบนี้หลงทางหรือเปล่ากลับไม่ถูกหรือว่ายังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะอันนี้เขาเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะมาหลงในบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยที่มีอาการหลงลืมโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางสมองนะอาจจะป่วยมาแล้วก็ทำให้มีอาการเรื่องของการหลงลืมอยากจะชวนให้มาลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะซึ่งโครงการนี้เปิดรับลงทะเบียนนะคะผู้ที่มีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ไปติดเสื้อของผู้ป่วยโดยจะมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะและถ้าผู้ป่วยท่านนั้นเกิดพลัดหลงกับครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็ให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยค่ะจากนั้นทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสนใจลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของท่านกับทางโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่จสร้อยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ลงทะเบียนโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

กลับมาที่จสร้อยกันในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีรายงานนะที่บอกว่ามีฝนตกแล้วก็ทำให้มีเสาไฟฟ้าล้มนะในพื้นที่สีคิ้ว ก็เลยไปดูที่ทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาจริงๆไม่เฉพาะที่สีคิ้วนะหลายๆอำเภอในจังหวัดนครราชสีมานี่ก็มีฝนตกลงมา อย่างที่ทางด้านของอำเภอพิมายบอกว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายเย็นตกหนักมากเลยนะสำหรับใครที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนที่ตกหนักๆตกนานๆแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆฝนตกในจุดที่แบบว่าน้ำเขาต้องการน้ำเนี่ยก็จะดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกแบบว่าในบริเวณที่แบบเป็นชุมชนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขังน้ำรอระบายกันได้นะคะแต่ที่ดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมานี่มีฝนตกลงมาเรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะอย่างล่าสุดตอนช่วงเวลาประมาณสัก 20:45 นะที่โคราชนะฝนน่าจะซาไปแล้วนะแต่ก็ตกทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะก็ให้ความสบายเย็นชุ่มฉ่ำไปแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่โคราชนะในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากกรณีที่แบบว่าขับรถแล้วก็ถนนหนทางมันเปียกลื่นอะไรแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของฝนตกเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะมีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลานราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นก็จะมีฝนประมาณร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่ระนองแล้วก็พังงาพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะในโอกาสที่จะอาจจะเกิดฝนตกได้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะ
จริงๆมาดูเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยตอนช่วง4ทุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนไม่มีกลุ่มฝนเลยนะแต่ว่ามองขึ้นไปทางด้านของโซนทางโคราชเนี่ยตรงช่วงแถวๆปากช่องแถวช่วงคือในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะแล้วก็มันจะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่อันนี้เนี่ยคือน่าจะแบบว่าเริ่มซาไปแล้วแต่ก็ยังแบบว่ามีแบบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเนี่ยยังปกคลุมอยู่ในโซนทางด้านของลพบุรีสระบุรีนะคะแล้วก็กลุ่มของทางด้านของนครราชสีมาแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทางทิศตะวันออกนะหรือจะอยู่ยังคือจริงๆเหมือนกับยังแช่อยู่ตรงแถวนครราชสีมาอยู่เลยนะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงทางด้านของปราจีนบุรีนครนายกในโซนตรงนี้ด้วยนะทางตะวันออกเฉียงไปทางด้านของขึ้นไปทางด้านทางเหนือนะคะก็เป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้แล้วก็น่าจะตกแช่อยู่ตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้แบบหลายพื้นที่คือนอกเหนือจากฝนแล้วเนี่ยก็ยังมีลมด้วยนะก็เลยทำให้หลายพื้นที่อาจจะมีเรื่องของต้นไม้อะไรเงี้ยบ้านเรือนประชาชนก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนเรื่องของลมที่ตกมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าเรื่องของข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่นะตอนนี้อ่ะก็ยังก็รายงานให้คุณผู้ฟังกันไปทราบไปแล้วนะเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยก็ย้ำกันทุกครั้งทุกคืนทุกคืนเลยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่บางเส้นทางเนี่ยอาจจะทำให้รถมีการชะลอตัวไปบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดแต่ที่ย้ำกันตลอดเลยก็คือต้องระมัดระวังเพราะบางจุดเนี่ย เขามีการปิดช่องทางการจราจรแบบเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแบบได้รับอันตรายได้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาถึงตรงบริเวณใกล้ๆแล้วเพิ่งจะมาเห็นว่าเขามีการปิดช่องทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีการแจ้งเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ตรงบริเวณไหนหรือไม่นะเพราะว่าแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้านะสำหรับใครที่จะได้คนที่จะผ่านเส้นทางที่เขาจะมีการทำงานเนี่ยจะได้แบบว่าเตรียมตัวหรือว่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางเลี่ยงเส้นทางที่เขาจะมีการปิดหรือการเบี่ยงช่องทางการจราจรเพื่อที่จะไม่ต้องไปติดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยในจุดต่างๆที่เขาทำงานเขาก็เริ่มการทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มีการทำงานที่แบบยาวๆกันไปหลายเส้นทางเลยทีเดียวนะก็ถ้าเกิดว่าคือถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะก็อาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรกันไปบ้างนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรแล้วเนี่ย อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสืบเนื่องมาจากกรณีของข่าวเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวนะที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียทางด้านของเพจศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะเขาได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเตือนนะว่าห้ามลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาออกนอกประเทศทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีการเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะว่าการนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
มีบทลงโทษตามกฎหมายไทยนะคะตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560มีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับ4เท่าของราคาของรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชานะคะพ.ศ. 2568มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายประเทศปลายทางกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งในหลายประเทศนะคะการลักลอบนำเข้าอาจจะมีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตข้อควรระวังสำหรับคนเดินทางนะคะก็คือว่าต้องไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระจากตนเองก่อนเดินทางโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อาจมีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมเครื่องสำอางบางชนิดแล้วก็ไม่รับงานเป็นคนไม่รับงานเป็นคนหิ้วหรือส่งขนส่งสิ่งของไปต่างประเทศนะคะและถ้าเกิดว่าคุณมีเบาะแสเรื่องของการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599นะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนมาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่ากัญชาห้ามนำออกนอกประเทศห้ามนำออกนอกราชอาณาจักรเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะหลายบทเลยทีเดียวนะตามพ.ร.บ.หลายบทเลยทีเดียวแล้วก็ประเทศปลายทางบางประเทศเนี่ยหลายประเทศเลยนะที่กัญชายังเป็นยาเสพติดจริงๆเราก็จะเห็นข่าวเหมือนกันนะว่ายังมีทางด้านของคนที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนาะเขาก็มามีการนำเอากัญชาช่อดอกกัญชาอย่างเงี้ยแพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไปถูกจับกลุ่มที่ประเทศปลายทางก็หลายรายแล้วเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของชาวต่างชาตินะซึ่งตรงส่วนตรงนี้อย่างที่บอกนะว่ามันมีความผิดทั้งในส่วนของกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่จะคิดว่าจะมีการลักลอบรวมถึงกรณีของการลับหิ้วด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคำเตือนออกมาเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะกรณีของแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีการแบบบอกต่อเตือนกันตลอดเลยนะว่าเวลาถ้าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณต้องระวังในกรณีที่แบบว่าคนที่คนแปลกหน้าที่เขาอาจจะมาตีสนิทแล้วก็แบบฝากช่วยฝากถือของหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบบางคนอาจจะบอกว่าทำทีเป็นแบบว่าข้าวของพลุงพลังเนี่ยก็ฝากช่วยถือนิดนึงนะเดินช่วยถือไปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้กระเป๋าหลายใบแล้วถือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออันเนี้ยอย่างกรณีที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วเกิดมีคนอาจจะแบบว่าไปในไฟท์เดียวกันแล้วข้าวของเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาทำทีแบบว่าให้ช่วยถือของหน่อยพอผ่านตรงบริเวณด่านตรวจเนี่ยทีนี้ไอ้ของอันเนี้ยมันอยู่ที่มือเราซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าอันนี้ของใครคือไม่รู้ว่าเราดูหนังดูละครเยอะไปหรือเปล่ามันจะมีลักษณะที่แบบว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกปุ๊บถามว่ากระเป๋าใบนี้หรือว่าของอันนี้เนี่ยเป็นของใครพอหันกลับไปจะชี้บอกว่าอ้าวจะชี้ถึงเจ้าของปรากฏหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยเขาก็มีการเตือนแบบเนี้ยมาเป็นระยะอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยที่ก่อนที่มีการเปิดเผยมาจากทางด้านของท่านหนึ่งที่ไปถูกจับอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ติดคุกไป13เดือนใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของการที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าก็มีคนที่อยู่ในทริปเดียวกันเนี่ยแหละไปเที่ยวเขาจะมาขอแชร์เหมือนเป็นการแชร์น้ำหนัก
แชร์น้ำหนักกระเป๋าอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าของเขาน้ำหนักเกินมาเท่านี้เท่านี้ฝากหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ห้ามเด็ดขาดเลยไม่ต้องแบบไปใจดีนะไม่ต้องใจดีว่าแบบได้เดี๋ยวเนี่ยอันนี้น้ำหนักยังไม่ถึงเดี๋ยวฝากได้ไม่เป็นไรเงี้ยนั่นแหละอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้ในกรณีของคนที่ไปเที่ยวแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเห็นว่าเออมาเที่ยวด้วยกันคงไม่มีอะไรไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เลยต้องห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดว่าใครจะแบบว่าจะมาขอแบบว่าให้ช่วยหน่อยให้ช่วยถือหน่อยหรือฝากของนิดนึงได้ไหมฝากไว้ในกระเป๋าอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ยัดไม่ลงแล้วอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะก็คิดว่าจากกรณีช่วงเนี้ยน่าจะมีหลายประเด็นเลยที่แบบว่าทำให้แบบว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจนะเรื่องของกรณีการรับหิ้วของฝากหิ้วของอะไรต่างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะมีข่าวจากทางด้านของสำนักงานสปสช.นะคะทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการหลักคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยถึงภายหลังที่เขามีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบในส่วนของแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งนั้นเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะในการนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการสนับสนุนยามะเร็งนวัตกรรมไทยในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศเนื่องจากว่าโรคมะเร็งยังเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญของคนไทยในขณะที่ยารักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะยากลุ่มยาโดยเฉพาะกลุ่มยามุ่งเป้าแล้วก็ยาชีววัตถุยังมีราคาสูงค่ะแล้วก็ประเทศไทยนั้นยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักส่งผลให้การเข้าถึงยาของผู้ป่วยแล้วก็ภาระงบประมาณของประเทศอันนี้ก็จะส่งผลให้เพราะว่ายาส่วนใหญ่ก็ต้องนำเข้านะคะจากต่างประเทศก็เลยจะส่งผลต่อทั้งการเข้าถึงยาของผู้ป่วยแล้วก็ภาระงบประมาณของประเทศดังนั้นค่ะการที่หน่วยงานของไทยนั้นสามารถศึกษาค้นคว้าแล้วก็ผลิตยาได้เองถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของระบ

0: ุขภาพไทยทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยการบริหารงบประมาณแล้วก็ความมั่นคงด้านยาในระยะยาวท่านรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่าการพัฒนายารักษามะเร็งเนี่ยสืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะที่มุ่งให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมหัวใจของระบบบัตรทองเนี่ยนะคะก็คือการทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังการสนับสนุนยามะเร็งนวัตกรรมไทยที่มีคุณภาพจึงไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วยแต่ยังเป็นการเชื่อมศักยภาพด้านการวิจัยแล้วก็การผลิตยาของประเทศเข้ากับการดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารายการยามะเร็งที่ทางบอร์ดสปสช.สนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วนะคะโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มยามุ่งเป้าชนิดโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาในพระราชดำริเช่นยาอิมครานิมนะคะซึ่งจะมีตัวยาสำคัญก็คืออิมาทินิปนะคะแล้วก็ยาเจฟครานิปนะซึ่งจะมีตัวยาสำคัญก็คือเจฟิทินิปในขณะที่ทางสถาบันจุฬาภรเนี่ยก็ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มยาชีววัตถุคล้ายคลึงพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุเช่นยาเฮอร์ดาลาซึ่งจะมีตัวยาสำคัญก็คือทรัสทูซูแมปนะคะเป็นตัวยาสำคัญที่ทางด้านของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทำการศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังในที่ประชุมก็ยังเห็นชอบเรื่องของแผนความต้องการตัวยานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยในระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สามารถวางแผนในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการควบคุมราคาแล้วก็ภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบแล้วก็อยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็ได้มอบสปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการจัดทำแนวทางในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในรูปแบบดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันนะทั้งนี้เนี่ยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทางด้านนายแพทย์จเดชธรรมทัตอารีนะคะท่านเลขาสปสช.ก็บอกว่าแนวทางการสนับสนุนการใช้ยามะเร็งในนวัตกรรมไทยนี้นะคะสอดคล้องกับบทบาทของสปสช.ในการบริหารกองทุนบัตรทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยใช้กลไกการรวมซื้อรวมจ่ายการบริหารความเสี่ยงการวางแผนความต้องการยาล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงยาที่จำเป็นควบคู่กับการดูแลแล้วก็ความยั่งยืนของกองทุนด้วยนะทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันระบบบัตรทองได้มีการพัฒนาดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายก็คือมะเร็งรักษาได้ทุกที่นะก็คือ Cancer Anywhere นะคะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการให้ยาเคมีบำบัดรักษาอารังสีรักษาไปจนถึงการติดตามการดูแลหลังการรักษาดังนั้นค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมความพร้อมของระบบบริการทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบนั้นมีความมั่นคงและก็ต่อเนื่องยิ่งขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเมื่อสปสช.สามารถวางแผนความต้องการยาร่วมกับผู้ผลิตในประเทศได้แล้วก็จะช่วยให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาทำให้การบริหารงบประมาณนั้นมีความชัดเจนขึ้นที่สำคัญก็คือผู้ป่วยในระบบบัตรทองจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่เหมาะสมขณะที่ประเทศนั้นได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตยาแล้วก็นวัตกรรมสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับการเข้าถึงยาในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งที่ทางสปสช.มีความเห็นชอบนะว่าจะบรรจุอยู่ในบัญชียานะที่ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะเรากลับเข้ามาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังใช้เส้นทางอยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะรายงานการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือว่าจะแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของ YouTube Live ของเราก็ได้นะก็ยังมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันตั้งแต่ตอนช่วงเย็นนะตั้งแต่ตอนช่วงที่เข้ามาดำเนินรายการตอนหลัง18ด้วยกามาจนถึงตอนช่วงนี้นะใกล้ๆจะเที่ยงคืนอยู่แล้วต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเย็นมาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเปิดจอสร้อยไว้นะเปิดไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือจะเป็นทาง YouTube Live เนี่ยเปิดเอาไว้เป็นเพื่อนบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านเราไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะบางทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยทางจอสร้อยเราได้รายงานให้ทราบก็จะได้ไม่ตกข่าวกันนะจริงๆก็เหมือนที่เพื่อนสมาชิกที่ทาง YouTube Live เนี่ยหลายๆคนก็บอกมาฟังจอสร้อยรับรองไม่ตกข่าวนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรหรือจะเป็นเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางจอสร้อยรับแจ้งมาแล้วเราก็จะได้รายงานให้กับทางคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะซึ่งบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้ใช้รถใช้ถนนอะไรนะคะก็ไม่เป็นไรรับฟังได้เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าพอถ้าเกิดว่าคุณ อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของสภาพการจราจรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเหตุอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะตรงนี้มันเป็นคนรู้จักหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเผื่อติดตามข่าวเนี่ยเราจะได้รู้นะว่าหรือถ้าเกิดว่าบางคน อยู่ในกรุงเทพที่ต่างจังหวัดเขามีเหตุฝนตกน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ละว่าอ๋อมันเกิดเหตุแบบนี้นะเผื่อถ้าเกิดว่าเรื่องของเรากำลังจะไปในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัวได้ด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะรวมถึงอย่างกรณีที่แบบถ้าเกิดมีการแจ้งคนหายมีการแจ้งคนหายเนี่ยทางจสร้อยเองก็จะมีการนำภาพของคนหายเนี่ยที่ได้รับแจ้งเข้ามานะมาโพสต์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทาง X นะทางเพจ Facebook ของ JS100 Radio นะหรือว่าอาจจะขึ้นทางด้านของ YouTube Live ด้วยเนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเวลาที่มีคนหายแล้วก็คนที่เป็นญาติเนี่ยเขาส่งภาพมาให้เราทางจสร้อยเรานำภาพขึ้นมาประกาศตามหาคนหายเนี่ยคนที่ติดตามจสร้อยอยู่เห็นไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง X ทางเพจ Facebook หรือจะเป็นทาง YouTube เนี่ยถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยเกิดบางทีเราคุ้นตาเผื่อเห็นคนที่แบบคนเนี้ยเอ๊ะคุณหน้าคุณตาจังเลยเหมือนมีการประกาศตามหาคนหายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้กลับบ้านกลับคืนสู่ครอบครัวได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใครที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็น X หรือเป็นทางเพจ Facebook เนี่ยเห็นว่าเรามีการประกาศตามหาไม่ว่าจะเป็นคนหายสัตว์เลี้ยงหายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีการประกาศผ่านทางด้านของช่องทางออนไลน์ของจสร้อยนะคะแล้วคุณผู้ฟังได้เห็นตรงนี้เนี่ยถ้ามีการแชร์ข้อมูลออกไปมีการแชร์ข้อมูลออกไปอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยที่เป็นการช่วยที่จะทำให้การโอกาสที่จะเจอคนหายตรงนั้นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ก็เลยอยากจะให้แบบทุกๆคนได้ติดตามกันนะทุกช่องทางออนไลน์ของทางจสร้อยที่เรามีภาพที่ขึ้นให้นะพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์กันออกไปเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ช่วยกันติดตามในส่วนของคนหายนะคะมีข้อมูลอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้เป็นเส้นทางหลวงหมายเลข108 อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงช่วงที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ผาบ่องนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มครึ่งเป็นรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทางแล้วก็พลิกตะแคงค่ะเป็นรถบรรทุกนะคะเสียหลักตกข้างทางเป็นถนนทางหลวงหมายเลข108ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์ผาบ่องเหตุเกิดตอนช่วง 4 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วเราก็สอบถามเพิ่มเติมไปเมื่อตอนช่วง 5 ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ 5 ทุ่ม 50ทราบว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงเป็นมีลูกพ่วงมาด้วยนะคะตัวรถเนี่ยเขาเสียหลักตกข้างทางแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะบรรทุกเป็นรถบรรทุกพ่วงแม่ลูกเสียหลักตกลงข้างทางไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะฝนตกทำให้ถนนเปียกลื่นรถก็เลยเสียหลักถลายแล้วก็ตกลงไปที่ข้างทางนะคะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรด้วยนะเนื่องจากว่ารถเนี่ยตกไปที่ข้างทางอ๋อเดี๋ยวนะอาจจะมีการชะลอตัวตรงจุดตรงที่รถตกไปเนื่องจากว่าคือรถอ่ะเขาไม่ได้ขวางถนนแต่น่าจะมีกรณีของรถที่ไปให้การช่วยเหลือนะคะที่จอดอยู่ตรงไหลทางยังไงก็ระมัดระวังด้วยส่วนการจราจรในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเป็นข้อมูลการจราจรจากนู่นเลยนะตั้งแต่ทางด้านของแม่ฮ่องสอนลงมานะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันอีกสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วนะคะนะฮะว่าตอนนี้สภาพการจราจรตรงบริเวณถนนพระราม9ฝั่งขาออกนะคะพระราม9ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกรามเนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเลยจากตึก KPN Tower มาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเจอจุดที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในเลนกลางเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็ทำด้วยนะฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกรามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงต่างดับที่ตัดกับถนนเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวนะประดิษฐ์มนุธรรมเดี๋ยวนึกชื่อถนนไม่ออกขออภัยตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็มีการทำงานคือตรงฝั่งขาเข้ามาเนี่ยก็คือทำงานกันตรงนี้ตรงช่วงต่างระดับที่ตัดกับถนนประดิษฐ์มนุธรรมกับพระรามเก้าทำให้รถที่มาจากตรงแยกรามเนี่ยเขาก็มีการชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็คือจะชะลอตัวตั้งแต่พอเลยจากตึก KPN Tower มาไม่ไกลนะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่เรื่อยมาจนถึงตรงบริเวณแยกรามเลยพอเลยจากแยกรามมาแล้วใช้พระราม9ฝั่งขาออกก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะระมัดระวังด้วยนะคะจุดนี้ก็ยังมีรถสะสมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด34รายมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่รู้ว่าจะแจ้งใครหรือไม่รู้ว่านึกไม่ออกว่าจะโทรหาใครติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานงานให้การช่วยเหลือกันตลอดตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปตรงนี้นะคะรวมถึงในช่อง YouTube Live นะคะที่ ที่ทาง JS100 Radio เราก็ยังมีรายการแล้วก็มีสารคดีต่างๆที่จะมาให้ติดตามรับชมกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะก็ถ้าเกิดว่าใครนอนไม่หลับเปิด YouTube Live ทาง JS100 Radio ไว้ติดตามแล้วก็ไว้เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลากลางคืนที่หลายคนอาจจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะก็เป็นเพื่อนกันทั้งคืนเลยจนถึงช่วงเช้านะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ร่วมในส่วนของการรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุเหตุต่างๆแจ้งผ่านเข้ามาทางจส100นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับ

ณมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์มีโลหะปราสาทวัดราชนัดดาวรวิหารเป็นภูมิทัศน์อันงดงามเบื้องหน้าคือลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานถึง27ปีตลอดราชสมัยแห่งการครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจธนูบำรุงบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการศาสนาและการบูรณะวัดสำคัญให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของแผ่นดินสืบมาจนปัจจุบันในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบรรจบครบ200ปีเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2530คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับสร้างพระพรารับพระราชอาคันตุกะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2533การนี้ลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และเป็นที่ตั้งพระพรารับแขกเมืองได้รับพระราชทานนามว่าลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และกำหนดให้วันที่31มีนาคมเป็นวันมหาเจษฎาบดินทร์และเป็นงานรัฐพิธีต่อมาเมื่อได้ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าจึงได้เปลี่ยนการขนานนามใหม่ว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และในวันนี้ของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนคือทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายราชสักการะเป็นราชประเพณีสืบ

ราชประเพณีแต่โบราณมาเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสถาปนาพระอารามได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการฉลองพระอารามเมื่องานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงต่อมาได้มีพิธีเนื่องด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและการสร้างหรือบูรณะอุโบสถใหม่เพิ่มขึ้นคือพิธียกช่อฟ้าและพิธีฝังลูกนิมิตช่อฟ้าเป็นเครื่องประดับหลังคาบริเวณหน้าบันของอุโบสถหรือวิหารเมื่อจะติดตั้งช่อฟ้าประธานของอุโบสถใดจะทำพิธียกช่อฟ้ามีการสังเวยตั้งเครื่องพรีและมีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ส่วนลูกนิมิตคือลูกหินกลมใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตสีมาของอุโบสถคือเขตที่สงฆ์กำหนดขึ้นให้เป็นที่ประชุมของสงฆ์กระทำสังฆกรรมต่างๆพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้จึงเป็นงานสำคัญของวัดโดยทั่วไปนับตั้งแต่ปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตทั้งของพระอารามหลวงและวัดราชในท้องถิ่นต่างๆตามที่มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินและมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีเฉพาะพิธียกช่อฟ้าหรือฝังลูกนิมิตบ้างมีทั้งสองพิธีในคราวเดียวกันบ้างและบางครั้งมีพิธีเททองหล่อพระประธานด้วยลำดับการพิธียกช่อฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปิดทองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องมาลัยที่ช่อฟ้าแล้วจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจับสายสูตรเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานที่ยอดหน้าบันพระอุโบสถหรืออุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อการปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ

ล่วงหน้าต่อที่ประชุมบอกว่ารายการที่โอนงบประมาณมายังงบกลางเพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ683ล้านบาทและรายจ่ายลงทุน9,645ล้านบาทนั้นกรรมาธิการมีความเข้าใจเหตุผลเรื่องการโอนงบประมาณแต่ก็มีข้อห่วงใหญ่คือการดึงงบลงทุนไปใช้ส่งผลให้เงินที่ใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากแผนเดิมกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันประเทศจึงเสนอให้จัดเงินชดเชยให้กับโครงการในปีงบประมาณถัดไปรวมถึงวางแผนรัดกุมภายใต้กฎหมายการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สำนักงานกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและความปรากฏกรณีการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69จำนวน313เรื่องแบ่งเป็นคำร้อง266เรื่องและความปรากฏ47เรื่องโดยกกต.พิจารณาแล้วเสร็จ100เรื่องสั่งไม่รับคำร้องหรือให้รวบรวมเป็นข้อมูลจำนวน78เรื่องและสั่งยกคำร้องหรือสั่งยุติเรื่องจำนวน22เรื่องและมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก213เรื่องแบ่งเป็น35เรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนและมี47เรื่องที่สำนักงานกกต.เสนอสั่งไม่รับคำร้องส่วนเรื่องที่สำนักงานกกต.สรุปสำนวนหรือจัดทำความเห็นเสนอต่อเลขากกต. 112เรื่องและมี16เรื่องที่เสนอสำนวนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยส่วนอีก3เรื่องอยู่ระหว่างเสนอสำนวนเข้าวาระการประชุมกกต.ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณาหรือความปรากฏเรื่องการออกเสียงประชามติมีอยู่8เรื่องแบ่งเป็นคำร้อง6เรื่องและความปรากฏ2เรื่องซึ่งกกต.ดำเนินการแล้วเสร็จ2เรื่องโดยมีคำสั่งไม่รับคำร้องหรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและก็ยังมีอีก6เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสำนักงานกกต.เสนอสั่งไม่รับคำร้อง3เรื่องและสรุปสำนวนหรือจะทำความเห็นเสนอต่อกกต.อีก2เรื่องส่วนอีก1เรื่องอยู่ระหว่างเสนอสำนวนเข้าวาระที่ประชุมกกต.ค่ะนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและก็สรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นในวันที่28มิถุนายน69ซึ่งภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่9ระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนที่เบลเยียมก็สามารถสรุปผลการเจรจาเพิ่มเติมได้อีก8ประเด็นแบ่งเป็น4บทคือการแข่งขันและการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการระงับข้อพิพาทและการบริหารจัดการความตกลงรวมถึงภาคผนวกและพิธีสารอีก4เรื่องส่งผลให้ปัจจุบันสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จากทั้งหมด24บทหรือประมาณ2ใน3ข้อตกลงทั้งหมดนะคะการเจรจาในประเด็นที่เหลือก็มีหลายเรื่องที่ใกล้ได้ข้อสรุปโดยเฉพาะการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขณะที่การเจรจารอบต่อไปจะมุ่งหารือประเด็นที่เหลือในอีก1ใน3ซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิตอลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการเจรจารอบที่10นะคะจะมีขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเร่งยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะบอกว่าการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงข้อตกลงด้านการค้าแต่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบทั้งด้านการผลิตการค้าการลงทุนดิจิทัลความยั่งยืนกฎระเบียบทางการค้าและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกค่ะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ

0: ไทยพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อสะท้อนมุมมองผู้ประกอบการไทยในสาขาต่างๆทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพดิจิตอลโลจิสติกบริการและ SME ประกอบการเจรจาในประเด็นที่ยังค้างนะคะยังมีรายงานของกระทรวงพาณิชย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งเขาประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์นะก็คือเพิ่มขึ้นอีกฟองละ20สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะคะอันนี้ทางกรมการค้าภายในก็ชี้แจงบอกว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตนอกจากนี้ค่ะผู้เลี้ยงไก่ไข่เขาก็ต้องรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เขายืนว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขึ้นอีกมาเพราะว่าแนวโน้มราคาหลังจากนี้ก็จะทยอยปรับลดลงตามกลไกตลาดแล้วนะคะปัจจุบันมีไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดือนกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแม่ไก่เนี่ยลดลงแล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงเมื่อมีอายุประมาณ7,880 สัปดาห์ก็ทำให้ปริมาณแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตลดลงเป็นการชั่วคราวขณะที่การส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกตินะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศค่ะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะอินโดนีเซียส่งตัวชาวจีน92คนนะคะซึ่งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์กลับประเทศในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมและก็มีคำสั่งห้ามเดินทางกลับเข้ามาอินโดนีเซียตลอดชีวิตก็ถือเป็นการส่งกลับชาวต่างชาติครั้งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมจากปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการลงทุนนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียบอกว่าการส่งตัวทั้ง92คนเนี่ยเป็นไปตามคำร้องขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนซึ่งจีนเขาก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะในการส่งตัวกลับแถมยังส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษมาควบคุมการเดินทางแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องบินของสายการบินไชน่าซาวเทิร์นแอร์ไลน์ปลายทางนครกวางโจวนะขณะเดียวกันนะคะจีนเขาก็ยังมีรายงานเรื่องพบรอยแตกรุนแรงที่อ่างเก็บน้ำหลิวหลานในเขตเหิงโจวนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตะวันของจีนเมื่อช่วงเช้าวันที่6นะก็ต้องมีการยกระดับการรับมือภาวะฉุกเฉินจากระดับ3ขึ้นเป็นระดับ1เลยเพราะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่ด้วยนะคะคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินประจำเมืองหนานหนิงออกประกาศบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงมาตั้งแต่วันเสาร์ที่4นะและบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากผิดปกติด้วยนะคะมีรายงานของ Goldman Sachs Group ค่ะคาดการณ์ว่าเงินเยนจะอ่อนค่าลงจากระดับ155เยนต่อดอลลาร์สู่ระดับ165เยนต่อดอลลาร์ภายในอีก1ปีข้างหน้าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกานักวิเคราะห์บอกว่าการปรับลดตัวเลขคาดการเงินเยนสะท้อนถึงแรงกดดันทางการคลังของญี่ปุ่นตลอดจนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้แล้วนะคะประสิทธิภาพของการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนเนี่ยน่าจะเห็นผลแค่ระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงเคลื่อนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเช่นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์เหมือนตอนนี้นะคะ ท้ายที่รายงานของสหประชาชาตินะคะอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งจัดทำกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกันในระดับสากลเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยี AI เนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนการกำกับดูแลตามไม่ทันแล้วนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนนะก็ต้องมีการมาทำข้อตกลงร่วมกันนะกูเตเรสบอกว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานส่งผลต่อการเลือกตั้งและกระทบต่อดุลยภาพด้านความมั่นคงแต่การนำเทคโนโลยีไปใช้งานกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครตามทันแม้แต่ผู้พัฒนา AI เองนะคะซึ่งเขาย้ำว่าหาก AI จะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้ระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะขอบคุณคุณละพีนะคะทักทายกันทาง YouTube นะคุณละพีวันนี้เราอยู่กับคุณวิมลพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยและขอบคุณคุณกู๊ดมิลด้วยนะคะบอกว่าเดินทางปลอดภัยทุกคนครับถนนมันโล่งเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตาม YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะ YouTube JS 100 Radio Official นะถ้าเข้าไปคลิกดูในรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยเรามีรายการ JS 100 Story นะมีหมออาสากับจส100เรามี JS 100 Next นะ JS 100 Next ของดีเจฝนนะแล้วก็มีรายการกปร.สืบสานธรรมรงค์ไทยด้วยใจพักนะของดีเจ1 DJ 1ฐานุตรานะคะก็มาดูกับเราได้ไว้เป็นแนวทางเวลาเด็กๆน้องหนูๆจะแบบทำรายงานอะไรเงี้ยหรือเขียนเรียงความเขียนบทความก็เอามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ได้เหมือนกันนะก็ช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: อาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18 กันยายนพุทธศักราช 2505 เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่ที่นี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่าย
1: นี่ไง

0: กวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: I'm gonna go get some more.

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

ลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125 กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70 กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นนะคะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึง

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก

ือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระ

อาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

อกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55มันที่จดไปเลยนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม
0: ใช่ค่ะดีเลยเห็นไหมคะตอนที่เราจุดเอาความลาดดีๆด้วยนะ
2: เอาเทปเล็กมาคร
0: ับ ค่ะประมาณ
1: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาดอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเดินสะพาน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำๆคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินมันต้องอพยพไปเพื่อได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะไม่ให้มีที่เลี้ยงไม่มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
3: เ

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคลเท่านั้น

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเกี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวากหรือเขียดวากสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวากอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวากตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวากในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

เขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกัน2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามาลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: ก
1: โลกคือทะเลรอบ้านรอบ้านคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเลยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนในนั้นถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั้นยังเลยน้องมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นแต่ก็นู้นเวลานี้ไม่แล้วเนาะเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วส่วนพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกเหงาตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพรีโคเทลพูซาซิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: เ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกเหงาคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านกับเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วนใหญ่

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดี่ยวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่มน

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะ

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิดอื่น

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์ภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะโครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาป่าไหนสมมติจะพาทางงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอ

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละหุ่นตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยให้มีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: รื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นเพราะดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบากหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญในทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เขาจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะฮะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนนะที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีนึงเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: ุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: Check
1: Live
2: On
1: ออเดียนไลฟ
2: ์ On
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้ว

พนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

Thank you.

0: ใช่ไหมตรงนั้นมันมีแค่แบบที่ไรที่นี่
1: ยายของลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทำ
2: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: เอาน้ำไปตะปูนน้ำมาตะปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตา

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรุเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรุเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรุเตาเช่นตะลดอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรุเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเปะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตะรุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

ภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็น

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับบตพ.สั่งคุมรายจ่ายภาครัฐเร่งดันเกษียณก่อนกำหนดปี70ศึกษาใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการข้าราชการสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือบอร์ดกพ.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งผลการประชุมบอร์ดกพ.ว่างบประจำประจำปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งในส่วนงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า70%จึงจำเป็นต้องควบคุมขนาดกำลังคนและค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจังซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานกพ.เร่งดำเนินการมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire สำหรับข้าราชการโดยให้มีผลในปีงบประมาณปี2570เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้เพื่อทดแทนระบบในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบัวบานชนิดใหม่ของโลก5ชนิดจากแหล่งน้ำของประเทศไทยบ่งชี้ถึงความร่ำรวยของทรัพยากรพืชของไทยและความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสถาบันการศึกษาไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบบัวบานชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบนี้ในวารสาร Aquatic Botany ฉบับปี2026โดยการค้นพบนี้เป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุลนักวิจัยจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากที่คอลเลจมหาวิทยาลัยแห่งกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์รองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลกล่าวว่าพืชสกุลบัวบานในไทยเคยมีรายงานแล้ว5ชนิดและครั้งนี้เป็นพืชชนิดใหม่อีก5ชนิดของโลกแต่ละชนิดนั้นมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นพืชประดับอีกทั้งยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชเหล่านี้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของประเทศไทยและเป็นความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งบัวบานทั้ง5ชนิดนี้ประกอบไปด้วยสายติ่งหรือสายติ่งพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีบัวบาหัวลูกศรพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดยะลาบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพบแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีบาสยามเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่และยะลาดาวระดาเป็นบัวบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
4: วันนี้วันพระน้อมบูชาพระรัตนตรัยละบาปบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยเมตตาแห่งหลักธรรม
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย่าจุน
1: น้ำ
0: เ
1: องมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตดคอเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือย่าจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
0: หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:13 นนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารนะครับวันนี้7เดือน7นะครับ7กรกฎาคม2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับมาติดตามกันในช่วงเช้าโอ้โหหลายคนนี่เดาถูกนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเช้าไม่ทราบรู้ได้ไงเมื่อวานเห็นมีเดาว่าจะมาเย็นจะมาแบบไม่มีบางคนที่บอกมาเช้านะครับเดาถูกกันนะครับเนี่ยเห็นเขามานี่ยังไม่เปิดไมค์เลยนะฮะทักทายกันมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะทาง YouTube นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100ก็สามารถมาติดตามนะครับใน YouTube ได้นะครับมาร่วมพูดคุยกันเป็นครอบครัวเดียวกันกับจส.100นะครับช่องทางของ YouTube

0: YouTube JS100 Radio Official นะครับง่ายที่สุดคือเข้าผ่านทางแอปจอส100นะครับ JS100 100ดาวน์โหลดได้นะครับผ่าน App Store Play Store นะครับแอป JS100 เวอร์ชันใหม่คุณผู้ฟังเข้ามาติดตาม YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook TikTok Instagram นะครับ IG นะฮะแล้วก็ YouTube นี่แหละนะครับติดตามภาพแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมได้นะครับนะพิมพ์ข้อความทักทายดีเจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทักทายกันด้วยนะครับคุณฟังช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบสภาพการจราจรนะครับติดตามกับทางคุณทองอินนะฮะคุณทองอินสวัสดีครับ
1: สวัสดียามเช้าครับคุณ
0: ครับผมคุณทองอินเป็นยังไงบ้างแถวๆห้าแยกนรนองนะ
1: อ๋อพอดีบางเอียนเมื่อกี้ผมมาส่งผู้โดยสารแถวนาลิ้นจี่ครับพอดีผมขึ้นสะพานตรงสวนติกิตาสติ
0: ครับ
1: ตอนมาถึงเครื่องสะพานนะผมเห็นผู้ชายเดินอยู่เลนขวาครับช่องทางขวาสุดเลยอ่ะมันอันตรายที่มันเพราะว่ารถใช้ความเร็วมากเพราะรถน้อยครับ
0: ฝั่งที่จะไปพระรามสามถูกต้องไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเครื่องนั้นที่ผมเจอแกอยู่เครื่องกลางสะพานแล้วล่ะ
0: เขาเดินสวนทางไหมฮะหรือว่าเดินตามทาง
1: เดินไปทางเดียวกับรถครับเดินไปทางเดียวกับรถแต่ว่าจะดูช่องเลนขวาสุดเลยครับ
0: สวมเสื้อยังไงแต่งกาย
1: กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อแขนสั้นสีดำครับ
0: โอ้ดำหมดเลยนะ
1: ครับผมครับผม
0: แต่ง
1: ตอนที่ผมเจอแกอยู่เครื่องกลางสะพานพอดีครับ
0: อ
1: ันตรายมากเลยเพราะรถใช้ความเร็วกันเยอะมาก
0: ดูแล้วปกติไหมครับ
1: คือมันเป็นเหมือนคนไม่ปกติครับ
0: ครับโอ้
1: แต่เป็นผู้ชายผอมๆสูงๆหน่อยครับพี่วัด
0: โอ้แล้วสะพานมันยาวด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ย
1: ยาวครับยาวโน่นแหละลงเอตรงแยกนางวิจีนะครับ
0: ใช่โอ้โหเอ้าก็ไม่น่าใช่ว่าเตือนถึงไหนแล้วอะนะ
1: ตอนแรกที่ผมเจออยู่เครื่องการสะพานพอดีครับพี่
0: แต่
1: ผมกลัวว่ารถใช้ความเร็วคนเดินมากครับพี่วัดแต่ช่วงนั้นรถมันยังไม่เยอะครับ
0: ครับอันตราย
1: เห็นมอไซค์ที่ผมเห็นนี่วิ่งกันหูหลับตาไม่เลย
0: ครับ
1: ผมกลัวรถจะไปเฉี่ยวไปชนแกครับ
0: ฝากท่านใดตามหลังคุณทองอินมาก็ระวังก่อน
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่แถวสุรวงศ์สีลมแล้วครับพี
0: ่อ๋อมาทางนี้แล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: ยังคล่องตัวนะครับทางนั้น
1: ยังคล่องตัวครับคล่องตัวสีลมสุรวงศ์ไปกลับคล่องตัวดีครับไม่มีรถ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณทองอิน
1: ครับผมครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กลางสะพานข้าม5แยกนะครับนรนองนะฮะขึ้นมาจากทางฝั่งศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับที่จะไปโรงพยาบาล3กลางสะพานเลยครับเลนขวาด้วยนะครับผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเดินทิศทางเดียวกับรถเนี่ยแหละเลนขวาสุดเลยนะครับอันตรายมากๆตามหลังมาระวังด้วยนะครับใครที่ใช้สะพานข้าม5แยกนรนองที่จะลงทางพระราม3นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสลับติดตามสภาพอากาศกันกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณณหทัยทัศวงศ์นะครับสวัสดีครับคุณณหทัย
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้ฝนลดลงบ้างหรือยังครับ
3: ค่ะถ้าฝนถ้าในประเทศไทยโดยรวมก็ถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มลดลงไปแล้วค่ะ
0: ครับก
3: ็ก็ใน
0: เจอเลยครับ
3: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็มีสองตัวยมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมก็มีกำลังปานกลางค่ะก็ฝนที่ยังคงมีฝนหนักได้อยู่นะคะก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
0: ครับเรื่องของพายุนี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฮะตรงนี
3: ้ค่ะพายุตัวก่อนหน้านี้ก็สลายตัวไปแล้วค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับพายุอีกตัวนึงนะคะพายุบาวีนะคะตอนนี้ยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก
0: ็
3: แนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วง 11-12 นี้ค่ะก็ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ตัวนี้จะมีแบบปัจจัยทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในบ้านเราไหมฮะ
3: ค่ะก็จะเป็นในช่วงวันที่10-12นะคะช่วงนั้นที่ตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงนั้นด้วยค่ะก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: 10-12กรกฎาคมนี้เนาะ
3: ใช่
0: ก็คือปลายสัปดาห์นี้แล้วอ่ะนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: จะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ไหมครับ

เมื่อคืนนี้นะครับผลการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนกับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็แพ้ไป0ประตูต่อ1ตกรอบ16ทีมสุดท้ายโรนัลโดกลับบ้านนะครับส่วนเวลา 7:00 นเดี๋ยวสหรัฐอเมริกานะครับเจ้าภาพร่วมที่เหลือเพียงทีมเดียวนะของเจ้าภาพที่ยังเหลืออยู่นอกนั้นตกหมดแล้วครับแคนาดาก็ตกไปแล้วเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกก็ตกไปแล้วเหลือสหรัฐอเมริกาทีมเดียว 7:00 นจะพบกับเบลเยียมนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตผลกันได้นะครับนะก็หลายๆท่านก็ช่วยกันอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ทาง YouTube นะครับ JS100 Radio ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามานะครับการจราจรถนนรามคำแหงด้านขาเข้านะครับยกระดับรามคำแหงรถเริ่มเยอะนะครับโค้งมอรามเข้ามาเนี่ยแต่ก็ยังเคลื่อนตามได้นะครับพื้นราบยังดีครับขาออกยังคล่องตัวนะจากแยกรามไปลำสาลีศรีนครินทร์ครับในด้านฝั่งขาเข้านะดูการเคลื่อนตัวตั้งแต่พื้นที่ทางสำโรงเลยสำโรงเหนือเข้าบางนายังคล่องตัวนะครับศรีเอี่ยมนะศรีอุดมไปศรีนุชนะฮะก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ช่วงพัฒนาการรถเริ่มมากนะครับที่จะรอซ้ายตรงไปทางพระรามเก้าหรือว่ารอซ้ายไปทางด้านของพัฒนาการในฝั่งขาเข้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงค์ยังไม่ติดนะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจัดการจราจรก็คือรถที่จะไปพระราม9ลงอุโมงค์ไม่ได้เนี่ยดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีการไปลักไก่แหละเขาเอาเสาเป็นเสาแบรีเออร์เอาไปติดนะครับก็คือรถที่จะขึ้นอุโมงค์เนี่ยบังคับให้ตรงอย่างเดียวตรงไปทางด้านของต่างระดับศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ตรงไปทางด้านของต่างระดับศรีกรีฑาเข้าลำสาลีไปเลยนะฮะก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านที่เคยลักไก่อันนี้ก็ให้ทราบนะครับว่าถ้าคุณมาจากทางศรีนครินทร์ขาเข้ามาจากทางศรีนุชคุณต้องรอสัญญาณไฟนะครับที่แยกศรีพัฒนะครับหรือว่าพัฒนาการตัดกับศรีนครินทร์นะครับเพื่อจะตรงต่อไปซ้ายเบี่ยงออกไปทางพระรามเก้าเพราะว่าจากแยกศรีพัฒเนี่ยอีกนิดเดียวเองพอข้ามทางรถไฟหัวหมากปั๊บเนี่ยมันต้องเบี่ยงเลยอะครับและทีเนี้ยถ้าเราลงอุโมงค์แล้วเราขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการตัดกระแสตรงและรถที่เขารอข้ามทางรถไฟก็เรียกได้ว่าชะลอตัวด้วยก็เลยทำให้กลายเป็นคอขวดและตรงนี้จะเป็นปัญหาประจำเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตัดสินใจเอาตัวเสาแบรีเออร์เนี่ยมาติดตั้งเพิ่มช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากนะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะส่วนด้านฝั่งกลับการขาออกจากทางลำสาลีนะฮะต่อเนื่องมากรุงเทพกรีฑาศรีพัฒน์ศรีนุชยังไม่มีปัญหาเลยนะครับศรีเอี่ยมเข้าศรีเทพาก็ยังคล่องตัวสุขุมวิทด้านขาเข้าก็ยังดีนะครับสำโรงเหนือไปบางนาเนี่ยนะยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับอุดมสุขไป62ท้ายรอสัญญาณไฟที่แยก62ยังสั้นนะครับก็ยังถือว่าใช้การได้ดีผ่านทาง62เข้าอ่อนนุชก็มีเข้าสัญญาณไฟนิดเดียวนะฮะข้ามคลองพระขนงมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับลงจากสะพานมาเข้าเอกมัยทองหล่อต่อเนื่องอโศกสุขุมวิทยังคล่องตัวนะครับทั้ง2ด้านเลยพระราม4เข้าออกกล้วยน้ำไทยเกษมราชคลองเตยดีนะครับวิทยุก็ยังไม่ติดเพราะว่าตอนนี้สาทรเหนือก็ยังดีนะครับลงจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยยังคล่องตัวแต่ว่าด้านบนสะพานรถแน่นเหมือนกันนะครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าท้ายนะฮะอยู่เลยอาคารสินทรทาวเวอร์ไปนิดนึงเกือบจะถึงใต้ BTS วงเวียนใหญ่เหมือนกันนะครับกลับการสาทรใต้คล่องตัวด้านบนสะพานตากสินลงเจริญนครยังดีนะฮะหรือว่าต่อเนื่องไปแยกตากสินก็ยังคล่องตัวดีนะครับนะส่วนทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเนี่ยนะณเวลานี้ยังคล่องตัวทั้งสองด้านเลยนะครับส่วนรถที่ออกมาจากทางวงเวียนใหญ่ติดเลยครับเข้าแยกบ้านแขกต่อเนื่องศึกษานารีแน่นๆเต็มๆเหมือนกันกระทบอิสรภาพออกมาทางด้านของแยกบ้านแขกทั้งสองด้านก็มีปริมาณรถนะครับนะส่วนด้านกลับกันเนี่ยยังดีนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกมาทางด้านของแยกบ้านแขกหรือว่าจะซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะออกท่าดินแดงก็ยังคล่องตัวดีณเวลานี้นะครับท่านใดที่เดินทางอยู่ก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังโอ้มีอุปสรรคแล้วนะฮะหรือว่าไปเจอสาเหตุที่ทำให้รถติดก็ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลกันมาได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นั่นเองนะฮะก็ติดตามสภาพการจราจรกันนะครับในช่วงเช้าวันอังคาร7เดือน7แบบนี้ด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับ

0: ช่วงนี้นะฮะดูเรื่องของท้องฟ้านี่แสงแดดก็ยังไม่ออกนะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ฝนยังไม่มีหรอกนะครับอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะครับประมาณ28องศาเซลเซียสนะครับแต่กลุ่มฝนที่อยู่ทางปราจีนบุรีทางด้านเนี้ยยังตกอยู่นะทางศรีมหาโพธิ์ทางกบิลบุรีเนี่ยนะครับยังมีตกอยู่แต่ว่าทิศทางเขาเคลื่อนไปทางด้านตะวันออกนะฮะก็ไปทางเพื่อนบ้านว่าง่ายๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะก็ไม่ได้พัดเข้ามาทางแปดริ้วทางกรุงเทพแต่อย่างใดนะครับฝนทางนี้นะแล้วก็ทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครนี่ก็ยังไม่มีฝนนะครับอ่าวไทยก็ยังเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับวันนี้เช้าๆนะก็ทัศนวิสัยดีนะครับนะแต่ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเรื่องของการขับขี่เพราะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
6: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ๆระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณเล็กมหาชัยนะครับพระราม2ด้านฝั่งขาออกครับช่วงระหว่างมหาชัยเมืองเก่าท่าฉลอมานะฮะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยนะครับด้านกลับกันก็เช่นกันเขาบอกว่าตอนนี้รถติดผิดปกติไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเหตุหรือไม่นะครับคือติดทั้ง2ฝั่งครับท่านใดใช้เส้นทางพอจะทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะฮะขาเข้านี่ก็เต็มเหมือนกันท้ายสะสมอยู่นะครับเกือบถึงปากทางสวนส้มเหมือนกันนะช่องทางหลักเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาออกนี่ก็ติดนะครับโอ้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยก็มีเรื่องของการทำงานด้วยนะแล้วก็ในส่วนของสาเหตุอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าเห็นมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับแน่นๆเลยนะพระราม2ณเวลานี้นะครับเข้าออกข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับขอบคุณทางคุณเล็กนะครับมหาชัยด้วยคุณเล็กไม่แน่ใจถึงไหนแล้วคุณเล็กน่าจะใช้ขาออกหรือเปล่าคุณเล็กเพิ่มเติมได้นะคุณเล็กเพราะว่าขาเข้าคนนี้ก็ติดนะติดหนักเลยนะครับถึงตรงไหนแล้วพอทราบสาเหตุหรือยังคืบหน้าได้หรือว่าท่านใดที่พอจะเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137เพิ่มเติมได้เลยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาร่วมกันรายงานเป็นศูนย์ข่าวจราจรกับจสร้อยได้เลยนะครับสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกนะครับที่จะผ่านเมืองโบราณตรงนี้ก็ติดนะครับติดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับดูเหมือนมีการทำงานด้วยนะครับท้ายแถวตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆเทศบาลบางปู45นะครับเกือบถึงแยกสายลวดเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับหัวแถวก็เทศบาลบางปู69นะครับตรงนี้ท้ายยาวเหมือนกันนะครับหัวแถวนี้เลยเมืองโบราณไปนะครับมีสะสมอยู่นะครับท้ายเนี่ยก็เลยวัดโสธรนิมิตไปแล้วอะครับยาวนะนะครับประมาณโอ้4-5กิโลได้ครับติดขัดชะลอตัวช้าเลยนะครับสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกนะครับตรงนี้ส่วนทางด้านของพรานกกาญจนานะครับในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องเข้าแยกไฟฉายก็มีท้ายสะสมนะครับรถก็เริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะท้ายอยู่ประมาณเกือบ2กิโลนะครับณเวลานี้นะแล้วก็ทางด้านของฝั่งนนทบุรีกันบ้างนะครับรัตนาธิเบศเข้าแครายนะครับมีสะสมนะครับเข้าแยกแครายท้ายค่อนข้างยาวเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ไปแล้วติวานนท์ทั้ง2ด้านยังใช้ได้นะครับมีรอสัญญาณไฟช่วงแยกแครายงามวงวานด้านขาเข้านะครับจากพงเพชรนะไปบางเขนยังเคลื่อนตัวได้จะมีชะลอช้านิดนึงช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับลงมาทางชินเขตนะส่วนด้านกลับกันก็จะมีชะลอช่วงข้ามคลองลัดยาวนะครับต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรเหมือนกันหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขาเข้ายังดีนะครับแต่ขาออกเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับขาออกจากแยกเกษตรต่อเนื่องไปทางแยกบางเขนมีปริมาณรถมากสะสมนะครับช่วงตรงข้ามกับประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับในด้านขาเข้าลงจากสะพานพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของสาเหตุที่รถติดทับพระราม2นะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนานะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมรองสารวัตรรถติดทั้งเข้าและออกเลยครับสะพานข้ามแยกสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเป็นยังไงมีสาเหตุอะไรบ้างครับตรงนี้
2: คือเจ้าที่เขาเอาเคมายกไม่ได้ยกอะไรขึ้นนะครับข้างบนอ่ะบนถนนไอ้ที่A82นะครับผมกำลังเข้าตรวจสอบอยู่ตอนนี้เข้าไปคุยเขาว่าทำอะไรยังไงว่าจะเริ่มอะไรยังไงครับ
0: ตัวเคลนนี่อยู่ฝั่ง
2: แต่ได้ข่าวเบื้องต้นว่าเกิดรถเคลนนะรถเคลนยกของอ่ะยกคือส่วนประกอบของถนนขึ้นข้างบนนะประมาณ2-3 คันเนี่ยเขาเลยปิดถนนช่องด่วนขาออกแล้วก็ทำช่องรีเวิร์สของขาเข้าใช่ไหมครับแล้วปิดทั้งเข้าทั้งออกนะครับไม่วิ่งได้คู่ขนานอย่างเดียวครับ
0: ปิดช่องด่วนฝั่งขาออกให้วิ่งรีเวิร์สนะ
2: ปิดครับซึ่งปิดถนนของขาออกที่เขายกยกสะพานนะครับยกถนนเนี่ยแล้วก็ทำช่องรีเวิร์สของขาเข้ากทม.ก่อนขึ้นสะพานท่าจีนของขาออกนะครับก่อนขึ้นสะพานท่าจีนนะ
0: ครับผม
2: ตรงที่เกณฑ์ถล่มพอดีเลยตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ได้เปิดช่องวิ่งให้ช่องไอ้คู่ขนานไปทำให้รถมันติดครับเป็นรถพอดีชั่วโมงเร่งด่วนเรื่องอะไรรถสะสมเยอะ
0: หมายถึงว่าขาออกนี่ก็ไปวิ่งสวนทางในฝั่งขาเข้าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ถูกต้องครับขาเข้าของ คู่ขนาน
0: ตัดไปทางขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับ
2: อะไรนะ
0: เบี่ยงให้รถจากขาออกไปขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับ
2: กิโลเมตรที่เท่าไหร่ยังไม่แน่ใจครับผมกำลังเข้าไปดูอยู่ตอนน
0: ี้อ๋อก็เลยทำให้เราจะเห็นว่าท้ายของขาออกก็มีและขาเข้าก็ช่องทางก็เลยน้อยลง
2: ยาวอยู่ครับเพราะว่าเราเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเน
0: า
2: ะอ๋อ
0: ครับ
2: นี่นะครับผมถึงที่แล้วครับเดี๋ยวก็ไปเจรจากับหน้างานก
0: ่
2: อนคร
0: ับ อ๋อนะฮะอาจจะได้เพิ่มเติมว่าทำถึงกี่โมงอะไรยังไงด้วยนะครับรองสวัสดิ
2: ์ครับครับ
0: ครับผมก็ฝากเป็นข้อมูลก่อนในช่วงนี้ติดหนักเลยนะครับท้ายแถวดูเหมือนแนวโน้มจะยาวขึ้นด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ครับผม
0: แนวโน้มจะยาวขึ้นด้วยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมจากทางรองสวัสดิ์นะครับเนาะ
2: ครับครับดีเลยครับผมขอคุยคร
0: ับได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ได้ทราบสาเหตุแล้วนะครับคือที่ติดเนี่ยทั้งเข้าและออกเพราะว่าเขาให้ไปวิ่งสลับรีเวิร์สในฝั่งขาเข้านะครับเพราะฉะนั้นใครใช้ขาออกก็ต้องเบี่ยงเข้าไปในฝั่งขาเข้าเพราะว่าช่องทางหลักเขาปิดนะครับมีรถเคลนมาดำเนินการนะฮะทำให้ฝั่งขาเข้าก็เหลือช่องทางน้อยลงตอนนี้ขาเข้าเนี่ยท้ายช่องทางหลักนะครับเลยปากทางสวนส้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางรองสารวัตรเจรจากับหัวหน้างานก่อนว่าพอจะหยุดทำงานก่อนได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเร่งด่วนเช้าด้วยนะครับถ้าหยุดได้ไวเร่งระบายรถได้ผมว่าผลกระทบก็จะลดน้อยลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นเรื่อยๆครับฝั่งขาเข้านี่ก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงแยกสวนส้มเลยตอนนี้เลยไปแล้วแล้วก็ทางหน้าของฝั่งกลับกันฝั่งขาออกโอ้ท้ายก็ยาวขึ้นนะครับเนี่ยก็ยังมีปัญหานะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เจรจากันก่อนขอบคุณนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนารองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวถ้าได้ความคืบหน้ายังไงเราจะรีบเร่งในการส่งข่าวเลยนะครับเห็นใจเลยครับหลายๆท่านใช้เส้นทางพระราม2ทั้งเข้าทั้งออกหนักครับย้ำนะครับเขามีการปรับให้ไปวิ่งสวนทางในฝั่งขาเข้านะครับเพราะว่าฝั่งขาออกช่องทางหลักปิดนะครับมีเครนมาดำเนินการนะตรงจุดที่เครนถล่มนะฮะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมขอให้เจรจาได้แล้วเปิดทางให้ก่อนแหละช่วงเช้าแบบนี้ไม่งั้นผลกระทบมันก็จะมีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะฮะก็มีปัญหาการจราจรตรงนี้นะครับหลายท่านใช้เส้นทางอยู่ก็เดี๋ยวรอนะใจเย็นๆบางท่านบอกกำลังจะเข้าไปใช้เอายังไงดีนะครับจะเอายังไงดีคือตอนนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนได้นะครับเพราะว่าเข้ามาก็ติดนะตั้งแต่ปากทางสวนส้มนะครับก่อนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนโอ้ติดหลายกิโลเหมือนกันนะเนี่ยนะครับประมาณคุณผู้ฟังก่อนข้ามสะพานเนี่ยอย่างน้อย3กิโลอ่ะติดขาเข้านะนะครับแล้วก็ทางฝั่งขาออกเนี่ยก่อนข้ามสะพานท่าจีนเนี่ยนะก็ประมาณ3กิโลกว่าด้วยนะนะฮะก่อนข้ามนะยังไม่รวมด้านบนสะพานนะครับที่ติดเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งของพระราม2ท่านใดที่ใช้เส้นทางหรือว่ากำลังจะเข้ามาใช้เป็นไปได้พิจารณาเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับหลายท่านอาจจะต้องรีบเร่งในการเดินทางในเช้าวันนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ออกจากบ้านให้เผื่อเวลาเลยนะครับถนนพระราม2รถติดนะครับข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกด้วยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันนะครับนะส่วนช่วงนี้เนี่ยหลายๆจุดก็เริ่มมีท้ายยาวขึ้นถนนบรมราชชนนีนะครับคู่ขนานลอยฟ้านะครับ ต่อเนื่องฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายเลยท้ายนี่ก็อยู่แถวโค้งสายใต้แล้วนะตอนนี้นะครับก็หนาแน่นเลยนะครับเพิ่มมากขึ้นสะพานพระราม8ก็รถเริ่มเยอะแล้วนะครับตั้งแต่เหนือแยกอรุณอมรินทร์เข้ามานะฮะส่วนทางด้านของสะพานสังฮีก็กำลังเร่งระบายรถ31กันอยู่นะครับยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกบางพลัดนะครับท้ายสะสมก่อนเข้าแยกก็ประมาณสัก4-500เมตรนะฮะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกชี้หลายหน่วยงานช่วยกันสอบตอนนี้เป็นชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: คืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกชี้หลายหน่วยงานช่วยกันสอบตอนนี้เป็นชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้ใครโดนก็ว่ากันไปตามกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
3: เมื่อเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569